0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกับปมโกงข้อสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอนชื่อ 3,868 รายเปิดทาง5หน่วยงานสาวต่อทั้งคดีเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นตอคนสุจริตต้องได้รับคืนความเป็นธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งคำถามถึงการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าไม่ควรจบเพียงการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่ควรขยายผลไปถึงผู้บงการว่าการเพิกถอนกับการดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเป็นคนละกระบวนการและกำลังเดินคู่ขนานกันก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนน 5,925 รายให้หน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบและดำเนินคดี5หน่วยงานแล้วเพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านความผิดทางทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบว่ากระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งนี้ได้มีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้อง 3,868 รายมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31 สิงหาคมส่วนผู้ที่มีความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการและมีแผนเรียกผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การถอนชื่อแล้วจบแต่ต้องเดินหน้าต่อในทุกกระบวนการตามกฎหมายหากพบความผิดก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดใครผิดต้องรับผิดใครอยู่เบื้องหลังต้องสาวให้ถึงต้นตอและคนสุจริตต้องได้โอกาสคืนยศวัฒน์พงประภาสอย่างนั้นครับ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษได้เดินหน้าเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบรูโน่แฟร์นานด์กัปตันทีมชาวโปรตุเกสหลังจากเจ้าตัวออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในต่างแดนโดยการเจรจาระหว่างสโมสรกับตัวแทนดาวเตะวัย31 ปีถูกผลักดันให้มีความคืบหน้าเร็วขึ้นเนื่องจากบรูโน่เพิ่งระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกพาทีมปีศาจแดงเปิดบ้านถล่มเอาชนะอิสบิททาวน์ทีมน้องใหม่5-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากทีมปีศาจแดงต้องการต่อสัญญาระยะยาวกับบรูโน่ในครั้งนี้ทีมจะเป็นต้องขยับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรโดยจะมีแพ็กเกจตัวเลขประมาณ400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18 ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกปามาแพ้เครเมเนเซ่0-2โตริโน่แพ้มอนซา0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก HEBC ฮัมบูร์กแพ้บุริเซียดอร์ทมุนด์0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียเอาฮิลาลชนะเอาอาลีที่เหลือ10 คน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะวูลเวอร์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์4-2สวอนซีซิตี้ชนะวัตฟอร์ด2-0สโตคซิตี้ชนะนอร์ดิชซิตี้1-0และเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอซาวด์แฮมป์ตัน1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรันด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอาร์เธอร์เฟอรี่นักเทนนิสมือ33ของโลกจากสหราชอาณาจักรแพ้โรเดนโซมูเซตติคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ14ของโลกและเป็นมือ13ของรายการ3เซตรวด3-6 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนและชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้าน

่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้7:12 นนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังทาง YouTube นะแจ้งสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงเข้ามานะคะเนื่องจากว่าเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้านะมีสภาพการจราจรติดขัดมีคุณฟางสุทธิการค่ะบอกว่าใช้รามกำแหงฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยรามกำแหง174มาจนถึงแยกมิสทีนรถติดแบบหนักมากเพราะปิดถนนเหลือ1เลนติดชนิดที่บอกว่ารถออกจากซอย174ท้ายแถวยาวเกือบ1กิโลนะคะคือที่ตรงบริเวณเป็นถนนรามกำแหงเนี่ยนะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยเขามีการทำงานนะเป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชพัฒนาหรือว่าแยกมิสทีนเนี่ยละค่ะก็จะมีการปิดการจราจรที่ตรงบริเวณแยกมิสทีนฝั่งขาเข้าในช่วงกลางวันเนี่ยจะเหลือ2ช่องจราจรส่วนช่องกลางคืนจะเหลือ1ช่องนะคะกลางคืนเนี่ยเขาจะทำงานกันตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตี4รถที่มาจากรามกำแหงฝั่งขาออกพอถึงแยกมิสทีนจะต้องเลี้ยวขวาเข้าไปทางด้านของถนนราชพัฒนาจะเข้าไปไม่ได้นะต้องไปกลับรถที่หมู่บ้านเทพนาส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยต้องเลี้ยวถ้าจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพัฒนาก็สามารถเลี้ยวได้ตามปกติจะปิดการจราจรเป็นเวลา1ปีนะเพื่อทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชพัฒนาหรือว่าแยกมิสทีนเนี่ยละค่ะแล้วก็จะมีการทดลองปิดจุดกลับรถที่บริเวณหน้าหมู่บ้านสามกรด้วยนะคะปิดจุดกลับรถรามกำแหงฝั่งขาเข้าให้ไปกลับรถที่ตรงพาซิโอจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา1เดือนด้วยกันนะอันนี้ใครที่ใช้ถนนรามกำแหงฝั่งขาเข้านี่คงต้องมีการวางแผนเรื่องของการเดินทางแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีการก่อสร้างเส้นทางทางด้านของรามกำแหงฝั่งขาเข้าเนี่ย เป็นสะพานข้ามแยกมิสทีนนะตอนนี้เลยทำให้รถฝั่งขาเข้าของถนนรามกำแหงแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกมิสทีนตรงจุดนี้นะคะพอผ่านมาแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของรามกำแหงฝั่งขาเข้าตรงบริเวณใต้ต่างระดับที่ตัดกับมอเตอร์เวย์ในช่วงนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆช้าๆจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมน้อม9นะคะเตรียมอุดมน้อม9พอผ่านจากตรงบริเวณใต้ต่างระดับที่ตัดกับมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านรอบไหนนี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงหน้าแอมเวย์ตรงจุดนี้นะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะเสรีไทยฝั่งขาเข้าก็รถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของมีนบุรีใช้เสรีไทยฝั่งขาเข้ามาก็จะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆค่ะเข้ามาจนถึงตรงบริเวณทางด้านของแยกนิด้าช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านแยกนิด้าค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบางกะปิในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกับกันฝั่งขาออกนะคะที่มาจากบางกะ

0: ปิมาใช้ทางด้านของถนน เสรีไทยฝั่งขาออกช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะฝั่งขาออกนี่จะใช้การได้ดีกว่าฝั่งขาเข้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของร้อยตำรวจโทสุริยาทองเล็กค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บางชันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีตอนเช้าครับผม
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
2: ่ครับณเวลานี้รองสารวัตรบรรพทิพย์รองผู้กำกับจร.
0: ค่ะ
2: สน.บางชัน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ร้อยตำรวจเอกเสรีนามสมศรีร้อยเวรหกสวมเช้านี้นะครับผมรองสารวัตร
0: ค่ะ
2: ปริยาเจ็ดสี่นี
0: ้
2: สามนายนะครับควบคุมการปฏิบัติแยกมิตรเย็น
0: ค่ะ
2: บ้านรามคำแหงขาเข้ายังเข้าได้ดีครับขาเข้ายังเข้าได้ดีไหลได้ตลอด
0: ค่ะ
2: ขาออกไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็ได้ให้แม่ทายหลักประชาสัมพันธ์บก.02เรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ค่ะ
2: เพราะวันนี้วันแรกบางส่วนประชาชนอาจยังไม่รับทราบข้อมูล
0: ค่ะค่ะ
2: ได้แจ้งหน่วยเหนือตามระดับเพื่อให้รับทราบข้อมูล
0: ค่ะ
2: ต่อไปนะครับ
0: ค่ะค่ะลองสารวัตรคะตกลงที่ตรงบริเวณแยกมิถินตอนนี้เนี่ยที่ปิดเนี่ยรถขาเข้าวิ่งได้กี่เลนคะ
2: เข้าได้2ช่องครับแล้วก็ออกจากลาดพัฒนาได้2ช่องครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนขาออกได้4ช่องตลอดสายนะครับขาเข้า
0: ค่ะค่ะ2ช่องนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังใช้เส้นทางบอกว่าเหลือทำไมเหลือ1เลน
2: เขาออกจากไหนครับ
0: เขาบอกว่ามาจากบอกว่าใช้เป็นฝั่งรามคำแหงฝั่งขาเข้าเนี่ยล่ะค่ะฝั่
2: งขาเข
0: ้
2: าดีเหลือ2ช่องครับ2ช่อง
0: สองช่องนะ
2: ตั้งแต่จุดสำรถเทพพนาครับหน้าโรงพยาบาลราม2เหลือ2ช่องนะครับไหลได้ตลอดไม่มีไฟแดงไฟฟิชชิ่งนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับครับ
0: ได้ค่ะ
2: ท่านรองสารัตน์ควบคุมการปฏิบัติอยู
0: ่
2: ตอนนี้นะครับยังไหลได้ตลอด
0: ยังได้ตลอดนะค่ะ
2: ครับค่
0: ะเพียงแต่ว่าทางซอยอะไรนะซอยรามคำแหงซอยรามพัฒนาติดยาวเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ครับครับครับตลอดจากในซอยครับเพราะว่าด้านในชุมชนร่มเกล้าเคหะธานีเป็นพื้นที่อยู่อาศัยล้วนๆครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ประชาสัมพันธ์แล้วถ้าใช้ด้านหลังเส้นตัดใหม
0: ่
2: ร่มเกล้าลาดกระบังก
0: ็
2: ไปทางตีรอได้นะครับ
0: อ๋อให้ไปทางเลี่ยงที่จะมาออกทางด้านรามคำแหงตรงนี้นะคะ
2: ใช่ใช่ไม่ต้องออกปากซอยถนนใหญ
0: ่
2: ด้านรามคำแหงครับ
0: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ประมาณนี้ครับเช้านี้พาแล้วแค่ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็จากทางด้านของสน.บางชันคุณโจก็อยู่รามคำแหงนะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยา
0: ค่ะ
3: ใช้รามคำแหงขาเข้าผมดูต้นๆครับผมจากซอย24มุ่งหน้ามาทางแยกรามครับผม
0: ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: รถจะเคลื่อนตัวได้เจ้าที่กดไฟเขียวเร่งระบายอยู่ครับผม
0: อ๋อก็คือจะได้ดึงแต่ว่าด้านรอบในของรามคำแหงไม่มีปัญหาเนาะจากรามสาลีเข้ามาเนี่ยยังดีอยู
3: ่ข้างหน้าดีข้างหลังไม่ค่อยดีแน่รามคำแหงครับผม
0: ตรงช่วงนู้นน่ะท้ายๆตรงนู้นเนาะที่เขาปิดตรงแยกนี้ตรงนู้นใช่
3: แล้วจะยังมีโรงเรียนอะไรด้วยแหละตรงนั้น
0: เตรียมน้อมก้าวใช่ไหมตรงนั้น
3: ใช่ใช่โรงเรียนนี้เลยฮะผมเคยผ่านไปแล้วไปติดอยู่ตรงนี้คุณนัตยา
0: ฮะแล้วมีโรงเรียนนานาชาติอีกต่างหาก
3: ใช่แล้วรถตกนักเรียนเยอะตรงนั้นน่ะคุณนัตยา
0: อ๋อโอ้เรียนเห็นละตรงรถนี้จะมาชะลอตรงที่จะเข้าโรงเรียนนานาชาติตรงนี้เนาะ
3: นั่นแหละนานาชาตินั่นแหละตรงโรงเรียนนี้สำคัญเลยคุณนัตยา
0: ค่ะแต่ว่ารถที่ก่อนผ่านแยกมิสทีนเขาก็เยอะโดยเฉพาะรถที่มาจากถนนลาดพัฒนานี่ท้ายแถวยาวมากเลย
3: แต่ตอนนี้ผมเลี้ยวขวาจากแยกรามมาใช้พระราม9มุ่งหน้าไปทางแยกโรงปูนไปทางเรียบด่วนเต
0: ็
3: มพื้นที่นะคุณนัทยา
0: เต็มพื้นที่นะคะค่ะ
3: ใช่ผมเลี้ยวซ้ายมาใช้25บาทมาลงพระราม9
0: อ่าค่ะ
3: ใช้การได้นะครับหนีตามผมมาได้นะเพราะว่าข้างหน้ารถมันติด
0: ค่ะค่ะ
3: จากข้อมูลตรงลงทางด่วนเลยนะครับคุณนัทยา
0: ค่ะ ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็มีทางด้านของเฉพาะกิจพงพาง03นะคะใช้เส้นทางบนทางด่วนขั้นที่2ค่ะเป็นด่วนศรีรัตน์นะคะมาจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคร่ช่วงจากด่านสาทรมาทางต่างระดับบางโคร่นะคะช่วงนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงทางลงถนนจันทร์เล็กน้อยพบเห็นรถบัสสีขาวขนาดกลางจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะฝากให้ระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับสภาพการจราจรในบนทางด่วนในช่วงนี้นะคะมีรถบัสจอดเสียอยู่บนทางด่วนศรีรัตน์ก่อนถึงทางลงถนนจันทร์เล็กน้อยแล้วก็คุณศิวากรค่ะแจ้งผ่านทาง SOS เข้ามานะคะใช้ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีช่วงที่มาจากถนนนนทบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกนนทบุรี1จุดมีอุบัติเหตุตรงบริเวณจากแยกตัดถนนนนทบุรีประมาณ500เมตรนะคะรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งมีคนเจ็บด้วย2คนต้องการรถพยาบาลนะเราประสานงานทางด้านหลังไมค์ให้ทราบแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะไปที่ทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยะภักดีโชตนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีฝั่งจะสรอยทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็วันเกิดจะสรอยก็ขอให้จะสรอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนชาวไทยตลอดไปนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะทั้งด่วนด้วยนะต้องอยู่ด้วยกันนะคะต้องตลอด
4: ใช่ครับครับขอบคุณมากครับ
0: คร
4: ับผมก็รายงานสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของบางนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนดินแดงมาก็เริ่มชะลอแล้วนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงถลงเปรตจิตฝั่งเหนือนะครับช่วงนี้รถพังอย่างเดียวนะครับผ่านไปแล้วก็ยังมีชะลอกันตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปเลยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงถลงเปรตจิตฝั่งใต้นะครับออกพระราม4วันนี้จะออกก็ได้ช้าอยู่นะครับผ่านไปแล้วนะครับมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะครับออกไปทางด้านของบางนาก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงเวลานี้จะมีกระมานะครับในช่วงของบริเวณหลังด่านไปนะครับตอนนี้ไปถึงทางขึ้น062ไปทางขึ้นอ่านโรงวันนี้มีรถมากอย่างเดียวนะครับทางลงพระรามสี่ในช่วงนี้ยังลงก็ได้ช้าๆอยู่นะครับส่วนทางด้านดาวคอนองเข้ามาที่สะพานพระรามเก้านะครับในช่วงของบริเวณหน้าด่านดาวคอนองในช่วงนี้ยังหนาแน่นอยู่นะครับผ่านแล้วก็มาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นสุขสวัสดิ์มานะครับตอนนี้มาจะถึงช่วงกลางสะพานพระรามเก้านะครับผ่านกลางสะพานแล้วมาที่ท่าเรือก็มากันได้ดีนะครับส่วนแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเงาหวานเข้ามาในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับต่อเนื่องไปถึงคู่ขนานราชดาออกไปนะครับผ่านด่านประชาชื่นมาแล้วมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือปคสเข้ามาครับต่อเนื่องเข้ามาที่ต่างประเทศไทยนะครับประเทศไทยไปตะบังโคร่นะครับตั้งแต่ช่วงเดี๋ยวโรงพยาบาลรามานะครับต่อเนื่องไปถึงทางลงยมราชวันนี้มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านไปแล้วทางลงหัวลำโพงลงสีลมยังลงกันได้ดีนะครับทางด้านศรีนครินทร์นะครับมาที่ด่านเก็บข้ามทางในช่วงนี้หน้าด่านรถยังน้อยอยู่นะครับผ่านแล้วก็จะมารถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนรามคำแหงเข้ามานะครับต่อเนื่องมาจะถึงทางลงพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านไปแล้วหน้าด่านอโศก4ในช่วงนี้สะสมก่อนเข้าในประมาณสัก500เมตรได้นะครับแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับมักกะสันลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ยังลงได้ช้าอยู่นะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงมักกะสันออกไปก็มีชะลอนะครับส่วนทางพิเศษชะลอร้านนะครับหน้าด่านจตุโชติในช่วงเวลานี้ก็สะสมก่อนเข้าประมาณสัก600เมตรได้นะครับผ่านมาแล้วก็ทำความเร็วกันได้ดีครับมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับก็เลยทางลงลาดพร้าวไปก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่1เลนนะครับก็ท่านที่ใช้เส้นทางขาเข้ามาก็ใช้บริการได้นะครับที่นี่ก็มากันได้ดีโดยตลอดเลยนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเมืองใหม่นะครับช่วงของบริเวณทางลงเมืองใหม่ช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทางลงชลบุรีก็ไปกันได้ดีนะครับฟังกับการเข้ามานะครับในช่วงหน้าด่านกม.6ด้านขาเข้าช่วงนี้หน้าด่านสะสมประมาณสัก 2กิโลเมตรได้นะครับผ่านไปแล้วก็มากันได้ดีนะครับในช่วงของบริเวณเหนือด่านสุวรรณภูมิเข้ามามีรถนั่งสุขคนเติร์ดเสียอยู่ช่องทางจุกชวนอยู่หนึ่งคันนะครับการใช้เส้นทางกะเข้ามาก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยเราที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่นะครับในส่วนของทางพิเศษประทิมรัตยานะครับในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นด่วนพระราม7มาช่วงนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องมาอยู่ถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงบางซื่อด้วยนะครับร่วมมาอย่างเดียวทางพิเศษกาญจนาในช่วงเวลานี้ทั้งไปและกลับยังคล่องตัวดีนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กรณีรถจะเสียนะครับให้จอดในรถนั่งรอในรถนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณอัธยาขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้คุณประวิทย์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะมาจากพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางหนองแขมตรงบริเวณปากซอยเพชรเกษม114ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะบอกว่าเป็นรถเก๋ง2คันรถกระบะ1คันชนกันบอกรถเก๋งเนี่ยปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนเลยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็กลางกีดขวางอยู่นะคะตอนที่คุณประวิทย์ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เลยส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วเป็นเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะช่วงที่มาจากทางด้านพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางหนองแขมจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณปากซอยเพชรเกษม114นะคะใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนอ่อนนุชนะเป็นซอยอ่อนนุช17นะเป็นฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านพัฒนาการซอย20ที่จะมาออกทางซอยอ่อนนุชเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถติดขัดต่อเนื่องยาวเลยทีเดียวท้ายแถวยาวไปจนชนทางด้านของพัฒนาการ20แล้วนะคะแล้วก็มีตรงช่วงของบริเวณทางโค้งบ้านพรามนะมีน้ำมัน6บนถนนตรงช่วงของเชิงสะพานตรงขาลงสะพานพอดีนะสะพานบ้านพรามนะคะตรงจุดนี้ทำให้มีรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มเริ่มมีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ทางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำมัน6อยู่เป็นอ่อนนุช17นะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยอ่อนนุชในช่วงนี้แล้วก็ติดขัดท้ายนี่ชนไปถึงทางด้านของซอยพัฒนาการ20แล้วนะคะแล้วก็มาดูเส้นทางถนนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะในช่วงนี้รถที่มาจากทางลำสาลีนะคะออกมาตอนนี้เนี่ยศรีนครินทร์โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้จะมีชะลอตัวตรงบริเวณกรุงเทพกรีฑามาทางด้านของพัฒนาการนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ฟังเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบาวนิชกันค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณไม่ชิงสวัสดีก่อน
6: ต้องเหรอแต่นานคุณจะมาเช้าดิฉันต้องตัดหน้า
0: ค่ะ
6: นะคะมาแหมต้องวันนี้วันเกิดจอสร้อยด้วยไงน
0: ะ
6: ก็ต้องสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูด้วยกันละกันว่าเขาเกิด
0: ทูยูหรือทูมีดี
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กองทัพสหรัฐเองก็เปิดฉากโจมตีทาตาดใส่ดินแดงของอิหร่านในคืนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะอังคารที่1กันยายนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะเป็นชาวอิหร่านโดยสภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านค่ะบอกว่าสะเก็ดระเบิดจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐทำให้มันไม่ได้ตกไปที่พิกัดที่สหรัฐต้องการแต่มันตกเข้าไปที่บ้านพักอาศัยในเมืองคูเฮสทักนะคะในเขตซีริกพอดีว่าเขามีงานแต่งงานนะคะ
0: โอ้ค่ะ
6: ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยไป4ศพแล้วก็รวมถึงเด็กเล็กๆอีก1คนนะ
0: คะ
6: มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50คนค่ะโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะก็บอกว่าสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กับกองกำลังพิฆาตปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เพื่อตอบโต้ที่ IRGC พยายามโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซและโจมตีฐานสหรัฐในภูมิภาคขณะเดียวกันก็มีเสียงระเบิดดังในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะเกชก็ท่าเมืองท่าบันดาอับบาสนาชาบาฮาวจาฟซีริกรวมไปถึงสนามบินพลเรือนในเมืองจีรอฟด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านกาตาร์ก็ประกาศเตือนชาวอเมริกันในตะวันออกกลางให้ยกระดับความระมัดระวังสูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมกับการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าค่ะต้องบอกว่าสงครามกลับมาตึงเครียดแล้วก็ประทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อสหรัฐโจมตีเกาะลาลักนะคะของอิหร่านและอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธตอบโต้ใส่ฐานทัพเรือฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสอย่างตลอดทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบริษัทข่าวกรองและติดตามการเดินเรือนะคะก็รายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่2ลำที่บรรทุกน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีโดยวัตถุไม่ทราบชนิดภายในระยะเวลาที่ห่างกันเพียง8นาทีขณะกำลังเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมค่ะโดยข้อมูลเนี่ยพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียเนี่ย2ล้านบาร์เรลนะคะออกเดินทางจากเมืองท่าเรือจูเอมานะคะตามที่บริษัทซาอุดิอารามโกนะคะซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเรือนะคะกลับมาเดินเรือขนส่งน้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรือลำแรกเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ติดธงชาติซาอุดิอาระเบียดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือแห่งชาติบาหลีและถูกโจมตีขนาดอยู่ห่างจากเมืองคาซับโอมานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ16ไมล์ทะเลส่วนอีกลำหนึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันใหญ่พิเศษนะคะจดทะเบียนในไลบีเรียค่ะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ3ลูกซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาซับไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี่แหละค่ะสงครามกลับมาระอุอีกรอบหนึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กติดที่90เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ90แล้วนะเพิ่มขึ้น 4.46 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบนทะเลเหนือส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนค่ะเพิ่มขึ้น4เหรียญ16เซนต์ติดที่ระดับ94เหรียญ65เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็มองว่าร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั้นก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐการปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะมีแรงเทขายพันธบัตรทั่วโลกทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 419.02 จุดปิดที่ 52,766.88 จุดค่ะ S&P ลดลงไป 54.67 จุดปิดที่ระดับ 7,631.47 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 271.11 จุดนะคะปิดที่ระดับ 26,099.77 จุดนะคะส่วนราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงไปถึงเกือบ 2% นะฮะแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้ Gold Future ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป85เหรียญ10เซนต์นะคะอยู่ที่ระดับ 4,396 เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนบ้านเราเมื่อคืนเมื่อตอนตี5ก็ราคาน้ำมันมาแล้วขึ้นแล้วนะคะทำให้ทางด้านของโซฮอลเนี่ยขึ้นทุกชนิด60สตางค์ส่วนดีเซลทุกชนิดขึ้น75สตางค์นะคะมีผลตั้งแต่ตี5วันนี้เป็นต้นไปค่ะมีประเด็นข่าวลือบอกว่าตอนนี้โควิดระบาดมากนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 นะคะยืนยันว่าขณะนี้กระแสข่าวในโซเชียลมีเดียไม่เป็นความจริงนะคะที่บอกว่าโควิดกำลังระบาดมากยิ่งขึ้นก็ทางกรมก็เลยแถลงเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงบอกว่าตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมปีนี้มีผู้ป่วย 99,691 รายอัตราป่วยคิดเป็น 151.34 ต่อประชากร 100,000 คนเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.02 ถ้าย้อนไป 2-3 ปีก่อนจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตยังน้อยกว่านะคะก็ถือว่าตอนนี้จำนวนเคสผู้ป่วยโควิดคือจริงต้องบอกอธิบดีโฆษกกรมควบคุมโรคด้วยคือตอนนี้คนอ่ะเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลมันน้อย มันก็อาจจะทำให้ตัวเลขมันดูน้อยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะใกล้ชิดอ่ะคือคนอ่ะแบบมันใกล้ชิดกันอ่ะคนที่ก็ป่วยคนที่ก็ป่วยเราก็คิดได้อ่ะว่ามันป่วยเยอะขึ้นนะเพราะมันเข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะคะก็บอกว่ากรมเนี่ยมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะพบว่าแนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่8 18จนถึงปัจจุบันและในสัปดาห์ที่32มีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วแต่ยังไม่มากเท่ากับปีที่แล้วนะคะก็คือเมื่อปี68เนี่ยพีคที่สุดก็คือหลังสงกรานต์แต่ปี69ไม่ชัดเจนแต่มาไต่ขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็บอกว่าใน10จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดซึ่งคำนวณต่อประชากรแสนคนนะคะก็คืออันดับหนึ่งแน่นอนค่ะกรุงเทพมหานครค่ะรองลงมาชลบุรีตามด้วยภูเก็ตลพบุรีนนทบุรีนครปฐมระยองสระบุรีเชียงใหม่และอ่างทองช่วงอายุที่พบเจอได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่มากที่สุดก็คือเด็กน้อยอายุกว่า1ขวบค่ะซึ่งลักษณะการระบาดเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเอาเชื้อมาจากชุมชนนะคะลักษณะอาการก็จะอ่อนๆคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปแต่ก็นำเชื้อมาแพร่แก่เด็กเล็กซึ่งจริงอาการในเด็กก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นข้อมูลอายุสูงสุดก็คืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะก็ต้องบอกว่ายังไงก็เฝ้าระวังไปก่อนสายพันธุ์ก็ยังเป็น NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักไม่รุนแรงแต่ติดง่ายนะคะเมื่อมีอาการต้องพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดผู้อื่นนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันส่วนประเด็นของบอสอยู่วิทยากลับมาพูดถึงอีกเพราะว่าในวันที่3กันยายนเนี่ยจะครบรอบ14ปีนะคะเหตุการณ์ที่เขาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจค่ะบอกว่าหมายแดงของบอสอยู่วิทยาหรือวรยุทธ์เนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ไม่ยังอยู่บนฐานข้อมูลของตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลค่ะแต่คนที่เข้าไปดูข้อมูลนี้ได้ต้องเป็นตำรวจเท่านั้นไม่ใช่ว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะคะการที่ข้อมูลแดงไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณชนไม่ได้หมายความว่าหมายแดงถูกยกเลิกโดยสถานะของวรยุทธ์ยังอยู่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลและใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกนะคะส่วนการดำเนินการทางวินัยกับตำรวจชุดเดิมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสำนวนคดีและช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานก็มีการสอบสวนโดยเจรตำรวจเป็นด้านวินัยนะคะเสร็จสิ้นลงแล้วส่งเรื่องให้ปปช.พิจารณานะคะรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นออกคำสั่งลงโทษทางวินัยทั้งภาคทันตัดเงินเดือนกักขังตามระเบียบความผิดทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกรายค่ะอันนี้ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2555บอสอยู่วิทยาขับเฟอร์รารี่พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียรกันประเสริฐนะคะจากสน.ทองหล่อค่ะก่อนที่จะขับรถหลบหนีเข้าไปในบ้านพักที่สุขุมวิท53ตำรวจเนี่ยช่วงต้นเนี่ยตำรวจแจ้ง5ข้อหาขับรถขณะเมาสุราขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์ผู้อื่นเสียหายขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือไม่แจ้งพนักงานและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
0: ค่ะ
6: แล้วก็ปิดท้ายกันยังชื่นชมยินดีนะพักนี้ผู้หญิงไทยนี่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะไล่มาตั้งแต่น้องเนเน่นะมาจนถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็กลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพิ่มงบในการอุดอัดฉีดไม่ให้อุดฉีดอัดฉีดเพิ่มเติมนะคะซึ่งผลการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เราเป็นแชมป์เนี่ยก็ได้เงินรางวัลเนี่ย11,660,000 บาทนะคะนักกีฬา14คนได้คนละ600,000รวม8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รางวัลร้อยละ10คิดเป็น840,000 บาทสมาคมวอลเลย์บอลได้รับเงินรางวัลร้อยละ30เป็น2,520,000 บาทนะคะซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนยังมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลพิเศษให้กับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอีก3,000,000 บาททำให้การสนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,760,000 บาทค่ะซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะซึ่งกลุ่มกีฬาที่สมควรได้รับเงินรางวัลพิเศษนะอันนี้เขามีข้อแยกย่อยเลยนะก็จะกำหนดรางวัลได้ไม่เกิน3,000,000 บาทต่อทีมไม่เกินปีละ1ครั้งค่
0: ะ
6: นะคะก็เป็นความชื่นชมยินดีกันต่อไปนะคะก็หวังว่าน้องๆจะสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจทำให้คนไทยเกือบหยุดหายใจในวันจริงอ่ะ
0: ใช่แล้วก็เราต้องตามกันอีก2ปีอีก2ปีนะ
6: ปีหน้าก็จะเป็นปีหน้าก็จะมีชิงแชมป์ก่อนนะชิงแชมป์โลกก่อนแล้วปีต่อไปก็จะเป็นโอลิมปิกนะคะที่ลอสแองเจลิสค่ะก็เพิ่มเติมกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากแยกปู่เจ้ามุ่งหน้าผ่านทางด้านของสำโรงมาทางด้านแยกบางนาในช่วงนี้ฝั่งขาเข้ารถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆผ่านจากบริเวณแยกบางนานะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางสุขุมวิท103นะตรงถนนตรงอุดมสุขในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยสุขุมวิท101/1รถเยอะทีเดียวค่ะการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังตามกันมาได้เรื่อยๆมาจนถึงตรงบริเวณสุขุมวิท62ผ่านจาก62มุ่งหน้ามาทางอ่อนนุชในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะเริ่มช้าอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตรงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชมาทางด้านของพระโขนงผ่านจากทางด้านของแยกพระโขนงมุ่งหน้าเข้ามาทางเอกมัยการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่ตรงช่วงของซอยบ้านกล้วยใต้นะคะแล้วก็ผ่านจากทางด้านของบ้านกล้วยใต้มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านทองหล่อในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณซอยสุขุมวิท126ที่จะเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะคะอันนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกค่ะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยพร้อมพงษ์นะตรงแยกพร้อมพงษ์ในช่วงนี้แต่ว่าพอผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของทองหล่อมาเอกมัยก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมารถชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงแถวๆตรงช่วงของซอยบ้านกล้วยใต้นะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพระโขนงผ่านพ้นมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางอ่อนนุชฝั่งขาออกของสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถเริ่มสะสมกันในช่วงของบริเวณซอยสุขุมวิท81มุ่งหน้าออกมาทางสุขุมวิท62ค่ะผ่านจากแยก62มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางนาในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วเราจะไปกันในพื้นที่ของสภ.เมืองนครปฐมนะคะท่านพันตำรวจโทธวัชชัยจำปาอ่อนค่ะสวัสดีจรสภ.เมืองนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับครับผมพันตำรวจโทธวัชชัยจำปาอ่อนสวัสดีจรจรเมืองนครปฐมครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างครับที่เส้นทางที่วันนี้เขามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับผมก็ตอนนี้คือการจราจรยังคล่องตัวอยู่นะครับการจราจรอยู่บริหารจัดการทั้งอยู่กันตั้งแต่ตีสี่แล้วครับคือเคลียร์รถเคลียร์อะไรต
0: ั้
2: งแต่ตีสี่นะครับ
0: ค่ะค่ะรถที่เริ่มเข้าพื้นที่มาตั้งแต่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะ
2: ก็น่าจะประมาณตีสามกว่าเขาก็เริ่มมากันแล้วครับ
0: โอ้ทำไมมากันเร็วจังเลยค่ะ
2: คือเขากลัวว่าไม่มีที่จอดนะครับ
0: อ๋อค่ะเขา
2: จะยิงที่จอดเพียงพอครับ
0: จอดกันที่ไหนได้บ้างคะ
2: ที่จอดมันก็มีด้านหลังก็มีหลายที่นะครับแล้วก็มีด้านหน้าที่ภายในวัดส่วนที่นอกหน่อยนะครับก็ประชาสัมพันธ์เลยครับก็ที่เซ็นทรัลนครปฐมนะจอดได้แล้วมีรถบัสไปรับนะครับรับส่ง
0: ค่ะค่ะ
2: ภายในองค์พระก็จอดได้นะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ส่วนใหญ่ที่สะดวกคือเซ็นทรัลถ้าประชาสัมพันธ์กับผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับนอกจากบัณฑิตนะครับผมแนะนำให้จอดที่เซ็นทรัลดีกว่าแล้วมีรถรับระหว่างรอก็เที่ยวข้างได้ด้วยครับ
0: โอ้ค่ะดีกว่านะอันนี
2: ้ดีกว่าครับ
0: ค่ะ
2: แต่รถจะเริ่มหนาแน่นก็ตอนช่วงเที่ยงครับ
0: ค่ะ
2: เพราะจะสับเปลี่ยนผัดมีช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งคือช่วงเช้าจะออกจากมอครับแล้วช่วงบ่ายจะเข้าเนี่ยครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้มีบัณฑิตเท่าไหร่อะฮะ
2: วันนี้ยอดมันไม่มีอยู่ในมือผมครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็หลักพันเนาะหลายพันอยู่เหมือนกันใช่ไหมทั้งเช้าบ่าย
2: วันนี้เป็นของราชภัฏนครปฐมกับที่หนึ่งครับที่ผมดูคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: หลักพันแหละครับหลักพัน
0: อยู่นะคะก็คือก็จะมีพิธีพระปริญญาบัตรไปจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าสภาพการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังใช้การได้นะคะ
2: ยังใช้การได้ปกติครับเดี๋ยวจะหนาแน่นตอนช่วงสับเปลี่ยนนะครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงสับเปลี่ยนครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณหัวโต99ก็อยู่พยาพานนะคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับมัจจยาครับ
0: ค่ะ
3: ครับก็ต้องขอบเบิร์ธเดย์วันนี้นะครับ
0: ครับ
3: วันเกิดจะตลอดของเองด้วยใจเพื่อสังคมเราก็อยู่เป็นมานานผมก็อยู่นาน
0: อยู่นะพอๆกับจสร้อยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ผมอยากแก่อ่อนมาประมาณปีนึ
0: งอ๋อค่ะ
3: ขอให้จะทะเลาะอยู่คู่ไปเรื่อยๆนะคร
0: ับ ค่ะค่ะ
3: คือความฝันของเราก็คือด้วยใจเพื่อสังคมนะ
0: ค่ะ
3: ของใจทะเลาะนะครับ
0: ค่ะ
3: ทิศติดเวลานี้นะครับถนนยิ่งเป้าเข้าเวลานี้เข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้นะครับตรงได้ช้ามากนะครับคือติดยาวออกมานะครับถ้าเลี้ยวขวานี่ร่างสีจะมาทางหลังท่านี่มายากเลย
0: ค่ะ
3: ต้องใช้เลาะเลยเพราะว่ารถทางตรงติดนะครับเลี้ยวซ้ายยังได้อยู
0: ่ค่ะ
3: เดี๋ยวซ้ายเข้าถนนทรงพลยังได้อยู่ก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับทหารบกไม่เป็นปัญหาพยาบาลไม่เป็นปัญหาทหารบกขาเข้าก็ยังค่อนข้างดีครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าถ้าอย่างธารวัตรมัสกู้บอกว่าจอดเป็นท่านนครปฐมผมไม่แนะนำนะจอดสมมติผมจะดีจะง่ายกว่าเพราะว่าเป็นท่านจริงอยู่เป็นที่ที่ช้อปปิ้งได้แต่สถานที่จอดรถน้อยมากผมติเลยว่าท่านนครปฐมนี่ที่จอดรถน้อยมากผมไปแต่ละทีนี่เ
0: พ
3: ื่อไปจะหาที่จอดได้มือหาทองแล้วทีนี้ถ้าคนเยอะๆเข้าไปก็จบนะก็แนะนำว่าอย่าเข้าไปเลยผมว่าน่าจะผิดหวังนะแต่ว่าถ้าเช้าๆอาจจะมีนะแต่ว่าพอสายหน่อยก็จบเขาเขากำลังคืนไม่เช้านะขอเขาโคกอได้อยู่แต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะระดับพันไม่รู้ถึงไหมเท่านั้นแหละที่โอ้ถ้ากรุงเทพนี่เป็นหมื่นคันเลยที่จะ
0: ถือว่าเป็นทางเลือกเอาละกันนะคะอันนี้
3: อย่างครับขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าองค์พระนี้ง่ายเลยกว้างต่างแต่จะมีรถรับส่งหรือเปล่านี่ไม่ทราบขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณโกศลแจ้งเข้ามาจะขอทางเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติแต่พอดีเขาพูดภาษาไทยได้นะพูดภาษาไทยไม่ได้เหรอคะเรียกรถแท็กซี่จากถนนข้าวสารจะไปบอกว่าต้องการคือเขาเรียกรถแท็กซี่ของคุณโกศลบอกว่าต้องการรถแอมบูเรนต์รถพยาบาลจะไปสิริราชไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าตอนที่เรียกเนื้อทำท่าทางแบบว่ากุมที่คอนะเป็นผู้ชายสูงวัยทางหน้าของคุณโกศลนะก็เลยรับขึ้นมาเป็นรถแท็กซี่สีขาวนะจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราชเลยต้องการที่จะขอทางขอเปิดทางนะคะทางจสร้อยก็ประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริแล้วก็ล่าสุดทางคุณโกศลเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าตอนนี้เดินทางถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าถึงมือคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะบ้านไหนมีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกกันบ้างคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากกันไหมคะวันนี้ค่ะทางสสส.ก็เลยอยากจะมาชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะหลายคนอาจจะเป็นห่วงกังวลกันนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือไม่นะคะเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนั้นยืนยันตรงกันนะคะว่าในน้ำนมแม่นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ทีเดียวค่ะซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกนะคะแถมในนมแม่นั้นยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดด้วยกันนะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองค่ะในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมอ มือนกับวัคซีนหยดแรกนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปได้อีกยาวนานทีเดียวส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกนั้นก็เพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยนั้นยังเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกนั้นแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจจะทำให้ลูกนั้นรับสารอาหารไม่ครบถ้วนค่ะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะก็ใครที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะ6เดือนนี้นะให้ลูกกินนมแม่นะไม่ต้องมีการป้อนน้ำเพิ่มบอกว่าไม่ต้องไปให้น้ำเพิ่มเติมอย่างใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าในนมแม่นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% อยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปรอเคารพธงชาติช่วง8 นาฬิกากันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเมืองพัทยาแจงระเบียบของสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งของกำลังพล 2-6 กันยายนนี้และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิช

0: SLS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ประเด็น Data Center ผู้ว่าชัดชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงส่วนที่สภามีการร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568และวันนี้เมืองพัทยาคึกคักรอรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือด้านต่างๆขณะที่11นาฬิกาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานร่วมแถลงข่าวกรณี Data Center ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า13นาฬิกา30นาทีกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568ด้านศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นอุทธรณ์ปมขอเพิกถอนมติกรรมการสรรหาให้พ้นประธานกสทช.ขณะที่เมืองพัทยาจัดพวงมาลัยผ้าไทยของที่ระลึกต้อนรับทหารสหรัฐชุดแรกเยือนพัทยาวันนี้และเริ่มงานวันนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนที่อิมแพคเมืองทองธานีฮอล์7ฮอล์8ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังพลสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ช่วงขึ้นพักผ่อนขึ้นฝั่งว่าไม่ใช่คำสั่งห้ามหรือเป็นการแบนพื้นที่ของเมืองพัทยาโดยประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และดำเนินกิจการได้ตามปกติโดยข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางเป็นมาตรการและระเบียบของฝ่ายสหรัฐที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนขึ้นฝั่งซึ่งในบางสถานที่มีทั้งข้อห้ามโดยเด็ดขาดอาทิร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำอาทิเช่นการขี่เจ็ตสกีหรือกิจกรรมแพลากล่มโดยในส่วนของการเดินทางไปยังเกาะล้านยังสามารถทำได้ตามปกติและในสถานบันเทิงบางพื้นที่และห้ามเข้าเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกส่วนเมืองพัทยามีหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยายังคงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการใช้พื้นที่ได้ตามปกติเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับกำลังพลสหรัฐและดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมเมืองพัทยาขออภัยในข้อความหรือข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็เผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรเข้ามานะคะคุณใหม่นะคะใช้เส้นทางสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้าทางแยกลงถนนเจริญกรุงมุ่งหน้ามาถึงทางด้านของถนนพระราม3การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งมาทางไลน์นะคะบอกว่าชันมุ่งหน้ามาถึงทางด้านของถนนพระราม3การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้

0: ขวาเลยส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะเป็นเส้นทางลำลูกกาฝั่งขาเข้าช่วงสะพานข้ามคลอง2มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะมีการปิดช่องทางการจราจร1ช่องขวาเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาบนทางหลวงหมายเลข11นะเส้นทางเชียงใหม่ลำปางตรงบริเวณต่างระดับฟ้าห้ามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของขวงสิงห์นะคะแยกต่างระดับขวงสิงห์ตรงหน้าศูนย์รถวอลโว่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลลานนาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตอนช่วง 7:30 นาทีค่ะมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถตู้ในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะตรงบริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลลานนาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปกันที่คุณนิพนธ์นะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ผมย้อนหลังให้หน่อยนึงนะครับผมถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้า
0: ค่ะ
1: ช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตัวเก่านะครับผมมีรถเก๋งส่วนบุคคลจอดเสียอยู่หนึ่งคัน
0: ค่ะ
1: อยู่เลนซ้ายของทางด่วน
0: ตรงบน
1: ข้ามมหาสวัสดิ์มาแล้ว
0: ค่ะคุณนิพนธ์อยู่บนสะพานเลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: อยู่บนสะพาน
1: นะครับผม
0: รถที่จอดเสียนี่อยู่บนสะพานเลยใช่ไหมคะ
1: อยู่เชิงทางขึ้นครับผม
0: อ๋อเชิงทางขึ้นค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วพอข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาแล้วช่วงคู่ขนาน
0: ค่ะ
1: มีอุบัติเหตุนะครับผมมีอุบัติเหตุไม่ทราบรถแต่ว่ามีคนเจ็บมีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วก
0: ู้
1: ภัยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ตอนนี้ผมมาบรมขาออก
0: ค่ะ
1: การจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งครับผม
0: ค่ะตอนนี้ถึงช่วงไหนแล้วฮะตอนนี
1: ้ตอนนี้ผมจะอยู่สาย2ครับผม
0: อยู่สาย2ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ใช้การได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
1: ได้ทั้งสองฝั่งครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิพนธ์
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณเจมส์นะอยู่ถนนพหลโยธินคุณเจมส์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเจมส์พหลโยธินช่วงไหนคะ
2: ที่ผมวิ่งมาที่รามินทานะครับที่จะวิ่งข้ามพหลโยธินนะครับ
0: ค่ะ
2: ติดจากรามินทายาวที่จะเลี้ยวเข้ารอบวงเวียนที่จะไปทางรามินทานะครับไปทางข้ามพหลนะครับก็ติดเกือบครึ่งชั่วโมง20กว่านาทีนะครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: พอผมหลุดจากม.ศรีปทุมตรงยูเทิร์นเข้าเส้นบางบัวนะครับก็โล่งนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ติดยาวเลยก็เลยที่ทราบก็คือว่าติดที่ยูเทิร์นนะครับ2เลนแล้วก็ติดยาวลงศรีปทุมนะครับก็เลยคือพอดีผมไปส่งเด็กอย่างเงี้ยก็ทำให้เด็กสายด้วยครับคือเด็กสายกันเต็มเลยครับเพราะว่ารถยนต์นะครับ
0: ค่ะก็คือติดแค่ตรงบริเวณจุดกลับรถเท่านั้นเนาะพอผ่านมาแล้วก็ไปได้แค่นั้นเองนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้นี่เลยมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ผมเลยแล้วครับเลยแล้วครับ
0: ถึงไหนแล้วครับตอนนี
2: ้มาแล้วผมก็เลยเข้ามาในมอเกษตรแล้วครับ
0: เข้ามามอเกษตรแล้วนะคะค่ะส่วนฝั่งขาออกนี่ไม่มีปัญหานะคะ
2: ขาออกไม่มีปัญหาคร
0: ับ ค่ะโอ้ก็คือคุณเจมส์คือติดมาตั้งแต่รามินทามาเลยตรงนี
2: ้ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกผมก็จะเคยวิ่งพหลก็ติดเพราะว่าพหลก็ติดเนี่ยติดทางลงอุโมง
0: ค่ะ
2: หมายว่าทางเส้นสะพานใหม่นะครับ
0: เ
2: ส้นอ
0: ุ
2: โมงก็จะติดยาวเหมือนกันมันสะสมทั้งคือติดที่ยูเทิร์นจุดเดียวนะครับคือถ้าจัดจุดยูเทิร์นจุดนี้ได้ก็อาจจะเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ตอนที่มานี่ตรงช่วงวงเวียนนี่มีรถเยอะไหมคะ
2: เยอะครับ
0: เยอะใช่ไหม
2: เยอะวงเวียนนี่คือรถที่จะไปวิ่งเข้าพหลนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือว่าติดเฉพาะยูเทิร์นเพรา
0: ะ
2: มาเอ่ยยูเทิร์นมอศรีปทุมนี่โล่งเลยครับ
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจมส์ค่ะ
2: ครับค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็อย่างที่คุณเจมบอกนะว่าพอเลยจากตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันตรงนี้แหละค่ะตรงแถวๆทางด้านของแยกเกษตรสะพานข้ามแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางด้านของเสนา

0: นิคมต่อเนื่องมาทางด้านของรัชโยธินพอเลยจากตรงบริเวณเสนามาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยค่ะคุณบอยนะคะที่ถนนราชดำเนินค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยู่ราชดำเนินแล้วตอนนี
1: ้ใช่ๆครับคือจะมีคือก่อนข้ามพระปิ่นเกล้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัญหาคือชะลอตัวปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าข้ามพระปิ่นเกล้ามาแล้วแล้วเบี่ยงซ้ายวิ่งราชดำเนินวันนี้คล่องตัวมากครับการจราจร
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: วิ่งในคล่องตัวไม่มีเพิ่งปกติเนี่ยเขาจะมีท้ายแถวตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดที่เป็นก่อสร้างคร
0: ับ
1: แต่ว่าวันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยไม่มี
0: ค่ะก็คือ
1: ใช่มาก
0: ก็คือจะติดมาคือปกติเราจะเห็นว่ามันติดต่อเนื่องมาจากตรงผ่านฟ้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ซึ่งปกติทุกวันเนี่ยจะติดจนมาถึงไฟแดงแยกคอกวัวเลย
0: โอ้ค่ะ
1: จุดที่จะเป็นตรงโรงเรียนสตรีวิทย์ตรงโรงเรียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่
0: ค
1: ือตรงนั้นที่มีก่อสร้างเขาจะมีการบีบถนนเป็น2เลนหรือเท่าไหร่เนี่ยฮะตรงนั้นจะเป็นปัญหา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่
1: ว่าว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แถวว
0: ันนี้ดีนะคะก็ถือว่าดีเลย
1: ดีเลยครับใช่
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วฝั่งกับกันที่มาจากผ่านฟ้ามาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปแยกคอกบัวเป็นไงบ้างคะ
1: ฝั่งกับกันดีนะครับ
0: ใช้กันได้ดีเลยโล่งเลยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามานะคะในแต่ละเส้นทางคุณอย่างคุณบอยบอกว่าก่อนปกติใช้ราชดำเนินมามันก็จะมาติดตรงแถวแยกคอกวัวเนื่องจากว่าติดต่อเนื่องมาจากตรงแนวการก่อสร้างที่ผ่านฟ้าที่ตรงแยกผ่านฟ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหานะก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางด้านของเดี๋ยวนะคะที่ทางด้านคุณผู้ฟังแจ้งอุบัติเหตุมาตรงทางด้านของทางหลวงหมายเลข11จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้รายงานกันให้ทราบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูทางด้านของYouTube กันบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดของเจ้าสอร้อยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ร่วมอยู่รายงานเป็นเพื่อนร่วมทางกันมาตลอด35ปีเลยนะคะแล้วก็คิดว่าจะอยู่กันแบบเนี้ยไปอีกยาวๆเลยนะคะมีทั้งทางด้านก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆท่านเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณธีรนนท์คุณ AA นะคุณปรมินทร์คุณสวิทนะคุณฟางคุณกุดมิ้วนะคุณคาซาแล้วก็มีทางด้านของคุณลพีด้วยนะอันนี้เป็น FC อยู่แล้วอยู่กันทั้งวันทั้งคืนนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาพูดคุยกันรวมถึงบางท่านเนี่ยมีข้อแนะนำผ่านเข้ามาทางด้านของจอสร้อยก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพการจราจรกลับมาที่การจราจรของเรากันต่อนะวันนี้มาอยู่ในช่วงเช้าอาจจะแบบยังไม่ชินมีบางช่วงที่แบบอาจจะยังงงอยู่เหมือนกันนะไม่ค่อยได้มาตอนช่วงเช้านะก็ต้องอาศัยคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยกันรายงานนะซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะเป็นวันเกิดของเจ้าสร้อยสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางที่อาจจะไม่ปกติแล้วเนี่ยคนมาใช้เส้นทางจะบอกว่ารถเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบางเส้นทางก็จะดีแต่บางเส้นทางที่มีเรื่องของการทำงานก็อาจจะส่งผลเรื่องของสภาพการจราจรกันไปบ้างนะคะมากลับมาที่การจราจรของเรากันต่อคุณผู้ฟังศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางเทพารักษ์ค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมตอนนี้รถเยอะนะคะ เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตั้งแต่ตรงช่วงของแยกศรีเทพาเข้ามาทางแบริ่งเนี่ยรถหนาแน่นแต่ก็ยังไปได้นะคะพ้นจากทางด้านของศรีแบริ่งมาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เข้ามาทางด้านของศรีอุดมทางอุดมสุขนะเข้ามาทางด้านของศรีนุชการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีนุชเนี่ยก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งอันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะผ่านพ้นจากทางศรีนุชมุ่งหน้าไปทางด้านของพัฒนาการการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็ฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาจากตรงบริเวณแยกพัฒนาการแยกศรีพัฒน์นะมุ่งหน้ามาทางศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงออกมาทางอุดมสุขขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงช่วงของลาซานนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแบริ่งก็ต้องผ่านตรงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะถนนพัฒนาการนะคะตอนนี้พัฒนาการฝั่งขาเข้ารถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางด้านของถาวรทวัฒน์ตอนนี้พัฒนาการฝั่งขาเข้ารถเริ่มหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเลยตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนข้ามแยกพัฒนาการมาเลยนะคะแล้วก็เข้ามาจนถึงแยกคลองตันเลยมาจนถึงทางด้านของเอกมัยเหนือมาทางทองหล่อเหนือรถยังเยอะนะคะมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของอ่อนนุชนะคะเข้ามาจากทางด้านของแยกศรีนุชเข้ามามุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกอ่อนนุชสุขุมวิทในช่วงนี้รถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะทำให้รถที่มาจากทางด้านของใต้ต่างระดับตรงพัฒนาการตัดกับอ่อนนุชตรงจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถในช่วงต้นยังไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกศรีนุชนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเข้ามาทางด้านของอ่อนนุชรอบในช่วงนี้ก็รถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยค่ะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณตรงแยกอ่อนนุชนะส่วนฝั่งกลับกันจากแยกอ่อนนุชมุ่งหน้ามาทางด้านของอ่อนนุช17อันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่อ่อนนุช17นะผ่านพ้นไปแล้วใช้ฝั่งขาออกมาทางด้านของแยกศรีนุชในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเช้าดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยบางเส้นทางอาจจะเหมือนจะเริ่มคลี่คลายกันไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แล้วดิฉันยังไม่ได้รายงานให้ทราบนี่แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเพิ่มเติมสภาพการจราจรให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาทางด้านของอ่ะเดี๋ยวนะมีการจราจรจากทางด้านของคุณบุ๋มนะแจ้งเข้ามาบนวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นมาจากทางด้านของปู่เจ้าสมิงพลายนะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานภูมิพล2นะคะในฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล2นะคะเจอกับรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝั่งที่จะเป็นวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาเข้าที่ขึ้นมาจากวงจากปู่เจ้ามุ่งหน้าขึ้นมาสะพานภูมิพล2ในช่วงนี้จะเคลื่อนตัวมาช้านะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปกันที่ทางด้านของกรมทางหลวงกันค่ะ
3: เส้นทาง
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนะคะของโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตในระยะที่3ค่ะเป็นเส้นทางถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะคะช่วงกิโลเมตรที่8+700มาจนถึงกิโลเมตรที่25+500นะจำนวน1แห่งโดยจะเริ่มก่อสร้างกันเริ่มกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนจะมีการปิดทางเบี่ยงทางคู่ขนาน 1.5 ช่องจราจรนะช่องครึ่งนะตั้งแต่ช่วง4ทุ่มจนถึง5นาฬิกาจะทำการปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตนะคะที่บริเวณBB มอเตอร์จนถึงสโมสรตำรวจก็คือช่วงกิโลเมตรที่18+375มาจนถึงกิโลเมตรที่17+500นะคะในด้านทางซ้ายปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนกว่าจะแล้วเสร็จนะซึ่งอันนี้เนี่ยสัญญาในส่วนของโครงการนี้ก็จะถึงในวันที่25เดือนธันวาคมเลยนะช่วงสิ้นปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานของทางด้านของหมวดทางหลวงสุทธิสารค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่เมื่อสักครู่นี้รายงานให้ทราบก็คือเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่มีรถจอดเสียอยู่ยังไงเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่ารถเขาจอดเสียอยู่บนเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล2เลยนะเป็นรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูทางถนนแจ้งวัฒนะนะคะมาจากตรงช่วงของวงเวียนบางเขนออกมาตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็มีช่วงแถวๆก่อนที่คือจากตรงวงเวียนบางเขนมาตรงบริเวณหน้าราชภัฏพระนครเนี่ยจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่พอผ่านจากตรงบริเวณหน้าราชภัฏพระนครออกมาทางสะพานข้ามแยกหลักสี่ในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตรงไปทางด้านของแยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ไปทางด้านของชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ตรงบริเวณทางแยกต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม4ตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะตรงพอเลยจากต่างระดับตรงทางแยกต่างระดับชัยพฤกษ์มาไม่ไกลนะลงมาจากตรงต่างระดับเลยมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยจนขึ้นสะพานพระราม4ลงจากสะพานพระราม4มาที่จะมุ่งหน้ามาแยกปากเกร็ดในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะรถที่จะเข้าทางแยกนี่ก็จะมีการเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเข้ามาใช้แจ้งวัฒนะรอบไหนนะจากทางแยกปากเกร็ดมุ่งหน้ามาเลี่ยงเมืองต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่จะเข้ามาตรงช่วงของบริเวณทางด้านของทางเข้าตรงเมืองทองเลยจากทางด้านของเลียบคลองประปามาเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่พื้นที่สน.ตลิ่งชันกันนะคะท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: สวัสดีครับคุณนาฏยาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: คราวนี้ถนนบรมราชชนนีนะครับตอนนี้เลยนะครับก็ช่องทางหลัก
0: ค่ะ
4: รถเยอะครับ
0: อืมค่ะ
4: ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีเหตุว่า40หรือว่า18นะครับรถมีปริมาณมากเนื่องจากตรงเบี่ยงไปสนีนะครับที่รถจะเบี่ยงออก
0: อืมค่ะ
4: ก็ทำให้เบี่ยงเข้าเบี่ยงออกตรงนั้นใกล้กัน ก็เลยทำให้รถมีท้ายแถวชะลอตัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งน
0: ะ
4: ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมถนนราชพฤกษ์พอดีครับผ่านต้องเบี่ยงไปทางนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะก็คือว่ารถเยอะแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งนะค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี
4: ้ก็วิ่งได้ประมาณ40
0: ค่ะ
4: 40 50อยู่ครับ
0: ค่ะเส้นทางอื่นก็การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้
4: ครับไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
4: กาญจนาราชพฤกษ์ก็ดีครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะช่วงนี้นะคะมาดูเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ากันบ้างนะคะมาจากตรงบริเวณต่างระดับบางใหญ่ค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงตรงต่างระดับที่ตัดกับนครอินทร์ในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีรถเยอะอยู่เลยนะคะพอเลยจากตรงบริเวณโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเข้ามารอบในมาตรงช่วงของต่างระดับเพชรเกษมก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าโรงเรียนเลิศล่านะช่วงนี้เนี่ยก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดแต่จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งพอผ่านจากตรงหน้าโรงเรียนเลิศล่าไปแล้วนะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับบางขุนเทียนในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของถนนกาญจนาภิเษกโดยภาพรวมถือว่ายังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะมาดูบนถนนพระราม2กันบ้างนะคะพระราม2มาจากตรงบริเวณต่างระดับบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของบางปะแก้วช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถจะมีปัญหารถหนาแน่นโดยเฉพาะในช่องทางหลักรถที่จะขึ้นทางด่วนตรงด่านดาวคะนองในช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตั้งแต่พอเลยจากตรงเซ็นทรัลพระราม2มาคือจากเซ็นทรัลพระราม2แล้วก็เบี่ยงจากเข้าทางหลักมาเนี่ยก็จะรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่องทางหลักเนี่ยนะคะที่ขึ้นทางด่วนเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณหน้าด่านดาวคะนองเนี่ยแหละค่ะพอผ่านพ้นจากด่านเก็บเงินขึ้นมาทางสะพานพระราม9ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาส่วนรถที่ตรงเข้ามาทางด้านของแยกบางปะแก้วในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาจากแยกบางปะแก้วออกมาทางด้านต่างระดับบางขุนเทียนในช่วงนี้เนี่ยยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะฝั่งทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางยาวๆมาจนถึงนี่เลยนะตรงทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเรียนว่าตั้งแต่ M82 เปิดนี่ถนนพระราม2ช่วงรอบนอกจากต่างระดับบางขุนเทียนออกไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะยกเว้นในช่วงเวลากลางคืนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะอาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างแต่โดยภาพรวมถือว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนสุขสวัสดิ์นะจากทางด้านกิโล9เข้ามาทางแยกบางปะแก้วต่อเนื่องมาทางดาวคะนองจอมทองตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะต่อเนื่องยาวๆไปใช้ตักสินมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่เลยก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะส่วนฝั่งกลับกันวงเวียนใหญ่ออกมาทางมหาสวรรค์มาทางดาวคะนองจอมทองในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะออกมาทางด้านของกิโล9ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ไม่เป็นปัญหาค่ะบนถนนรัชดานะคะมาจากทางสะพานตลาดพลูมุ่งหน้ามาทางรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ช่วงนี้รถหนาแน่นนะคะรถที่จะตรงเข้ามาทางด้านของแยกมหาสวรรค์ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนรถที่จะขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม3มาลงทางด้านของถนนพระราม3นี้มีรถเยอะนะคะแต่โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยทางด้านกลับกันขึ้นจากถนนพระราม3ข้าม สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพมาลงทางด้านของแยกบุคโลหรือว่าจะมาทางด้านของแยกมหิสวรรค์ใช้ถนนรัชดาฝั่งขาออกไปทางด้านของตัดกับถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงข้ามทางด้านของเดอะมอลล์ท่าพระเท่านั้นนะท้ายแถวก็ติดสัญญาณไฟอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระผ่านพ้นจากทางด้านราชพฤกษ์ตัดกับรัชดามุ่งหน้าออกไปทางด้านของตลาดพลูไปจนถึงแยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าในช่วงนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะคะทำให้รถที่มาจากทางด้านของกลบพฤกษ์ก็เริ่มจะมีการชะลอตัวเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ก่อนขึ้นต่างระดับส่วนเรียบนะคะเข้ามาทางด้านของราชพฤกษ์ต่อเนื่องมาทางด้านถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะคะมาใช้ทางด้านของสาทรเหนือการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยพอเลยจากทางสัญญาณไฟที่แยกสาทรสุรศักดิ์มาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะสาทรใต้แยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงนี้ฝั่งขึ้นสะพานตักสินมาทางด้านของกรุงธนบุรียังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะออกมาทางด้านของราชพฤกษ์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนเส้นทางราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะฝั่งกับการฝั่งขาเข้าตอนนี้ใช้การได้ดีแล้วนะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณตรงช่วงของต่างระดับส่วนเรียบด้วยละค่ะที่จะเข้ามาทางราชพฤกษ์รอบในต่อเนื่องมาจนถึงกรุงธนบุรีก็รถเยอะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
6: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
8: อุ้ย
7: จากสสส
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งมาทางไลน์ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่มาจากทางถนนพุทธรักษาหรือว่าแพร่กษาเนี่ยค่ะฝั่งขาออกช่วงซอยแพร่กษา14มาถึงทางด้านของตำรุบางพลีนะคะตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุบอกว่าเลยจากตรงซอยเพชรงามมีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักปีนเกาะกลางถนนนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงช่วงของซอยเพชรงามนะอันนี้เป็นทางด้านของบางพลีนะรถกระบะเสียหลักปีนเกาะกลางถนนเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นเส้นทางทางด้านของแพร่กษาถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ช่วงที่มาจากทางต่างระดับใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าเข้ามาทางวงแหวนอุตสาหกรรมตรงช่วงที่มาจากตรงบริเวณใต้ต่างระดับวงแหวนต่างระดับกาญจนาภิเษกเนี่ยนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณแยกพระประแดงผ่านพ้นจากทางด้านของแยกพระประแดงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านใต้ต่างระดับวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้จะเริ่มมีรถชะลอตัวนะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณจุดกลับรถวัดสนตรงช่วงนี้นะคะพอเลยจากจุดกลับรถวัดสนมุ่งหน้ามาทางแยกกิโล9ช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะแล้วก็เราจะไปกันที่ทางด้านของสน.หนองแขมนะคะร้อยตำรวจเอกไพโรจน์สมบูรณ์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หนองแขมนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกไพโรจน์สมบูรณ์ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะอุบัติเหตุอะค่ะ
1: อ๋อสภาพการจราจรร้อยเวรพนักงานสอบสวนมาที่เกิดเหตุแล้วก็นำผู้กรณีไปสน.เรียบร้อยครับการจราจรต้องตัวทุกด้านแล้วครับ
0: ค่ะแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
1: อ๋อมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่แต่ต้องไปโรงพยาบาลครับผม
0: ค่ะเข้ามากันยังไงทำไมรถเก่งถึงขึ้นไปปีนเกาะกลางได
1: ้อ๋อเพื่อนสอบถามผู้ขับขี่ทราบว่าคนขับรถพิกัพน่าจะหลับในแล้วก็ไปชนท้ายรถเก่งแล้วอีกคันแล้วพุ่งไปชนรถเก๋งคันข้างหน้าครับ
0: เขารถเก๋งนี้จอดติดสัญญาณไฟอยู่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: อ๋อรถมันคือรถชะลอตัวเข้าออกซอยครับแล้วก็รถปิกอัพมาชนท้ายนะครับ
0: รถปิกอัพนี่คือเขาเป็นรถตู้ทึบหรือเปล่าคะ
1: อ๋อป่าครับเป็นรถบรรทุกธรรมดาครับ
0: รถบรรทุกธรรมดาร
1: ถสองตอนธรรมดาครับผม
0: โอ้แต่ว่าคนขับนี่หลับในนะคะอันตรายเหมือนกัน
1: ใช่เบื้องต้นรับแจ้งจากคนผู้ขี่บอกว่าผมเผลอหลับในไปนิดนึง
0: วูบไปนิดนึงนะคะอันนั้นเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะตอนนี้การจราจรก็กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คล่องตัวแล้วคร
0: ับ คล่องตัวแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรขา
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อันนี้เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ7:00 นนะที่คุณประวิทย์แจ้งเข้ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพิ่มเติมให้นะคะว่าตอนนี้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางแล้วก็การจราจรก็เป็นปกติแล้วนะแต่ว่าสาเหตุก็คือว่าคนขับรถบอกว่าเกิดอาการหลับไหนนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะตอนช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่ขับรถในช่วงที่อาจจะมีแบบเป็นแบบเช้าๆอาจจะยังมีความง่วงหรือว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยเหนื่อยล้ามันก็จะมีอาการแบบนี้ล่ะไม่แบบมีหลับในไปโดยเฉพาะบางทีขับรถทางตรงอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะต้องระมัดระวังถ้ารู้สึกว่าล้าเนี่ยก็พักก่อนจอดรถพักก่อนนะก็อาจจะแบบล้างหน้าล้างตาหรือว่าอาจจะงีบสัก แป๊บหนึ่งนะให้ดีขึ้นแล้วก็เดินทางกันต่อนะเพราะว่าถ้าเกิดฝืนไปนี่ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยในถนนประชาอุทิศนะที่มาจากทางด้านของแยกนาหลวงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกกิโลเก้าในช่วงนี้รถที่มาใช้เส้นทางก็มีรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยรถเนี่ยจะเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแมคโครฟู้ดเซอร์วิสแมคโครจะอยู่ฝั่งทางขาออกนะแต่รถที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางกิโลเก้าเนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆตรงแมคโครฟู้ดเซอร์วิสตรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางจนมาออกตรงบริเวณแยกกิโลเก้าเลยนะส่วนฝั่งกลับกันจากแยกกิโลเก้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนาหลวงในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ยังใช้การได้ในฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกมาที่บริเวณแยกนาหลวงนะคะแล้วก็ใครที่ใช้ทางด้านของถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกาญจนาภิเษกในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะต้องขึ้นทางด้านของเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะตรงก่อนที่จะถึงตรงบริเวณด่านบางครุอ่ะนะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากทางสะพานกาญจนาภิเษกลงมาใช้ฝั่งขาออกมาตรงนี้เนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะเป็นสภาพการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็บนทางด่วนทางด่วนขั้นที่1เนี่ยด่วนเฉลิมพระนครขึ้นมาจากด่านบางนาตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงบริเวณทางร่วมตรงทางร่วมทางด่วนฉลองรัฐตรงนี้เนี่ยก็พอที่จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณตังหลับท่าเรือคลองเตยนะคะสำหรับรถที่จะไปทางด้านของสะพานพระราม9แยกมาตรงตังหลับบางโคร่เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากสะพานพระราม9มาต่างระดับบางโคร่ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวกันตรงช่วงแถวๆตรงนางลิ้นจี่อันนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันเข้ามาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับท่าเรือคลองเตยแล้วก็ไปทางด้านของดินแดงก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของลาบบอนไก่ผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันจากตรงบริเวณลาบบอนไก่มุ่งหน้าขึ้นมาทางต่างระดับท่าเรือคลองเตยออกไปทางหน้าของบางนาไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์นะหรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกเรียบด่วนมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเกษตรในช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะกันมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้จะเริ่มมีการชะลอตัวก่อนที่จะข้ามทางด้านของสะพานข้ามคลองบางบัวนะคะตรงจุดนี้แล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงทางด้านของแยกเกษตรค่ะไปใช้งามวงวานฝั่งขาออกช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนนะมุ่งหน้ามาทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้แล้วก็ออกไปทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะพหลโยธินฝั่งขาเข้าตรงตั้งแต่ตรงวงเวียนบางเขนมาเนี่ยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดกลับรถตรงช่วงของจุดกลับรถก่อนที่จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนะตรงช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะก่อนหน้านี้มีคุณเจมส์แจ้งไว้บอกว่าคือติดมาตั้งแต่ตรงช่วงของถนนรามอินทราแล้วก็วนวงเวียนบางเขนมาใช้ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าก็จะพบว่าติดตรงบริเวณจุดกลับรถแถวๆศรีปทุมเนี่ยแหละค่ะพอเลยจากจุดกลับรถตรงนี้มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนข้ามแยกเกษตรนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธิน อันนี้เนี่ยก็จะติดอยู่ตรงช่วงก่อนที่จะผ่านตรงสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินนะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะบนถนนรัชดาค่ะมาจากรัชวิภามารัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวการเคลื่อนตัวของรถโดยภาพรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะผ่านจากรัชดาลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางสุทธิสารห้วยขวางในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะเข้ามาเทียมร่มมิตรมาแยกพระราม9ยังใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะถือว่าก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้จะมีการชะงักบ้างตามตรงช่วงของรถที่จะเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็ตรงรถที่จะเข้าทางด้านของทางแยกนะคะก็จะมีการชะลอตัวกันไปบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะในถนนพระราม9ช่วงนี้โอ้โหรถที่ใช้ทางด่วนก็หนาแน่นนะคะจากทางด้านต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่เข้ามาขึ้นทางด่วนศรีรัตน์เข้ามานี่บนทางด่วนรถหนาแน่นเหมือนกันนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเข้าทางด่วนเข้ามารอบในในช่วงนี้ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยยังรถเยอะอยู่เลยนะตลอดเส้นทางเลยค่ะฝั่งขาออกนี่ไม่เป็นปัญหานะคะในถนนรามคำแหงช่วงนี้นะคะรามคำแหงฝั่งขาเข้ารถที่มาจากทางด้านของรำสาลีค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านของแยกรามการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะในช่องทางที่เป็นช่องทางพิเศษที่จะรับรถทางฝั่งขาเข้ามาเนี่ยบนทางยกระดับจะมีรถเยอะนะคะคือ1ช่องทางที่เป็นทางพิเศษไปเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเป็นจังหวะไปนะคะสำหรับรถที่ใช้บนทางยกระดับก็จะชะลอตัวก่อนที่จะลงมาทางด้านของต่างระดับรามคำแหงฝั่งขาเข้านะคะส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่มีปัญหานะรถน้อยคล่องตัวดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะบางกะปิมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องเข้ามารัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันอาจจะมีรถเยอะนะฝั่งขาเข้าอาจจะมีรถเยอะแถวๆทางด้านของแยกซอยมหาดไทยเข้ามาทางลาดพร้าว71แต่ก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะฝั่งขาออกนี่ต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยไม่เป็นปัญหานะคะก็เป็นการจราจรในช่วงนี้นะคะเริ่มคลี่คลายกันในหลายเส้นทางแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะรวมถึงในช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นในช่องทาง X นะคะในช่วงนี้ก็ยังคงรายงานกันเข้ามาได้นะคะทาง X กับ YouTube นี่ JS100 Radio นะหรือว่าจะเป็นทางด้านของ LINE Official นะคะก็ทุกช่องทางที่เราเปิดให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังได้สื่อสารกับเราได้นะคะยินดีต้อนรับสำหรับบางคนนี่อาจจะเพิ่งจะเคยเปิดอาจจะเพิ่งเคยฟังนะในวันนี้พอดีบางทีบางคนบอกว่านานๆจะฟังทีนะแต่กลับมาฟังในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันเกิดของจสร้อยพอดีนะครบรอบ35ปีนะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังแบบนี้กันไปยาวๆกันนี้เป็นตลอดเลยบางคนบอกว่าฟังกันมาตั้งแต่แรก30กว่าปีก็ยังเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปแบบนี้นะบางคนก็เพิ่งมาฟังในช่วงหลังๆแบบนี้เหมือนกันนะติดตามในช่องทางออนไลน์กันมานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พ.ร.ก.สาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวางหยุดดำเนินกิจการสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ

0: E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สำนักงานเขตห้วยขวางเดินหน้าเชิงรุกลุยใช้พ.ร.ก.การสาธารณสุขสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: สำนักงานเขตห้วยขวางได้ขยายผลกรณีการเข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายผับ577ในพื้นที่ถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางโดยได้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการและพบมีการนำอาคารที่ขออนุญาตเพื่อประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมอาคารผู้อำนวยการเขตห้วยขวางในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นมีสภาพและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2560จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา45ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้ผับ577หยุดดำเนินกิจการทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสำนักงานเขตห้วยขวางจะกวดขันดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกมิติเพื่อไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาในพื้นที่สำหรับผับ577ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายและเลยให้มีการใช้สารเสพติดพร้อมกับพบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยระบุว่าโจมตีกองทัพอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านบอกว่าการโจมตีถูกงานแต่งงานจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางการเยอรมนีกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีที่สนามบินไลป์ซิกเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนมีการยืนยันในเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวเอรินเพียเซนติรองประธาน Bank of America อินโดนีเซียปิดอุทยานแห่งชาติ9แห่งชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟป่าและเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติการดับไฟป่าใน6จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่

0: ใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเบี้ยประกันประเภท3นะคะก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังมีข้อมูลสภาพการจราจรนะที่เมื่อสักครู่นี้รายงานไปนะที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณซอยตรงช่วงของซอยเพชรงามถนนแพร่กษานะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบเสียหลักปีนเกาะกลางถนนเป็นพื้นที่ของสภ.บางปูนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังตามที่เราทราบกันนะคะว่าที่พัทยานะก็จะมีเรื่องของทหารเรือของอเมริกานะเขาก็จะมาแวะที่แหลมฉบังแล้วก็แน่นอนก็คือเขาจะต้องมาพักผ่อนกันแน่นอนนะคะที่ในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการคือก่อนหน้านี้มีการประชุมหารือกันในส่วนของเมืองพัทยาเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของทหารอเมริกันที่จะขึ้นมาที่จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของคุณปรเมศงามพิเชษนะคะท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาค่ะเราจะมาสอบถามเรื่องของความพร้อมของพัทยาจากกรณีของทหารอเมริกันที่จะยกพลขึ้นบกนะที่แหลมฉบังสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีคุณนัทยาและท่านผู้ฟังครับผมปรเมศนายกเมืองพัทยาครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่พัทยาค่ะ
1: ครับก็ถ้าดูจากภาพข่าวเนี่ยก็ดูคนไทยตื่นเต้นกันนะครับส่วนเราเองเนี่ย ในส่วนพัทยาเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้อนรับอย่างดีนะครับโดยมีการในส่วนพัทยาเองเราก็เมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการให้เกิดขึ้นป้ายต้อนรับที่ป้าย Walking Street แล้วก็ป้ายทางลงทางด่วนตรงสุขุมวิทตรงพัทยาเหนือแล้วนะเราเห็นมีการไปแชร์ภาพข่าวกันเยอะในส่วนของการดูแลต่างๆเนี่ยมีการประชุมกัน2ครั้งครั้งแรกท่านผู้ว่ามาเป็นประธานประชุมเองเลย
0: กับ
1: ประชาชนต่างผู้การจังหวัดทางผอ.ท่าเรือแหลมฉบังตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองทุกอย่างก็มาคุยกันเรื่องมาตรการนะครับด้านความปลอดภัยต่างๆที่เราประชุมความพร้อมไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนทางผู้แทนของเรือนกอับราฮัมลินคอนเนี่ยก็มาประชุมกันทางเมืองพัทยานะครับก็มาแจ้งในรายละเอียดต่าง
0: ๆ
1: ว่าสิ่งไหนที่ทางเขาเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนกำลังพลของเขาแล้วก็สิ่งไหนทำได้ทำไม่ได้เพื่อให้เรารับทราบด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของทางเขาเรียกว่าอะไรกฎระเบียบของทางทหารเองเนี่ยเขามีอะไรที่เขาทางด้านของทหารเองเขาจะห้ามปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเขาก็มีเข้มข้นในเรื่องของเขานะเช่นห้ามเข้าร้านที่มีเรื่องของกัญชาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำที่อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่บอกตะวันตกดินเนี่ยเขาก็ห้ามเข้าเช่นพัทยาซอย6อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีแค่แต่ก็ไม่ห้ามแค่2ซอยเท่านั้นนะส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไปก็ไม่ได้ห้ามอะไร
0: ค่ะค่ะ
1: แต่เรื่องของการมีระบบบัตตี้ซิสเต็มของเขาอ่ะให้ตรวจสอบกันเองด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะและในส่วนของที่พัทยาเองอะคะในส่วนของการเตรียมต้อนรับเนี่ย นอกเหนือจากมีการจัดระเบียบที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะที่ลงไปจัดระเบียบตรงบริเวณพื้นที่ชายหาดในกรณีของคนที่มามีพฤติกรรมลักษณะของการค้าประเวณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วมี

0: การมีการเตรียมรับมือเตรียมต้อนรับยังไงบ้างอะคะ
1: เรื่องมาตรการต่างๆตรงนี้ก็จะมีเรื่องก็เข้มข้นในช่วงที่ผ่านมานะทางตำรวจกับทางพม.เพื่อสังคมเนี่ยก็ไปดูแลเรื่องตรวจพวกเตะเพื่อค้าประเวณีตรงบริเวณชายหาดพัทยาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ดำเนินการอยู่นะครับส่วนการต้อนรับจริงๆตอนนี้ผู้ประกอบการอะไรทุกคนเขาก็เตรียมต้อนรับอยู่แล้วนะเมื่อวานนี้ทางท่านนายอำเภอกับทางพาณิชย์จังหวัดก็ไปตรวจสอบ
0: คุ
1: มตัวนะครับเรื่องสินค้าต่างๆนะครับไม่ให้โกงราคานะครับคุ้มครองผู้บริโภคอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญนะเพราะว่าวันนี้ภาพฉายมาที่พัทยานะครับเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าเรือลบอับราฮัมลินคอนนี่คือเป็นเรือที่ไม่ได้ขึ้นฝั่งมา200กว่าวันแล้วก็ไปปฏิบัติการที่ช่องแคบพอมูสด้วยเพราะนั้นประชาคมโลกเขาสนใจนะครับดังนั้นก็จะเป็นภาพที่เมืองพัทยาเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าต้องดูทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อยว่าให้มาแล้วไม่มีการเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องการสินค้าต่างๆเรื่องให้การบริการต่างๆเรื่องบริการเนี่ยเราก็เน้นย้ำด้วยนะเพราะว่าการให้บริการก็คงจะเป็นเรื่องร้านอาหารผับบาร์นะครับนวดสปาอะไรต่างๆแล้วก็สินค้าต่างๆเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ากำลังคนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินกันเลยอ่ะนะเขาบอกว่าเขาจะคนหนึ่งจะใช้นะประมาณ100-150 US แล้วก็จะมีเงินน่าจะมีเงินมาใช้จ่ายอยู่ในพัทยาเนี่ยไม่ต่างกว่า100 ล้านบาทเนี่ยเป็นทางฝ่ายทางกำลังเจ้าที่ของทางเรือ US Navy แจ้งมา
0: ค่ะท่านนายกคะเรียนสอบถามนิดนึงที่บอกว่าเรื่องของที่ทางกฎระเบียบของทางทหารเขาเนี่ยตรงซอย6นี่มันคือเป็น walking street หรือว่าเป็นยังไงคะ
1: ไม่ใช่คือต้องยอมรับว่าซอย6พัทยาเนี่ยเป็นซอยที่เป็นถนนยังเป็นส่วนบุคคลอยู่นะแล้วโดยกายภาพแล้วตรงนั้นเนี่ยสองข้างทางจะเป็นตึกแถวประมาณผมว่าประมาณสัก100-200หัวหาได้มั้งหันหน้าชนกันแล้วก็จะเป็นลักษณะ80-90%เป็นบาเบียทั้งนั้นเลย
0: ค่ะก็แต่อันนี้คือเขาเป็นคำสั่งห้ามเข้ามาเลยเหรอคะเป็นพื้นที่ห้ามเลยเหรอคะ
1: เขาก็บอกตะวันตกดินห้ามเข้าตรงนี
0: ้อ๋อแต่ถ้าเป็นกลางวันที่ตอนที่ร้านยังไม่เปิดเนี่ยก็สามารถเข้ามาเดินได้ตามปกติ
1: ครับเขาแจ้งว่าถ้าตะวันตกดินซอย6ห้ามเข้าแค่นั้นแหละแจ้งอย่างเ
0: งี้ยระยะทางประมาณเท่าไหร่คะซอยนี
1: ้ซอยนี้เหรอน่าจะประมาณสัก500 เมตรได้ไหมอ๋อ
0: ประมาณ500 เมตรคือเป็นซอยคือดิฉันเองก็ไม่เคยไปตรงนี้เหมือนกันก็เลยนึกภาพอาจจะคือตามที่ภาพที่เราเคยเห็น
1: ไปเข้า Google แล้วเสิร์ชทีเดียวก็เห็นแล้วครับ
0: ค่ะก็คือว่าเป็นซอยที่แบบว่าเราก็จะเห็นว่าจะมีร้านพวกว่าเป็นผับเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็มีบาร์เบียร์อะไรพวกนี
1: ้
0: ที่เราเคยเห็นกันอยู่แบบนี้นะคะค่ะแล้วเขา
1: เราอยากจะพูดตรงๆไม่อยากจะพูดประเด็นนี้เป็นหลักนะเพราะเราต้องการจริงๆต้องการพัทยาอย่างนี้วันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะมันเกิดมาอาจจะเติบโตจากทหารอเมริกันมาบาเบียเนาะแต่วันนี้พัทยาก็พยายามส่งเสริมนะครับในเรื่องท่องเที่ยวต่างๆท
0: ่
1: องเที่ยวด้านกีฬาเรื่อง
0: การ
1: ซิตี้การเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่ว่ามันก็มีบางจุดไงเพราะเขาก็เลย
0: เนี่ยจะถามท่านนายกต่อว่าแล้วตรงพัทยาเองเรามีแบบว่าบอกเขาไหมคะว่าตรงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจในพัทยาของเรายังมีอีกเยอะเขาให้ความสนใจตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆเขาก็ยังพูดในเรื่องของเงินที่ใช้เนี่ยเช่นพวกสินค้าทางวัฒนธรร
0: ม
1: สินค้าสวีเนียต่างๆเขาจะบอกว่าเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผมเข้าใจว่าทางทหารอเมริกันเนี่ยเขามีการทำกันบ้านอย่างดีเขาถึงรู้รายละเอียดชัดเจนขนาดนี้นะว่ากีฬาทางน้ำเจ็ตสกีอะไรพวกนี้เขาก็ห้ามเล่นนะครับแล้วก็เกาะร้านไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผมว่าเขารู้หมดแล้วครับว่ามีอะไรบ้างอื
0: มค่ะค่ะทหารนี่เขาพักกันที่ไหนคะ
1: แจ้งมาสองที่คัดล็อกกับฮิวตันนะแต่ไม่แน่ใจว่ามีที่อื่นอีกมั้ยหรือเปล่า
0: โอ้จำนวน
1: เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบนคืออย่างนี้ อาจจะไม่ได้ขึ้นมาทั้งหมดไม่ได้มาค้างทั้งหมดนะแต่อาจจะเป็นไปตามชั้นยศนะเพราะว่ารับแจ้งว่าจะมีรถบัสวิ่งเนี่ย40คันน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 2:00
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็จะใช้จุดหลักก็คือมาลงที่โรงแรมฮาร์ทร็อก
0: ค่ะเข้าใจว่าคือกำลังพลบางส่วนก็ยังค้างอยู่บนเรือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าก็จะมี2ที่ที่เขาแจ้งว่าเขาจะพักอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้แบบเหมาหมดทั้งโรงแรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่น่านะครับไม่น่าสมมติว่าเขาน่าจะกระจายไปพักด้วยแหละแต่ว่าตรงสองโรงแรมนี่เป็นสองโรงแรมที่เขาพูดถึงเราก็ไม่ถามรายละเอียดนะว่า
0: เพราะว่าฮาร์ดล็อกนี่เขาก็มีเขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว
1: เราก็เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่าไทยที่เนี่ยเป็นเบสเลยนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเพิ่งได้รับแจ้งล่าสุดเลยน
0: ะ
1: ว่าเขาจะปล่อยกันบางคนตอน3 โมงเย็น
0: บ่าย3
1: แล้วก็คาดว่าจะมาถึงโรงแรมฮัทล็อกในเดี๋ยวผมก็จะไปต้อนรับด้วยประมาณ3 โมงครึ่งถึง 4 โมง
0: ค่ะเรือจะมาถึงที่แหลมฉบังตอนประมาณกี่โมงคะ
1: รับแจ้งเปลี่ยนเป็นเวลา11 โมงครับ
0: อ๋อก็อีกสักชั่วโมงเสร็จ
1: ครับ
0: ก็จะมาถึงแล้วนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากบรรยากาศตรงนี้แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอื่นๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะที่ในพัทยา
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นช่วงโลว์ซีซั่นนะครับแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเมื่อวานนี้ที่ไปสังเกตจากดูจากภาพข่าวทาง Walking Street ก็คนคึกคักตอนสักค่ำ
0: ค่ะ
1: ตามชายหาดจริงๆก็มีคนมาเดินท่องเที่ยวอยู่อะ
0: คือตั้งแต่มีข่าวว่าทางด้านของทหารเรือสหรัฐอเมริกาจะแวะที่ประเทศไทยตรงนี้เนี่ยท่านนายกว่ามีคนเดินทางไปท่องเที่ยวที่พัทยากันเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ผมก็คิดว่าน่าจะมีมาเพิ่มมากขึ้นน่าจะมาดูบรรยากาศมาอะไรด้วยครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ย 5,000 คนเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะแต่ว่าคนให้ความสนใจเยอะเพราะว่าเป็นเราก็ทราบดีว่ากำลังซื้อสูง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีสตอรี่เรื่องของเป็นทหารเรือที่ไปเนี่ยไปลบกันที่ทางตะวันออกกลางด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่ทำให้สื่อสารต่างๆเนี่ยสนใจนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสของเมืองพัทยาด้วยแต่ว่าใน 4-5 วันนี้ก็ต้องดูให้เกิดความเรียบร้อยครับ
0: ค่ะมีการจัดเตรียมกำลังทั้งด้านของทางท่านนายกเองรวมถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากน้อยแค่ไหน
1: มีการประชุมกันนะก็มีตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็เตรียมการเต็มที่แล้วก็มีการแจ้งว่าถ้ามีประเด็นปัญหาก็1155เลยของตำรวจท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องของโดรนเรื่องของรถที่สามารถที่จะมีAI ที่จะดูภาพของผู้ต้องหาที่มีหมายจับหรือบุคคลเฝ้าระวังได้ด้วยและส่วนพัทยาเองเราก็มีกล้องอยู่แล้วที่ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วจะมีการเดินเท้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังกันทั้งตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองเมืองพัทยานะครับฝ่ายตม.เดินเท้าตั้งแต่6 โมงเย็นถึง 2 โมงตั้งแต่ชายหาดพัทยาจนถึง Walking Street ตรงนี้ก็
0: มี
1: ส่วนที่เราได้พูดคุยกัน
0: ค่ะก็เรียกว่าต้องคอยเฝ้าระวังกันตั้งแต่ช่วง2ถึงที่6ถึงวันที่6นะในช่วงที่เขาแล้วเขาแจ้งไหมคะว่าเขาจะเดินทางกลับวันที่6นี่ประมาณสักกี่โมง
1: แจ้งครับผมยังเดี๋ยวคือไม่แน่ใจว่าออกจากพัทยาได้กี่โมงแต่ว่าเรือเขาจะออกประมาณ
0: เป็นช่วงค่ำๆไหมคะหรือว่าอย่าง
1: ไรวันที่6เนี่ยที่แหลมฉบังออกเกือบเที่ยงคืนครับ
0: อ๋อเกือบเที่ยงคืนนะก็
1: เรียกว่าน่าจะอยู่พัทยาได้เต็มวัน
0: เต็มวันจนถึงวันที่เต็มที่เลยคือ 2-6 ทั้งวันเลย
1: แล้วก็เตรียมขึ้นเรือออกถ้าเรือออกเที่ยงคืนก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกกำลังพลกี่โมง
0: ค่ะค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทางนั้นของท่านนายกฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพัทยาในช่วงนี้ค่ะ
1: ก็จริงๆก็ยังมาได้เลยนะครับพัทยายังรองรับนักท่องเที่ยวได
0: ้
1: จำนวนมากอยู่แล้วเรามีห้องพักเกือบ200,000ห้องครับแล้วก็เราจริงๆที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวมาปีที่ผ่านมาก็เกือบ28 ล้านคนนะครับขึ้นมาจังหวัด ครับดังนั้นก็มาได้เลยครับมาดูบรรยากาศเนาะแล้วก็มาเป็นช่วยกันมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับทหารอเมริกันนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสสำคัญที
0: ่
1: ภาพข่าวเนี่ยมีการนำเสนอแน่นอนนะครับว่าเพราะว่าคนสนใจมากเนื่องจากว่าในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีลักษณะของดราม่าว่ากำลังคนชุดเนี้ยอยู่ในทะเลนานเกินไปเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอะไรอย่าง
0: เงี้ยความเครียดของเขามีเยอะเหมือนกัน
1: ครับครับเข้ามานะครับแล้วทางเมืองพัทยาก็ส่วนที่กำลังกับทุกหน่วยงานนะครับที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องความเรียบร้อยแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องการให้บริการเรื่องราคาที่ยุติธรรม
0: ค่ะเรียนสอบถามอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของกรณีของสถานที่ที่เขากำชับทางทหารของเขาเองเนี่ยว่าห้ามเข้าอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยได้มีการไปกำชับอย่างเช่นร้านกัญชาหรือว่ากิจกรรมทางน้ำยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับครับตอนนี้เขาก็น่าจะได้รับทราบแล้วล่ะนะครับเพราะว่าทางกำลังคนเองนี่ก็มีเขาก็แจ้งเลยนะว่าใครฝ่าฝืนเนี่ยเขาจะมีการลงดำเนินการเรื่องใดอย่างเด็ดขาดเลยแต่ถ้าขึ้นไปบนเรือแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีระบบบัดดี้ซิสเต็มในการตรวจเช็คกันเองด้วย
0: ค่ะค่ะก็ในส่วนของเขาก็ดูแลกำลังพลของเขาเราก็ต้องดูแลในส่วนของเราด้วยไม่ให้ไปกระทำความผิดอะไรทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะคุณปรเมศงามพิเชษนะก็ได้มาให้ข้อมูลกันนะเพราะว่าทางด้านของทางพัทยาเองเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรือนี่จะเข้าตอนประมาณสักน่าจะหลังเที่ยงมาเนี่ยก็น่าจะเริ่มคึกคักแล้วนะคะเพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสามก็จะไปรอต้อนรับอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านของเมืองพัทยาเองเนี่ยเขาก็มีการต้องเรียกว่าระดมกำลังกันทุกฝ่ายเลยนะบูรณาการกันเพราะว่าป้องกันในเรื่องของเหตุอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเหตุอะไรที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าการยกพลขึ้นบกของทหารอเมริกันในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะแต่ว่าคิดว่าทั่วโลกเองเนี่ยเขาก็จับตาดูแล้วก็จะมีภาพออกไปทหารเข้ามาเที่ยวเนี่ยของเขิงอะไรที่เขาซื้อไปหรือว่าภาพถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยกันในเรื่องของการแพร่ออกไปให้ทางด้านของทั่วโลกให้ได้เห็นกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเราในฐานะของคนที่เป็นเจ้าบ้านนะก็ให้การต้อนรับเขานะเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะมีเรื่องของการซื้อของซูวิเนียอะไรที่เขาก็มีการให้ข้อมูลว่าเขาก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงพัทยาเองเนี่ยในบริเวณจังหวัดชลบุรีก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากที่ในพัทยาบริเวณใกล้เคียงนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆที่เห็นเนี่ยก็จะมีสวนนงนุชพัทยานะก็เข้าไปดูต้นไม้ดูสวนที่สวยๆนะอันนี้ก็คือจากทหารที่อยู่ในทะเลมาตลอดหลายเดือนเลยทีเดียวนะก็ไปดูต้นไม้ไปแบบนี้นะก็ยังมีอีกหลายที่นะจริงๆกิจกรรมต่างๆที่พัทยามีเยอะเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้มากันแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่6กันยาเลยนะคะก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านต้อนรับให้เขาถ้าเกิดว่าพอเดี๋ยวพอหลังจากนี้เนี่ยถ้าเขามีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวอีกนะเขาก็อาจจะนึกถึงประเทศไทยนะมีความประทับใจแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณเบิร์ตรถมือสองแจ้งเข้ามาทาง YouTube นะบอกว่ามีไฟไหม้อยู่ตรงแถวซอยชุมชนพัฒนาชนบท3นะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะทราบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารอยู่ระหว่างการรื้อถอนค่ะใกล้เคียงกับวานิซ่าคาบาเร่โชว์เป็นถนนพัฒนาชนบท3เขตลาดกระบังนะทาง สายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วง 8:59 นะเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างรื้อถอนนะเดี๋ยวยังไง เราจะติดตามความคืบหน้ามาให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะมากันที่ทางด้านของ BEM ค่ะคุณผู้ฟังบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะชวนคนเมืองใส่ใจสุขภาพกับกิจกรรม BEM Care 2026 Health Station ค่ะสถานีเพื่อสุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะที่ MRT สถานีสวนจตุจักรยกระดับพื้นที่สถานี MRT ให้เป็น Health Station และจุดเช็คอินสุขภาพของคนเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายสะดวกและตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบโดยการจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนำบริการและความรู้ด้านสุขภาพมาไว้ใกล้ตัวคุณตลอด3วันพบกับการบริการด้านสุขภาพฟรีนะคะก็คือให้บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์จากโรงพยาบาลปิยเวชนะคะก็จะมีสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์ต่อวันรวมทั้งสิ้น 3,000 สิทธิ์ด้วยกันโดยผู้ที่จะรับวัคซีนเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีนะคะตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นะคะหรือว่า Mobile Stroke Unit Stroke One Stop นะคะจากโรงพยาบาลสิริราชอันนี้50สิทธิ์ต่อวันนะคะซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสแกนสมองผู้ป่วยได้ทันทีให้การรักษาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยผู้ที่ต้องการใช้บริการเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งบูธกิจกรรมมากมายนะคะอาทิการตรวจสุขภาพทั่วไปการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจการเช็คสุขภาพสมองการเช็คความเครียดการคัดกรองโรคตาการตรวจแพทย์แผนไทยเป็นต้นนะร่วมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละวันนะคะก็คือวันศุกร์ที่4นะก็จะพบกับอันนี้เลยตัวแม่ของวงการเบเบ้ทันชนกนะคะวงการเบเบ้นะกูรูแล้วก็เทรนเนอร์ออกกำลังกายสายสุขภาพค่ะแล้วก็ยังมีพี่ฟุ้งนะคะเป็นเภสัชกรแล้วก็นักวิจัยสกินแคร์ปิดท้ายกันด้วยลีโอไมหมดนี่นะที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกภายในงานวันเสาร์ที่5ค่ะก็จะไปพบกับสาระเรื่องของสุขภาพจากทางด้านของสสส.มีโรงพยาบาลรวมใจรักโรงพยาบาลบางโพนะมีเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดนะคะการสาธิตทำเมนูสุขภาพนะคะจากเชฟบีนวีเจจ๋าอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะเป็นสายออกกำลังกายนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกจากครูตุ๊กค่ะครูสอนเต้นแอโรบิกชื่อดังวันอาทิตย์ที่6ค่ะก็จะมีกิจกรรมเต้นเพลินเบิร์นไขมันชวนกันมาขยับร่างกายไปพร้อมๆกันกับทางด้านของสสส.นะคะแล้วก็จะมีการทอล์กบนเวทีไปกับสาระสุขภาพจากโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งค่ะจากกลุ่มมะเร็งเรียกพี่ก่อนปิดท้ายความสนุกจากครูหนุ่มซุมบ้านะคะสอนซุมบ้าแล้วก็ฟิตเนสแถวหน้าเป็นครูสอนซุมบ้าแล้วก็ฟิตเนสแถวหน้าของเมืองไทยนะอย่าพลาดนะคะกิจกรรม BEM Care 2026 Health Station ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่6กันยายนนี้10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาเลยนะคะที่สถานีสวนจตุจักรทางออกที่2แล้วก็3มาเช็คอินสุขภาพดีไปด้วยกันเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook นะคะ BEM Bangkok Expressway and Metro นะคะคุณสุภัตราค่ะอยู่พระราม9คุณสุภัตราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฏยาค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้มาถึงแถวนี่ตลาดเสรีแล้วนะคะรถน้อยคล่องตัวค่ะ
0: ตรง
2: ขาเข้ากรุงเทพนี่หนาแน่นมากเลยแน่นจริง
0: คุณสุภัตราวิ่งขาออกมานะคะสวนทางอืมค่ะ
2: แต่มุ่งหน้าไปทางสนามบินเนี่ย
0: ค่ะ
2: คุณนัตยาค่ะขอถามขอ อันนี้นิดหนึ่งนะคะวอลสตรีทเนี่ยกลางคืนเนี่ยเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่สวยมากแล้วมีครบวงจร
0: ค่ะ
2: หวยปั้มผู้หญิงชกมวยผู้หญิง
0: ค่ะ
2: สนุกน่าเลยล่าเริงสนุกมากมากเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็สวนเสือสวนนงนุชมีที่เที่ยวเยอะสวยงาม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าอะไรอะทั้งมันเป็นแบบที่บอกไม่ถูกสวยมากมากเลยอะนะคะคุณนัตยาค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ตาก็กลัวนะกลัวที่ว่าบริการไม่พอใช้ซ
0: ึ่
2: งรถสองแถวอะไรพวกนี้ค่ะเพราะเข้ามากันเยอะใช่ไหมฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็จะแบบมันสวนเสือก็อีกทางหนึ่งสวนนงนุชก็อีกทางหนึ่งนะคะมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะ
0: อันนี้
2: ไปทางศรีราชาสวนเสืออ
0: ันนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีแบบว่ามีการแบบว่ามีการจัดสรรรถอะไรอย่างเงี้ยให้บริการหรือเปล่าเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของท่านนายกบอกว่าเขาจะมีรถบ
2: ั
0: สออกมาจากที่แหลมฉบังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเขามีการแบบว่าเหมารถเอาไว้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะ
2: แต่ด
0: ี
2: ค่ะคุณขา
0: ค่ะ
2: สวยมากสวนนงนุชมีโชว์ช้างโชว์นกแก้วไม่ใช่ปลาโลมาเต้นเปิดเพลงที่เบิร์ดธงชัย
0: แล้วคือสถานที่เขาใหญ่โตแบบมากก็คือรับคนได้แบบ
2: ได้ค่ะ
0: พอเพียงแน่นอนนะคะ
2: ได้ค่ะแล้วช้างนี่นะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าโชว์นะคะบอกไม่ถูกแล้วมันมีความสุขมากๆเลยอ่ะ
0: ใช่ถึงบอกว่า
2: คุณนัตยาลองไปเที่ยวสิคะ
0: ถึงบอกว่าคือทหารเรืออยู่แต่ทะเลตอนนี้ขึ้นฝั่งมาอยากให้เห็นต้นไม้เห็นอะไรสวยๆแบบนี้นะคะ
2: เนี่ยไปสวนนงนุชนี่นะ
0: ค่ะ
2: ประทับใจมากอาหารทานทุกอย่างมี4ภาคอาหาร
0: ค่ะ
2: มี4ภาคเลยนะคะแล้วก็อร่อยทุกอย่างแต่รับรองแล้วว่าสะอาด
0: ค่ะ
2: อีกอย่างนึงนะมีโชว์น
0: ะ
2: ปลาโลมาโชว์ช้างแล้วก
0: ็
2: มีมวยผู้หญิงเนี่ยนะคะมวยไทยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อู้สุมันครบวงจรเลยค่ะ
0: ใช่แล้วเขามีหลายๆโซนด้วยไงก็คือแบบว่าแบบเยอะแล้วช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีตกแต่งอะไรแบบสวยงามมากเลย
2: และดอกไม้นี่นะโอ
0: ้
2: โหสวยมากเลยลืมหายเหนื่อยลืมความทุกข์ลืมไปหมดเลยค่ะ
0: เดี๋ยวก็
2: คือ
0: แบบว่ามาเดินในสวนนงนุชเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยอีกรอบหนึ่งเพราะมันใหญ่มากเนี่ยใช่
2: มีความสุขมากมากเลยนะและอันนี้เป็นกลางวันนะคะส่วนกลางคืนซอยวอร์สตรีทมีอีกอย่างหนึ่งมีแบบหนึ่ง
0: ค่ะ
2: นะคะมันบอกไม่ถูกค่ะต้องมาชมเองนะ
0: ค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะสำหรับคนที่สำหรับทหารอเมริกันนะที่จะขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกสวนนงนุชพัทยานะก็มีอะไรหลายๆอย่างแล้วสถานที่ใหญ่โตรับรองได้ถึงแม้ว่าจะมา 5,000 คนเข้าไปทีเดียว 5,000 คนก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ BM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิก www.mplothai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังติดตามในส่วนของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งเคยสงสัยไหมคะว่าการประชุมงานประชุมระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลนะคะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็ยังจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยนะคะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเรานั้นจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็จะเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่า Facebook ก็คือที่ am2026thailand นะคะก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะก็อย่างที่บอกนะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรยังไงฮะอย่างที่บอกเนี่ยอย่างแรกเลยแน่นอน 15,000 คนที่เดินทางเข้ามาก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่แน่นอนเลยนะนั่นก็เป็นเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีในช่วงที่มีการประชุมนะคะในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18นะคะก็ติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องของติดตามความคืบหน้าการเตรียมการประชุมได้นะผ่านทางด้านของทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นะก็คือที่ AM2026 Thailand นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะมีการจราจรมาจากทางด้านคุณยุทธนะคุณยุทธบอกว่าใช้จัตุรทิศฝั่งขาเข้าค่ะเรียบบึงมักกะสันมุ่งหน้ามาทางแยกหมอเหล็งการจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณพันธ์รายงานถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าค่ะมาจากสัมพรานมุ่งหน้ามาทางด้านของอ้อมใหญ่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ แล้วก็คุณสมเกียรติใช้เพชรบุรีฝั่งขาเข้ามาจากแยกพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้ามาทางเอกมัยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่ารถเยอะนะฝั่งทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้าแล้วก็คุณโสพลแจ้งอุบัติเหตุมาบนทางด่วนบุรพาวิถีฝั่งขาออกค่ะมาจากตรงเวลโกลมุ่งหน้ามาทางโรงไฟฟ้าบางปะกงกิโลเมตรที่46+300มีรถเก๋ง2คันชนกันมีคนเจ็บติดภัยติดอยู่ภายในรถด้วยนะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ อยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ขวานะคะตอนนี้รถผ่านได้1ช่องทางค่ะฝั่งขาออกของบุรพาวิถีนะคะกิโลเมตรที่46+300ใครกำลังใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะรถจะวิ่งได้1ช่องทางเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ขวานะคะพอชนกันแล้วน่าจะแบบคือรถเก๋ง2คันชนกันชนแล้วก็คันหนึ่งอยู่ซ้ายคันหนึ่งอยู่ขวารถจะวิ่งได้1ช่องทางตรงกลางนะเลยทำให้การจราจรตอนนี้เนี่ยบุรพาวิถีฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่นะคะใครที่ใช้เส้นทางบนบุรพาวิถีนะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าทางด้านบนนั้นมีอุบัติเหตุอยู่นะตรงช่วงกิโลเมตรที่46+300นะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเส้นทางทางด้านของบุรพาวิถีฝั่งขาออกเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้มีเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ในพื้นที่ของเขตลาดกระบังจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเป็นอาคารวานิซ่าคาบาเร่นะคะอยู่ที่ถนนพัฒนาชนบท3ถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะใช้เส้นทางนะเห็นรถดับเพลิงหรือว่ารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังจะเดินทางเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะเปิดทางให้กับทางด้านของรถของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะกำลังเดินทางไปเพื่อที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะรายงานให้ทราบกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีที่พัทยาตอนนี้เนี่ยเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งนำกำลังพลกองทัพเรือแล้วก็ยังมีนาวิกโยธินของอเมริกาประมาณ 5,000 นายซึ่งจะมาจอดเทียบที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะตอนนี้เรือเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะคะเรืออับราฮัมลินคอล์นเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วกำลังจะเตรียมจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่เหตุไฟไหม้ก่อนนะคะท่านพันตำรวจโทวุฒิพันธ์บุญทองค่ะสวัสดิ์จราจรสน.ลาดกระบังนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: เพลิงยังไม่สงบดีครับแต่ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
0: ค่ะจุดที่เพลิงไหม้อะค่ะตรงบริเวณที่เพลิงไหม้นี่มันเป็นส่วนไหนของอาคารนะคะ
1: บนชั้นบนสุดอะครับคาดว่าน่าจะเป็นดาดฟ้าชั้น4อะครับ
0: ค่ะค่ะอาคารนี้คือเขาปิดเอาไว้เหรอคะเห็นบอกว่าอยู่ในระหว่างรื้อถอน
1: ใช่ครับแต่ก่อนจะเป็นคาบาเร่แสดงคาบาเร่อะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครอยู่อาศัยแล้วก็กำลังรื้อถอนบางส่วนก็เอาออกมาบ้างแล้วครับ
0: ก็คือเป็นอาคารร้างตอนนี้
1: อาคารร้างถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วบริเวณโดยรอบนี้มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ไหมคะ
1: มีครับมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: มีบ้านจัดสรรด้วยครับ
0: มีอะไรนะคะ
1: เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคร
0: ับ เป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วตอนนี้แสงเพลิงเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมคะ
1: มีกลุ่มควันอยู่นะครับ
0: เป็นกลุ่มควันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะกำลังดำเนินการดับเพลิงอยู่
1: ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างคะตรงบริเวณนั้น
1: ไม่กระทบการจราจรครับเพราะว่าด้านในคาร์บาเล่เนี่ยมีสถานที่จอดรถของรถดับเพลิงเป็นลานกว้างเลยตอนนั้นถนนหน้าคาร์บาเล่เนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งได้ดีเลยครับไม่มีปัญหาคร
0: ับ ค่ะอันนี้คือเป็นถนนพัฒนาชนบท3นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคือแยกเข้าไปจากทางเส้นศรีนครินทร์ล่มเกล้าเข้ามาตรงบริเวณช่วงไหนของถนนนะคะของพัฒนาชนบท3คะอยู่
1: อยู่ก่อนออกคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับ
0: ก่อนออกคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็คือโดยรอบก็คือเป็นพื้นที่กว้างๆแบบลานจอดรถเลยของเขาแบบตั้งอยู่โดดๆอย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวรบกวนกันอีกครั้งนึงละกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับค่ะครับ
0: ก็ขอบคุณมากนะคะทางด้านของท่านศาสตราจารย์สอนอลกระบังนะคะตอนนี้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นอาคารนะคะอาคารวานิซ่าคาร์บาเร่โชว์อยู่ที่ถนนพัฒนาชนบท3นะคะตอนนี้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับว่าอาคารคาร์บาเร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปิดให้บริการไปแล้วนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ทางด้านบนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเป็นตัวอาคารที่อยู่ในระหว่างรื้อถอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะกระทรวงพาณิชย์ชี้โครงสร้างการค้าไทย7เดือนขาดดุล 35,400 ล้านดอลลาร์พบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ระทรวงพาณิชย์ชี้ขาดดุลการค้าไทยกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหลังพบกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและกระจายตลาดส่งออกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่การขาดดุลเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างเพราะกว่า 70% ของการนำเข้าเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบที่ใช้ในภาคการผลิตเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนการนำเข้าเพียง 9% และหากพิจารณาเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคไทยยังเกินดุลประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลไม่ได้เกิดจากการนำเข้าสินค้าเพื่อบริโภคเป็นหลักกระทรวงพาณิชย์จึงจะไม่มุ่งเพียงลดการนำเข้าแต่จะผลักดันให้การลงทุนและการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศทั้งการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปิดโอกาสให้ SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างสมดุลทางการค้าและกระจายตลาดโดยเปลี่ยนจากแนวคิดขายให้เป็นขายร่วมกันใช้จุดแข็งของไทยและประเทศคู่ค้ามาร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่โดยเฉพาะจีนจะผลักดันการใช้วัตถุดิบและแรงงานไทยรวมถึงร่วมพัฒนาอาหารแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วน UAE จะใช้การเจรจา FTA และความร่วมมือด้านธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เพียงลดตัวเลขขาดดุลแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างประโยชน์กับสู่เศรษฐกิจไทยยกระดับผู้ประกอบการและทำให้ไทยเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ประเทศคู่ค้าไว้วางใจมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:03 นปรับตัวลงแรงรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,900 บาทรับซื้อบาทละ 67,700 บาทส่วนทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์สำหรับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเกาต์ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคเกาต์ไปติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
12: โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติจนทำให้เกิดผลึกไปตกตะกอนอยู่ในข้อส่งผลให้ข้ออักเสบรู้สึกปวดบวมแดงร้อนตามข้อต่างๆที่พบบ่อยคือโคนนิ้วหัวแม่เท้ามักมีอาการเป็นหายหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ การเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลโรคเกาต์คือ 1. ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดเช่นปลาไส้ตันปลาซาดีนไข่ปลาซุปก้อนและผักบางชนิดเช่นกระถินชะอม 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาล 3. ดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยในการขับกรดยูริก 4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอและ 5. ตรวจระดับยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอใส่ใจกับร่างกายตนเองสักนิดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีความตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งความตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผู้ชมยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกสงสัยตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: 7ตรงบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตรงข้ามซอยอ่อนนุช25รถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยจุดนี้เลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณรัตพงศ์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรถนนสาย340ฝั่งขาออกบางบัวทองสุพรรณบุรีช่วงที่มาจากตัดถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางด้านของนพวงศ์การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าที่บริเวณหน้าหมู่บ้านซื่อตรงข้ามปากทางเข้าสภ.บางบัวทองพบเศษดินเหนียวก้อนสีดำสีน้ำตาลขนาดเท่ากำปั้นจำนวนมากเลยหล่นอยู่ในช่วงทุกช่องทางการจราจรเลยนะคะของช่องทางคู่ขนานยาวไปประมาณ1กิโลได้นะคะฝากเตือนผู้ใช้ทางด้วยนะเพราะมันอันตรายมากเลยทีเดียวอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราประสานงานไปที่หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องให้ไปช่วยดูแลนิดนึงนะเพราะว่าเป็นดินเหนียวแล้วก็ตกเป็นระยะทางประมาณสักกิโลนึงได้นะคะไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ารถผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นี้เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขามาแจ้งเตือนนะหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะการมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะแอบอ้างให้คุณกดลิงก์หลอกให้กดลิงก์นะหลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะหากพบบุคคลต้องสงสัยที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวเนี่ยให้ติดต่อสายด่วน1129 PEA Contact Center ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือเว็บไซต์หลักก็คือที่ www.pea.co.th นะคะก็ระมัดระวังนะคะใครมาบอกว่าเป็นแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA แล้วก็มาให้คุณกดลิงก์ให้สแกนใบหน้าแล้วก็สุดท้ายก็คือจะดูดเงินในบัญชีของคุณเนี่ยอย่าหลงเชื่อเลยเด็ดขาดนะก็ต้องย้ำนะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเห็นอาจจะโชว์บัตรให้ดูนิดนึงหรืออาจจะไม่ได้โชว์แต่ว่าแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้มารีบแจ้งไปที่ทางด้านของสายด่วนของ PEA ได้เลยนะคะที่1129นะคะมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลที่แจ้งลืมของกันบ้างนะคะคุณสาวนีค่ะแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวสเปนคุณสาวนีเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเทียเตอร์เรสซิเดนต์อยู่ที่ซอยวัดละขังนะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวสเปนลืมโทรศัพท์มือถือเป็นยี่ห้อเซี่ยวมีนะคะตัวเครื่องสีดำนั่งรถมาจากที่มาบุญครองค่ะแล้วก็มาลงที่โรงแรมเทียเตอร์เรสซิเดนต์ที่ซอยวัดละขังเนี่ยตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มของเมื่อวานนี้หรือเดี๋ยวนะหรือว่าของวันนี้ฮะเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนอกช่วยดูนิดนึงนะที่คุณสวนีแจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวชาวสเปนค่ะตกลงลืมไว้ตอนประมาณกี่โมงของวันนี้4ทุ่มวันนี้หรือว่าของ4ทุ่มวันนี้ยังไม่ถึงนะน่าจะเป็นของเมื่อวานนะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่สีเขียวจำได้นะคะยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณรัตพงษ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: อ๋อมันเป็นดินเหมือนออกมาจากสร้างงานน่ะตรงหมู่บ้านซื่อตรง
0: หมู่บ้านซื่อตรงนะคะ
1: ได้ครับซึ่งมันตรงข้ามกับอำเภอบางบัวทองกับสนบางบัวทองใหม
0: ่ค่ะค่ะแล้วค่ะ
1: มุ่งคู่ขนานนะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้คุณรัฐพงษ์ผ่านมาลักษณะเหมือนกับว่าเขาเหมือนพึ่งหล่นมาหรือว่ายังไงป่ะคะ
1: น่าจะพึ่งหล่นเพราะมันยังไม่มีใครทับครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแถวนั้นจะมีไซต์งานอยู่ด้วยเหรอคะหรือว่าไง
1: มีเขาก็ในหมู่บ้านซื้อตรงแล้วขยายข้างในเพราะมันเริ่มจากตรงนั้นไงมุ่งหน้าไปคลองเจ๊ก
0: ค่ะค่ะแล้วไอ้กองดินนี่มัน

0: แบบขนาดประมาณไหนได้อะเนี่ย
1: ก็ใหญ่สุดแค่กำปั้นมือผู้ชายคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แต่คือ
1: ถ้ามันก็มันเหมือนก็ติดล้อรถมาแล้วมันวิ่งกระบะไปตลอดทาง
0: เออโหยแล้วบอกว่าเป็นระยะทางประมาณกิโลนึงเลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มันอยู่ทุกช่องทางเลย
1: นะครับ
0: ของทาง
1: ข้างในคู่ขนานมันจะมีแค่2เลนไง
0: อือค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวคุณรัฐพงษ์ผ่านมานานหรือยังคะ
1: เพราะว่าผมกลับรถจากคลองเจ๊กลับมาเข้าบางใหญ่นะครับ
0: อืมค่ะแต่ว่
1: าตรงข้ามไม่มีนะขาเข้ามาเนี่ย
0: ค่ะหมายถึงไม่มีคลอง
1: ขาออกไป
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรอำเภอใหม่ของบางบัวทองก็อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านเราแหละครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ร้อนนอก็อยู่ตรงนั้นเทศบาลข้างในก็อยู่ตรงนั้น
0: ค่ะค่ะได้
1: รีบนะเข้ามาดูเดี๋ยวจะมีใครทำลายหลักฐานเขาจะ
0: มันเป็น
1: มอไซค์นะอันตรายมากครับมันทุกเลนเลย
0: ค่ะมันเป็นก้อนดินแบบว่าแข็งๆหรือว่าแบบว่าเป็นยังไงฮะ
1: มันยังเป็นก้อนแข็งครับเพราะว่าวานฝนแถวนี้ไม่ตก
0: ค่ะโอ้ยแต่บางทีถ้า
1: เกิดแข็งเนี่ยอันตรายนะครับเวลาพับลงมาคว่ำเลย
0: ใช่แล้วเกิดแบบสมมุติถ้าเกิดว่ารถทับไปแล้วเนี่ยมันเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยกระเด็นดีขึ้นไปอีกเลยอย่างเงี้ยอันตรายอีก
1: ใช่ครับโดยเฉพาะพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อก
0: นะได้ค่ะเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: แจ้งเจ้าหน้าที่สอนอได้เลยเพราะมันตรงข้ามกันพอดี
0: ตอนนี้เราแจ้งไปที่สารวัตรจราจรสภ.บางบัวทองแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะคะ
1: ครับค่
0: ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะเราแจ้งไปที่ทางท่านพันตำรวจโทพิเชษจันพาค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางบัวทองนะเดี๋ยวสารวัตรบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ออกไปดูให้นะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณรัฐพงศ์บอกว่าอยู่ในช่องทางคู่ขนานแล้วก็มันเต็มทั้ง2ช่องทางเลยนะคะก็อันตรายสำหรับรถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมานี่มีโอกาสที่แบบว่าถ้าไปเหยียบทับไปเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่อาคารวานิซ่าคาบาเร่ถนนพัฒนาชนบท3นะทางสำนักงานเขตและกระบังมีการรายงานนะคะบอกว่า 9:30 นอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารวานิซ่าคาบาเร่ที่ถนนพัฒนาชนบท3เขตและกระบังขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วและอยู่ในระหว่างการควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีกลุ่มควันเล็กน้อยนะเบื้องต้นไม่มีอะไรได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ประชาชนที่พักอาศัยหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและฝุ่นละอองจากเหตุเพลิงไหม้นะคะรวมถึงให้หลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใกล้บริเวณจุดที่เกิดเหตุด้วยนะอันนี้เป็นภาพจากภายในจุดเกิดเหตุไฟไหม้นะแต่ข้างในก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าอยู่ในระหว่างรื้อถอนนะไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดไฟไหม้ไฟติดขึ้นมาจากส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะไม่แน่ใจว่ามีใครแอบเข้าไปทางด้านไหนหรือเปล่านะจนทำให้เกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะเหลือเรื่องของกลุ่มควันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะก็น่าจะช่วงที่เขากำลังต้องเร่งในส่วนของการระบายควันนะคะมีข้อมูลจากทางด้านของคุณอาศิระนะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในกระเป๋าจะมีบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรประชาชนของคุณอาศิระนารูลานะคะขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะมาจากที่ซอยรามบุตรีมาลงที่ซอยจรัญสนิทวงซอย1เมื่อ5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อตอนช่วง5ทุ่มเมื่อคืนนี้ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ซอยรามบุตรีไปลงที่ซอยจรัญสนิทวงซอย1นะเมื่อตอน5ทุ่มเมื่อคืนนี้แล้วก็กรณีที่คุณสวนีแจ้งเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถมาจากที่มาบุญครองค่ะไปลงที่โรงแรม เธียเตอร์เรสซิเดนต์ที่อยู่ภายในซอยวัดละขังตกลงลืมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตอนช่วง 4 ทุ่มนั่งรถมาจากที่มาบุญคลองนะแล้วไปลงที่โรงแรมเธียเตอร์โรงแรมเธียเตอร์เรสซิเดนต์นะคะพันตำรวจโทอรุณนะคะเป็นร้อยเวรสอบสวนสน.ดินแดงแจ้งแทนชาวจีนค่ะบอกว่าลืมแท็บเล็ตเป็น iPad นะลืม iPad ไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่4489นั่งมาจากไหนไม่ทราบค่ะแต่มาลงที่คอนโดไลฟ์ที่อโศกพระราม9เป็นรถแท็กซี่1มม.ขอไข่4489นะคะนั่งมาจากที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามาลงที่คอนโดไลฟ์อโศกพระราม9เมื่อตอนช่วง 01:55 ก็เกือบจะ 02:00 แล้วอะค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืม iPad เครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถของคุณได้เนี่ยยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันตอนนี้เส้นรัตนาธิเบศฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกแครายตอนนี้ท้ายแถวก็ไม่มีแล้วนะคะก็ใช้การต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเลยแต่ว่าจะเริ่มมีปริมาณรถเยอะตรงช่วงบริเวณงามวงวานฝั่งขาเข้าก่อนผ่านใต้ทางด่วนงามวงวานค่ะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะตรงนี้พอลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ช่วงสั้นๆมาช่วงหนึ่งแล้วก็จะไปเริ่มมีรถหนาแน่นก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะพอผ่านจากทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนผ่านมาแล้วนี่ทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับการจากแยกเกษตรออกมาใช้งามวงวานฝั่งขาออกใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะมาดูสภาพการจราจรในทางด้านของเดี๋ยวมีคุณพันธ์อยู่พุทธมณฑลสาย5คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับสวัสดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์จอสร้อยด้วยครับผม
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ครบ35ปีครับก็อยู่กับเป็นเพื่อนเป็นสมาชิกของคนไทยทั่วไปนะครับผมที่ฟังอยู่ครับผมถามจราจรไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
2: คุณนัทยาครับรายการที่ดีทั้งไปทั้งกลับนะครับผม
0: ค่ะ
2: รถเสียแล้วไม่มีอุบัติเหตุไม่มีครับผม
0: แดดร้อนไหมฮะ
2: แดดแล้วร้อนอยู่ครับ32ครับขึ้น32ครับ
0: แดดมาแล้วเนาะแต่เดี๋ยวบ่ายไม่แน่ใจนะว่าจะมีฝนหรือเปล่า
2: ต้องครับผมถูกต้องมาทุกวันเลยตอนบ่าย4 โมง5 โมงนี
0: ่เขาเรียกว่าฝนเลิกงาน
2: ครับถูกต้องครับเป็นไง
0: มาปุ๊บมีรถติดเลย
2: มันจะตกทั้งนครปฐมไปก่อนนะครับ
0: ใช่ไหม
2: คุณนัทยาครับด้วยมากจะตกจากนครปฐมไล่ไปเข้าไปกรุงเทพนะครับผ
0: มก็คือก่อตัวแถวๆนั้นเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับเมื่อวาน
0: ค่ะ
2: มาจากพี่วัดโตนั่นแหละครับพี่วัดโตแกก็อยู่นครปฐมไงมาจากทางนู้นเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: ผมฟังตั้งนานนะครับคุณนัทยาจะไม่กล้าโตมาก่อนครับผม
0: ทำไมอะคะ
2: เมื่อก่อนจอสองร้อยนี่เขามีรายงานจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับบินตรวจการบนทางดงทางด่วนเห็นบ่อยครับแต่ว่าไม่กล้ารายงานมาก่อน
0: อ๋อแหมดิฉันนึกว่าคุณพันพูดถึงวันนี้ว่าทำไมไม่กล้ารายงานอ๋อไม่ใช่
2: ไม่พอดีฟังมาตั้งนานแล้วคร
0: ับ ค่ะ
2: ก็เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้ารายงานครับก็พูดผิดพูดถูกครับผม
0: แล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็ยังพูดผิดพูดถูกเหมือนกัน
2: เริ่มคล่องอยู่คล่องแล้วครับเริ่มคล่องแล้ว
0: นึกว่าตอนนี้ก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู
2: ่ใช่มีบางช่วงครับ
0: ค่ะ
2: มันตื่นเต้นครับผม
0: ตื่นเต้นทำไมฮะ
2: ผมฟังตั้งแต่คุณดีเจคุณศิวาพรนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ตอนนี้แกออกไปอยู่ซอย100.5มั้งครับผมฟังอยู่กับ13แกอยู
0: ่อ๋อค่ะ
2: 100.5อสมทนะครับผม
0: ค่ะ
2: เมื่อก่อนนี่จส100โอ้ดังครับ
0: ค่ะ
2: เฮลิคอปเตอร์บินอยู่ข้างบนรถติดมันอยู่บนทางด่วนนี่เห็นรายงานฟังรายงานข่าวก็เฮลิคอปเตอร์มีด้วยครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนแจ้งสาย5ครับสาย5ตอนนี้ไม่รู้เขาลื้อสายอะไรไม่รู้ครับเนี่ยสาย5นี่ครับก่อนถึงตลาด900,000ครับผม
0: ตลาดชื่ออันนี้ชื่อตลาดใช่ไหม
2: ใ ใช่ครับชื่อตลาด9แสนครับผม
0: ตลาด9แสนอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าเหรอฮะ
2: ขาเข้าครับ
0: สาย5นะขาเข้า
2: ครับเป็นก็หรือตัดพวกสายฟงสายไฟมั้งครับผม
0: อันนี้ก็มีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่สิใช่ไหมอย่างนี้
2: ใช่ครับใช่ครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีวิศวะมาถ่ายลงถ่ายรูป
0: อืมค่ะ
2: น่าจะจัดสายไฟพวกสายสื่อสารมั้งครับผม
0: ค่ะเอาสายลงดินไหมอันนี
2: ้ไม่รู้ลงดินหรือเปล่าครับอ้อมน้อยยังไม่น่ามีครับผม
0: เหรอฮะ
2: ครับ
0: อืมค่ะ
2: คิดว่ายังไม่มีครับมันก็อาจจะเริ่มแล้วแหละครับเพราะว่าเขตอ้อมน้อยเขาพัฒนาดีนะครับ
0: ดีไหมฮะ
2: อืมก็น่าใจครับในยุคนี้ครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนพุทธมงคลบาทเตยังมาต่อยใหม
0: ่อ๋อมีการพัฒนา
2: ใช่ครับแต่เกิดพื้นที่ผมอยู่นี่โอ
0: ้อ้าว
2: ไม่ได้เรื่องเลยครับผม
0: ใจเย็นๆเดี๋ยวความเจริญจะไปถึง
2: นะครับแต่ว่าในซอยครับเวลาออกจากซอยแล้วมันก็รถมันจะจอดขวางซอยใช่ไหมครับมันตีเส้น
0: อืม
2: ต้องให้ผมไปเขียนคำร้องอย่างดีเลยนะครับผมอื
0: ม
2: อันนี้มา3ปีแล้วครับยังไม่เจอเลยครับแต่ที่ตีตารางเป็นสีเหลืองๆเลยครับผมครับเพราะว่าตอนเช้ามันจะออกจากซอยยากทางตรงเขาไม่ค่อยยอมไงครับผม
0: คำร้องยังไม่ถึงมือ
2: ยังไม่ถึงมือ
0: เ
2: ล
0: ยคิวยาว
2: คิวยาวไม่มันสองที่เลยครับคุณนัทยาครับมันต้องไปต้องสองที่เขาบอกให้ผมไปร้องเรียนทั้งสองที
0: ่อ้าวเหรอฮะ
2: ครับผมบอกเอ้าทำไมเนาะมันที่นิดเดียวคนละครึ่งอ่ะมันคือคนละครึ่งครึ่งถนนนะครับคุณนัทยา
0: ไม่รู้ว่าเขาต้องร่วมกันหรือเกี่ยงกัน
2: ใช่ครับถูกต้องครับมันเข้าสองเลนใช่ไหมครับออกสองเลนอย่างนี
0: ้
2: ครับเขาบอกต้องไปร้องเรียนทั้งสองทางผมบอก
0: หรือเขากำลังตกลงกันอยู่ว่าให้ใครทำอะไร
2: โอ้ยไม่ครับตีกระป๋องเดียวเองมั่งครับ
0: วันหลังคุณพันแนะนำนะเดี๋ยวขึ้นไปร้องเรียนอีกทีนึงซื้อสีไปให้บอกผมซื้อสีไว้แล้วคุณ
2: ซื้อสีเหลืองไปให้ครับผมให้ตีเส้นงั้นก็ให้ประชาชนมาตีเส้นเองก็ดีม
0: ั้
2: ง
0: มาให้อย่าเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
2: ใช่ๆถูกต้องครับผม
0: ค่ะ
2: เหมือนกระยงกระยาอะไรนี่นะครับผมก็ร้องเรียนปล่อยนะคร
0: ับ อ๋อทำไมอ่ะเขาไม่ค่อยมาเก็บหรอหรือว่าไง
2: ครับไม่ค่อยมาเก็บครับแต่ว่าร้องเรียนแบบว่าเราเจอแบบมันไม่สวยงามใช่ไหมครับแต่บางทีมันเป็นที่อับด้วยไงครับถนนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับถนนใหญ่ๆนี่แหลมเลยครับผมแจ่มเลยครับผม
0: โอเค
2: ตอนนี้อยู่ด่านจ้างครับผมเตร
0: ีย
2: มขาก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ใช้กันได้ดีอยู่นะค่ะ
2: ใช้กันได้ดีครับเอ๊ะทำไมมันต้นเดือนทำไมมันเงียบจังครับคุณนัทยา
0: ต้นเดือนทำไมมันเงียบถามฉันนิดนึงก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องครับ
0: มันวันพุธ
2: ขนาดที่มีไทยช่วยไทยพัดเนี่ยครับยังเงียบกริบนะ
0: มันกลางสัปดาห์ไงฮะคุณพัน
2: ไม่นะครับต้นเดือนนะกลางสัปดาห์ในต้นเดือนเลยนะครับ
0: ไม่เดี๋ยวต้องดูวันศุกร์อีกทีนึงต้นเดือน
2: ครับ
0: ปกติวันพุธคือกลางสัปดาห์มันก็จะเงียบๆนิดนึงคนทำงาน
2: แต่ตลาดเย็นๆก็คึกคักอยู่นะครับแถวปิ่นเกล้านะครับผมแถวตลาดก็เรียกตลาดอะไรอินดี้ครับผม
0: อ๋อพวกตลาดที่แบบไปซื้อข้าวนั่งกินซื้ออาหารนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับวัยรุ่นเขาจะสแกนกัน
0: อืม
2: ก็นั่งบางร้านก็นั่งตบยุงนะครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะบางทีตลาดมันเยอะไปอ่ะคนซื้อมีไม่พอ
2: ครับแต่ว่าผมนี่ก็บางร้านก็ปิดเริ่มเยอะแล้วนะครับ
0: อือฮึค่ะอ๋อค่ะ
2: ครับผมแถวนครปฐมมันต้องโอ้แต่ว่าร้านดังๆนี่เข้าไม่ได้นะครับคุณนัทยา
0: ค่ะ
2: เรื่องเทศกาลร้านดังๆนี่อย่ามานะครับ
0: ต่อคิวยาวเนาะรอนานเน
2: า
0: ะ
2: คิวยาวมากเลยครับ
0: คือเห็นบางทีก็งงเหมือนกันเนอะบางคนแบบไปรับคิวเนี่ยรอไปอีกชั่วโมงนึงอ่ะคนหิวอ่ะรอชั่วโมงนึงรอได
2: ้โอ้ใช่ครับ
0: คือ
2: ถ้ามีเดี๋ยวบ้านผมนี
0: ่
2: ร้านดังๆอ่ะช่วงวันแม่ครับด้วยคนยังดันนอน
0: เนาะทำไมไม่กระจายไปที่อื่นกันบ้างเนาะ
2: ใช่ครับแล้วว่าที่จอดรถเขาก็ไม่พอด้วยบอกได้ไหมจะบอกไม่ได้ไม่ได้บอก
0: ฮะ
2: โฆษณาไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาให้เขาอีก
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปบอกไม่ต้องเอ่ยชื
2: ่อครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะโอเคครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพันธ์นะรายงานทางด้านของเพชรเกษมก็คือที่ชวนคุยไม่ใช่หรอกคือการจราจรก็ยังดีอยู่นะมาจากทางด้านของพุทธมณฑลสาย5เข้ามารอบในตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะ มากันที่ทางด้านของรฟม.กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังทางรฟม.เขาแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนค่ะช่วงปากซอยสามเสน30นะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนานะคะในสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทรแห่งชาติมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนบริเวณปากซอยสามเสน30นะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1วันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะมีผลให้ถนนสามเสนบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียรติกายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในบริเวณดังกล่าวนะคะดังนั้นหากว่ามีความจำเป็นหากไม่มีความจำเป็นนะกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0659280597นะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.mrta-purple-lightsouth.com หรือว่าทาง Facebook ค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมี LINE ก็คือที่ @mrt-purple-light นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนช่วงปากซอยสามเสน30นะเพื่อที่จะดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะ

0: มากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังมีการจราจรเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณพันรายงานไว้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะคุณสายสวัสดิ์นะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้ลืมไว้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมแล้วนะคะบอกว่านั่งรถแท็กซี่สีส้มขาวทะเบียนทอทหารหอหีบ6624นั่งมาจากที่วงเวียน22ไปลงที่สน.บางยี่ขันเมื่อวันที่31ก็คือเดือนสิงหานะคะตอนช่วง18นาฬิกาข้างในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีแบบบัตรประชาชนของคุณสายสวัสดิ์มีบัตร ATM แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่คันนี้มาจากที่วงเวียน22ไปลงที่สน.บางยี่ขันเป็นรถแท็กซี่สีส้มขาวนะคะทะเบียนทอทหารหอหีบ6624ถ้าคุณผู้ฟังที่ขับรถแท็กซี่คันนี้อยู่นะคะแล้วเก็บกระเป๋าสตางค์ได้รบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะคุณออสเซอร์เวย์ค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนพระราม2นะคุณออสสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนันทิยา
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนคะ
1: เป็นอุบัติเหตุรถปิกอัพนะ
0: ค่ะ
1: มีคอกพลิกตะแคง
0: โอ้ค่ะ
1: พลิกตะแคงหน้าดูโฮม
0: หน้าดูโฮม
1: ใช่
0: ดูโฮมมหาชัยเนี่ยคะ
1: ดูโฮมตรงบ้านแพลวครับ
0: ดูโฮมบ้านแพลวนะคะเป็นรถกระบะมีคอกแล้วเข้าบรรทุกของไหมคะ
1: ที่บางทีผมเฉงเออมองไม่ทันแล้วมองไม่เห็นเพราะว่าผมใช้ฝั่งตรงข้ามไงฝ
0: ั่
1: งขาออก
0: ค่ะ
1: แบเรียร์มันสูงนิดนึงเฉงเออมองไม่เห็น
0: อือฮึ
1: เพราะว่าผมก็ใช้ทำความเร็วอยู่เห็นรถฉุกเฉินเขาวิ่งกันโอ้โหแบบเร็วมาก
0: ค่ะค่ะคุณออยคะ
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้ผ่านมานานหรือยังคะตอนนี
1: ้ผ่านมาได้สักแป๊บนึงครับ
0: ค่ะการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เริ่มชะลอตัวนะฝั่งตรงข้ามอ่ะเนาะ
0: อือฮึค่ะดูแล้วน่าจะมีคนเจ็บไหม
1: นะผมว่าน่าจะมีนะ
0: น่าจะมีใช่ไหมเพราะว่าลักษณะของการพลิกตะแคง พาดอยู่ที่ตรงแบรีเออร์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะแล้วก
1: ็ผ่านมาก็เห็นมีคนลงไปมีคนลงไปอยู่บนผิวจราจรนะที่ถนนนะ
0: อืมค่ะค่ะลักษณะเหมือนเพิ่งเกิดหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับเพิ่งเกิด
0: เ
1: พราะว่ารถมันเพิ่งจะลงจากสะพานไปตรงนั้นมันก็เพิ่งจะชะลอตัวแป๊บเดียวเอง
0: ค่ะ
1: ที่ผมผ่านมานะ
0: ค่ะ
1: เพิ่งชะลอตัวแป๊บเดียว
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมาก
1: รถเชิญมาสองคันนะผมว่าน่าจะมีคนเจ็บหรือว่าจะติดในรถนี่แหละแล้วพอช่วงจังหวะที่ว่าลงจากสะพานเนี่ยรถเขาจะพอเวลาขึ้นสะพานรถเขาจะทำความเร็วกันเพราะว่าถนนน่ะมันจะค่อนข้างโล่ง มันจะทำความเร็วกันได้ผมก็รีบโทรประสานทางจสร้อยว่าช่วยประชาสัมพันธ์สักนิดนึงกลัวเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไง
0: เพราะว่าจังหวะช่วงลงสะพานมารถจะใช
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: คือ
1: แต่ถ้ามันชะลอตัวแล้วก็ยังก็น่าจะเบาหน่อยอ่ะ
0: อืมอืมค่ะโอ้แต่ว่าก็อันตรายอยู่ดีอ่ะเนาะเพราะลงสะพาน
1: อันตรายครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงสะพานสองตัวเนี้ยตรงคลองหลวงอ่
0: ะ
1: เขากำลังก่อสร้างกันอยู่เพราะมันจะเบี่ยงจราจรทางช่องซ้ายปิดไปช่องนึงมันก็จะเบี่ยงกันนิดนึงอ่ะ
0: อืมๆค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวไงแจ้งรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะค
1: ่
0: ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุถนนพระรามสองฝั่งขาเข้านะตรงช่วงแถวๆหน้าดูโฮมมหาชัยบ้านแพลวตรงจุดนี้ค่ะเป็นรถกระบะคอกนะคะเสียหลักพลิกตะแคงน่าจะเสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองไม่ได้ชนรถคันอื่นนะคะอยู่ในช่องทางหลักด้วยช่องเลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะตอนนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้เล็กน้อยนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังไม่เป็นปัญหาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมฉบังกำลังคึกคักเลยนะเพราะว่าเรือ USS Abraham Lincoln นี่เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคือจะเห็นภาพจากทางด้านของก็จะมีแบบเป็นช่างภาพเป็นผู้สื่อข่าวอะไรต่างๆเนี่ยไปรอถ่ายภาพเรือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวมีบางคนบอกว่าอยากจะขึ้นไปเที่ยวเรือของเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นเรือที่แบบว่าเป็นเรือที่ให้คนเข้าไปดูมันเป็นความลับนะจะว่าไปแล้วนะเพราะว่าข้างบนเขาก็จะมีเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะแล้วก็ยังมีพวกยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บภาพก็คงจะต้องไปส่องเอาจากทางด้านของมุมหามุมดีๆแล้วก็หากล้องดีๆที่มีเลนส์แบบซูมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอเก็บภาพได้นะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยก็ดูจากทางด้านของกล้องวงจรปิดเหมือนกันก็มีทางด้านของทางสื่อต่างประเทศนะอันนี้รอยเตอร์นะเขาก็มาเกาะติดอยู่เหมือนกันนะเขามีการมาเกาะติดเรื่องของเรือ USSAbraham Lincoln อันนี้เนี่ยซึ่งมีกำลังพลทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,000 นายที่มาเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวอีกตอนช่วงบ่ายๆหรือประมาณแบบตอนช่วงน่าจะอีกไม่นานเนี่ยแหละค่ะก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาบนฝั่งนะคะซึ่งเรือUSS Abraham Lincoln นี่นะคะจะมีกำลังพลเป็นทหารเรือทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรือลำนี้นะคะบรรทุกเครื่องบินเป็นคือจะบอกว่าเท่าที่เห็นจากที่ภาพจากมุมไกลๆเนี่ยเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าประมาณสักกี่สิบลำได้นะคะแต่ก็จะอยู่ที่บนเรืออับราฮัมลินคอนอันนี้นะคืออย่างที่บอกค่ะว่าก็จะมีสื่อมวลชนทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศนะคะที่เขามารอเก็บภาพกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะเขาก็จะใช้แบบว่าใช้ซูมเข้าไปแล้วก็เก็บภาพเรือลำนี้เนี่ยมาให้ได้เห็นกันคือตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวทั้งจากทางด้านของหน้าเพจ Facebook นะของ JS100 Radio ของเราก็มีนะเป็นภาพเรือ USS Abraham Lincoln ตอนช่วงที่ก่อนที่จะเข้ามาเทียบท่าแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆลอยลำเข้ามาจนกระทั่งเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะก็จะเป็นคือจะบอกว่าสื่อทุกสื่อจับตาดูไม่ใช่เฉพาะสื่อของประเทศไทยนะแต่ว่าสื่อต่างชาติก็มีการจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวเรื่องของเงินเศรษฐกิจของที่พัทยาที่ชลบุรีไม่ใช่เน้นเฉพาะพัทยานะแต่ที่ชลบุรีเนี่ยก็จะคึกคักกันแล้วก็มีเงินสะพัดกันในช่วงหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาจะอยู่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะเรือ USS Abraham Lincoln นี่นะอย่างที่บอกว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะคะของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดการที่มาเทียบท่าที่แหลมฉบังก็คือวันนี้วันที่2กันยายนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการมาเทียบท่าตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีปล่อยให้กำลังพลเนี่ยขึ้นมาขึ้นฝั่งทยอยกันนะโดยจะมีผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีกำลังพลส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาซึ่งอย่างที่เราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาคุณปรเมศนะบอกว่าก็ได้มีการจัดเตรียมเรื่องของให้การต้อนรับนะคะแล้วก็มีการกำชับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจการให้บริการต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของซูวิเนียร์ต่างๆเนี่ยอย่าชาร์จจนเกินแบบว่าโหพอถามราคาจนแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ
ต้องอยู่ในราคาที่ปกติด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าทางด้านของตัวกองทัพเรือเองของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ได้มีการออกกฎกำชับเข้มเลยนะว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้บ้างนะเพราะเกิดว่ามีคนฝ่าฝืนเนี่ยพอกลับขึ้นบนเรือแล้วเขาก็มีบทลงโทษของทางด้านของกองทัพเขาด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรือ USS Abraham Lincoln นะซึ่งมาเทียบท่าแล้วแล้วก็ช่วงจากวันนี้ไปจนถึงวันที่6ก็น่าจะคึกคักแล้วก็เงินสะพัดกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะมองไกลๆนี่ก็คือแบบลำใหญ่โตมโหฬารมากเลยเพราะว่าเขามีการบรรทุกเครื่องบินกันเป็นจำนวนมากนะดิฉันว่าคนที่อยู่ที่พัทยาตอนนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นไปอยู่ที่มุมสูงๆนะแล้วก็พยายามเก็บภาพคือมันก็เป็นครั้งหนึ่งนะที่จะมีเรือจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเรือคุ้มกันด้วยนะคะเขาก็มีเรือคุ้มกันที่ประกบมาอยู่ด้วยกันกับทางด้านของเรือ USS Abraham Lincoln อันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีความคืบหน้าอะไรยังไงนะคะก็คงจะได้มีรายงานมีบรรยากาศคือหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทหารเรือที่เขาออกไปปฏิบัติงานออกไปปฏิบัติหน้าที่ทางตะวันออกกลางนะเป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวออกมาใช่ไหมคะที่บอกว่ามีทหารเรือเกิดความเครียดอะไรเนี้ยนี่ก็ถือว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ผัดเปลี่ยนกำลังกันมาเป็นเวลานานอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้พักกันละทีนี้ก็แต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบแล้วก็ข้อห้ามคร่าวๆเนี่ยก็คือเรื่องของการห้ามเล่นกีฬาทางน้ำทุกประเภทอันนี้นะจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะการห้ามใช้สารเสพติดห้ามเข้าสารบริการที่เอื้อต่อการกระทำความผิดทางกฎหมายห้ามขับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ห้ามซื้อครอบครองสารควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดห้ามซื้ออาวุธปืนหรือว่าครอบครองอาวุธด้วยนะอันนี้ก็เป็นกฎต้องห้ามกฎระเบียบของทางด้านของเรือ USS Abraham Lincoln ที่ทุกคนต้องปฏิบัติถ้าไม่งั้นจะมีการลงโทษทางวินัยด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดให้ทางด้านของจสร้อยผ่านทางห้องไลน์นะมีคุณพี่น้อยค่ะส่งภาพขนมเค้กแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดจสร้อยมีความสุขนะคะทุกคนกิจการราบรื่นรุ่งเรืองทั้งดีเจแล้วก็ทีมงานแล้วก็มีคุณป๋าวัดนะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงครับทุกท่านอยู่กับจสร้อยไปนานๆนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะอยู่กับจสร้อยไปนานๆเช่นเดียวกันนะทาง YouTube เนี่ยก็มีหลายท่านเลยที่อวยพรกันเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะมีคุณปรีชาเนี่ยล่าสุดบอกว่าสุขสันต์วันเกิด JS100 ขอให้พนักงานทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานๆนะคุณพักแค่อินคุณพักแค่อินบอกว่าแวบมาพิมพ์ทักทายตอนนี้แดดร้อนแถวรังสิตร้อนนะยังไม่มีกลุ่มฝนอยู่นะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีหลายท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดให้กับทางด้านของจสร้อยนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีในวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดยังต้องประเมินความคุ้มค่าและรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอให้ขยายสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจโฆษกกองทัพไทยชี้แจงระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาเป็นเพียงแนวคิดที่มอบให้พื้นที่ศึกษาย้ำต้องประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าหาข้อยุติร่วมกันก่อนตกลงใจคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
6: คนตีวิทัยลายถังยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติไทยกัมพูชาว่าก็เสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่ซึ่งไม่สามารถสร้างรั้วถาวรได้เช่นคลองและห้วยธรรมชาติล่าสุดที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วนำแนวคิดนี้ไปพิจารณาเชิงลึกพร้อมเน้นย้ำให้ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าร่วมกันระหว่างระดับนโยบายและพื้นที่ก่อนตัดสินใจกองทัพไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นหากผลประเมินพบว่าไม่คุ้มค่าก็จะไม่ดำเนินการหรือหากมีความจำเป็นจะทำเฉพาะจุดเสี่ยงเท่านั้นเพื่อให้ทุกมาตรการปกป้องอธิปไตยมีความแม่นยำและโปร่งใสที่สุดวิริยะเชิญตรารายงาน
5: เจ้าหน้าที่ทหารพรานเร่งช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามได้ในทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนภายหลังได้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าทับถมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาหน่วยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอุทยานแห่งชาติสารวินและประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันขุดและขนย้ายดินโคลนที่สไลด์ทับถมออกจากบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเราที่อาคารราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลกำลังมีการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการไลฟ์ผ่านทางด้านของหน้าเพจด้วยนะจะมีอยู่ด้วยกัน2เพจก็คือเพจเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมคลินิกผู้สูงอายุศิริราชนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือที่เพจศิริราช PR นะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเข้าไปดูได้เลยนะคะดิฉันว่ามีความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคือเรียนน่ะเห็นแต่ภาพแล้วก็อ่านเอาจากคอมเมนต์ในส่วนของคนที่เข้ามาเข้าไปดูการไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะดูย้อนหลังอยากจะได้เขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนแบบเขาจะมีเปิดเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะได้คลิปอะไรอย่างงี้ด้วยเรียนเชื่อว่าการอบรมในครั้งนี้เนี่ยคนที่เข้าไปนั่งฟังแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้เนี่ยในห้องอบรมในที่อาคารราชแพทยาลัยตอนนี้ก็ยังคือผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้อย่างของที่จสร้อยเนี่ยจำนวน50ท่านด้วยกันนะก็เข้าไปเต็มคือนั่งฟังกันอย่างสนใจทีเดียวนะคะในส่วนของการอบรมผู้ยังคือผู้ที่เข้ารับการอบรมนี้อย่างของที่จสร้อยเนี่ยจำนวน50ท่านด้วยกันนะก็เข้าไปเต็มคือนั่งฟัง

หรือราช PR นะคะก็ติดตามกันได้ตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวก็จะมีรายงานเข้ามาจากที่ทางด้านของสิริราชพยาบาลนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณออสเซอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณหน้าดูโฮมมหาชัยบ้านแพ้วอ่ะนะคะเป็นรถกระบะคอกเสียหลักพลิกตะแคงเราสอบถามไปที่สภ.บางโทรัฐนะคะทราบว่าเกิดจากรถกระบะยางแตกค่ะเลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะจุดนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างให้การช่วยเหลืออยู่การจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงค่ะรับแจ้งเข้ามาทางไลน์นะคะบนทางหลวงหมายเลข344บ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะมาจากหนองปลือมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกหนองซากนะคะฝั่งขาเข้าบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บนสะพานข้ามแยกหนองปลืออำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเป็นรถตู้เสียหลักพลิกตะแคงรถพลิกตะแคงอีกแล้วนะคะ อยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช่วงหลังๆนี้ได้รับแจ้งอุบัติเหตุมามีเรื่องของรถเสียหลักพลิกตะแคงพลิกคว่ำอะไรเงี้ยบ่อยมากเลยนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของยางรถยนต์บรรทุกของมาหนักบ้างหรือว่าอาจจะยางเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยพอใช้ความเร็วก็อาจจะเกิดยางระเบิดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะยังไงก็สำหรับใครที่เดินทางก็ตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของยางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความเสื่อมอะไรต่างๆตรงนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ยางมานานๆแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้เช็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบรรทุกของหนักโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันก็มีเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นง่ายๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันในส่วนของยางทั้ง4ล้อเลยนะคะไม่อยากจะแบบว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบบางทีโชคดีหน่อยก็อาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายนี่ก็จะได้รับบาดเจ็บไปนะคะคุณปรมีนอวยพรมาดิฉันจะยกมือสาธุและอายุวรรณะสุขะพละครอบครัวจสร้อยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโลคาภัยปลอดภัยเป็นเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับเดินทางเป็นเพื่อนการเดินทางใช่ไหมคะตลอด24ชั่วโมง7วันด้วยนะเขียนบอกว่า24ทับ7เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำอวยพรแล้วก็ขอคำอวยพรใดที่เป็นพรประเสริฐก็ขอให้กลับไปที่ทางด้านของทุกท่านด้วยนะคะก็คืออยู่เป็นเพื่อนรับฟังกันมีเจอเหตุอะไรที่แบบไปประสบเหตุมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยก็มาแชร์กันให้คนอื่นได้รับทราบกันนะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้สภาพการจราจรในถนนพระราม4นะคะมาจากทางพระโขนงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาทางด้านของคลองเตยแยกเกษมราชช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะงักบ้างตามทางแยกแล้วก็จังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกเกษมราชนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางคลองเตยตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวรถเริ่มเยอะนะคะมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณแถวโค้งอัฏฐควีนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจากสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับพระราม4มุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยมาใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะช่วงกลางวันแบบนี้รถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยผ่านพ้นจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้าไปแยกวิทยุไปทางด้านของศาลาแดงสำย่าน
ก็ยังคงใช้กัน

0: ได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเช่นเดียวกันนะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟแยกสัมย่านตามทางแยกต่างๆนะทั้งสัมย่านอังรีดูนังแล้วก็มาที่ศาลาแดงส่วนรถที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมช่วงนี้ใช้การได้ดีทีเดียวนะคะลงมาจากทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะมาจนแยกเกษมราษฎร์ออกไปที่กล้วยน้ำไทยต่อเนื่องไปทางด้านแยกพระโขนงก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านเจริญผลมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันตอนนี้ใช้การได้ดีทีเดียวนะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกปทุมวันท้ายแถวไม่ยาวแล้วอันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกราชประสงค์นะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณเฉลิมเผ่านะคะทางด้านกลับกันจากราชประสงค์มุ่งหน้ามาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปที่ปทุมวันช่วงนี้ใช้การได้ค่ะจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเจริญผลช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวนะยังไม่เป็นปัญหาส่วนบนถนนราชดำริจากบริเวณแยกราชประสงค์นะคะมุ่งหน้าไปที่ประตูน้ำก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของสะพานหัวช้างสะพานข้ามคลองสันแสบขออภัยตรงสะพานข้ามคลองสันแสบนะก็ชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปถนนราชปรารภไปที่ตรงบริเวณแยกหมอเหล็งในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะก็ยังรถยังมาใช้เส้นทางกันไม่มากนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีธุยาค่ะมาจากทางแยกหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางพญาไทรถที่จะเข้ามาที่บริเวณแยกพญาไทนะที่จะเลี้ยวมาใช้ถนนพญาไทตอนนี้เนี่ยจะมีรถเยอะนะคะส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามทางแยกพญาไทมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีธุยาตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากทางแยกพญาไทมุ่งหน้ามาทางแยกซอยหมอเหล็งช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะคะรถน้อยคล่องตัวดีทีเดียวขึ้นไปทางด้านของจตุรทิศก็ไม่เป็นปัญหาค่ะถนนดินแดงนะคะมาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบุตรแม่พระหรือว่าตรงช่วงของบริเวณทางด้านแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแต่ว่าจะมีรถเยอะกว่าฝั่งขาออกรถที่มาจากแยกพระราม9เนี่ยแหละมุ่งหน้าเข้าไปที่ทางแยกบวชแม่พระช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนดินแดงเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยการเคลื่อนตัวของรถยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยทั้งไปทั้งกลับนะคะช่วงกลางวันแบบนี้การจราจรคลี่คลายไปจากทางด้านของช่วงเช้านะแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ๆเที่ยงน่าจะมีอีกชุดหนึ่งเนื่องจากว่าคนออกมาทานอาหารกลางวันกันนะก็เลยอาจจะทำให้การจราจรนั้นจะมีรถหนาแน่นกันไปบ้างนะคะบนถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีฝั่งที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์ตอนนี้เนี่ยจะมีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆในส่วนของทางฝั่งเพชรบุรีฝั่งขาออกคือ ติดจังหวะสัญญาณไฟทีนึงก็เรียกว่าแยกชนแยกแหละเพราะว่าเป็นแนวการก่อสร้างก็เลยวิ่งได้2ช่องการจราจรนะคะพ้นจากทางด้านของแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของพญาไทช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงปากซอยเพชรบุรี15ท้ายต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกพญาไทเลยนะคะไปทางด้านของแยกราชเทวีขออภัยเนื่องจากว่ารถที่มาจากพญาไทเนี่ยเขาที่จะเลี้ยวซ้ายมาใช้เพชรบุรีฝั่งขาออกก็รถชะลอตัวตามไปด้วยนะเนื่องจากว่าก่อนที่จะผ่านทางซอยเพชรบุรี15นี่มีรถเข้าออกซอยกันเยอะตอนนี้ก็เลยทำให้ชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณนี้แต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางแยกประตูน้ำต่อเนื่องออกมาทางใต้ทางด่วนเพชรบุรีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะมีอุบัติเหตุค่ะที่เส้นทางทางหลวงหมายเลข3222บ้านนาแก่งคอยในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะตรงช่วงตัดกับถนนสุวรรณศรมุ่งหน้ามาทางแยกทางหลวง2003จุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามวัดบำรุงธรรมในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนะคะ 6:50 นเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะอยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุด้วย1คนนะเป็นผู้หญิงตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกี่ขวางไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอน 6:50 ตอนช่วงเช้าเลยนะคะเป็นจักรยานยนต์ชนกันกับรถกระบะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยคุณประทีปนะคะแจ้งแทนแฟนบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าลายการ์ตูนสีเขียวค่ะข้างในจะมีโทรศัพท์มือถือของจีนไม่ทราบยี่ห้อนะตัวเครื่องแล้วก็อยู่ในเคสสีดำไม่มีซิมเป็นเครื่องเปล่าแล้วก็มีบัตรพนักงานชื่อของคุณณัฐยาแล้วก็มีเครื่องสำอางมีงาช้างด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่6885มาจากที่นครชัยแอร์ค่ะมาลงที่วัดอรุณเมื่อตอน3วันนี้นะตอน3ที่ผ่านมาลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าลายการ์ตูนสีเขียวข้างในมีทรัพย์สินหลายอย่างเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้รบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณธีรพรค่ะแจ้งแทนน้องชายนะคะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำเป็นกระเป๋าของผู้ชายข้างในกระเป๋าจะมีแบบประชาชนของคุณศรีกรแล้วก็บัตรเงินสดนะบัตรเดี๋ยวนะบัตรบัตร ATM บัตรกดเงินสดดิฉันเลยงงนิดนึงบัตร ATM นะคะแล้วก็มีเงินสดด้วยจำนวนหนึ่งนะคะนั่งรถเป็นรถเมย์สาย60รถเมย์บอกว่าสีฟ้าสาย60แล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถเมย์เมื่อตอนช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะขึ้นมาจากทางฝั่งรามคำแหงรถกำลังจะมุ่งหน้าไปที่น่าจะกลับไปทางต้นทางหรือเปล่าเพราะว่าลงรถที่ตรงบริเวณหน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะแล้วถึงทราบว่าทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถเมย์สีฟ้าน่าจะเป็นรถปรับอากาศว่าฮะสาย60ถ้ามีใครเก็บได้นะแล้วก็ไปส่งคืนไว้ที่ทางด้านของนายท่าหรือยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากคุณประทีปนะคะแจ้งแทนแฟนค่ะลืมกระเป๋าลายการ์ตูนเป็นกระเป๋าสีเขียวข้างในจะมีมือถืออันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้รายงานให้ฟังไปนะบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือตัวเครื่องเปล่าๆอยู่ในเคสสีดำนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่6885ค่ะคุณธีราพร คุณธีรพรแจ้งแทนน้องชายนะคะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณศรีกรมีบัตรธนาคารนะเงินสดจำนวนหนึ่งอ๋ออันนี้ที่บอกว่าทำตกไว้บนรถเมล์นะคะแล้วก็คุณสันสนีค่ะแจ้งลืมหมวกบักเก็ตยี่ห้อ North Face นะสีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย4599นั่งมาจากที่เอกมัย23ไปลงที่ SCB สาขารัชโยธินเมื่อตอนช่วง8โมงครึ่งวันนี้นะลงจากรถมาแล้วก็ลืมหมวกเป็นทรงบักเก็ตหลายคนว่าทรงบักเก็ตคือเป็นเหมือนถังอะแล้วก็มีปีกโดยรอบอะนะคะยี่ห้อ North Face ถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้ได้นะคือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่หมวกใบหนึ่งแต่ว่ามันก็มีค่าสำหรับเจ้าของเขาอะนะคะส่งคืนเจ้าของเขาจะดีที่สุดเลยนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาทางแยกพาราไดซ์จุดนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าเมื่อ 11:00 นที่บริเวณใต้ BTS 4นุชมีรถบรรทุกทำอิฐแดงหล่นขวางการจราจรขวางถนนอยู่นะคะระมัดระวังด้วยละกันค่ะเป็นอิฐแดงนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหล่นลงมาเยอะหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของท่านโฆษกกองทัพเรือค่ะท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับท่านผู้ฟังกสร้อยครับ
0: ค่ะตอนนี้เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นได้เทียบท่าที่แหลมฉบังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ผมยังกำลังรอรับรายงานอยู่ครับว่าเรียบร้อยหรือไม่ครับยังไม่ได้แจ้งมาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทราบว่ามีการเข้าจอดเรียบร้อยแล้วบางส่วน
0: อืมค่ะตามกำหนดการที่เขาแจ้งกับที่มีการประสานงานมานี่คือเป็นช่วงเที่ยงหรือไงฮะ
1: ครับประมาณภายในวันนี้ครับก็คือการที่เขาแจ้งเรามาคือวันนี
0: ้
1: แต่ส่วนอาจจะมีเวลาอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างก็เป็นไปตามเรื่องของการเดินทางของเรือครับม
0: ัน
1: อาจจะไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาแจ้งมาครับ
0: อืมค่ะแล้วหลังจากที่พอเทียบท่าแล้วในส่วนของทหารกำลังพลทั้งหมดเนี่ยเขาจะขึ้นฝั่งลักษณะยังไงจะมาทีเดียวเลยหรือว่าจะมีการผัดเปลี่ยนกันนะคะ
1: เรื่องนี้ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องกิจกรรมภายในของทางกองเรือโจมตีบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐนะครับทางกองทัพเรือเราจะทำหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้เข้าจอดเทียบท่านะครับเข้ามาในประเทศไทยของเรือรบต่างชาตินะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สถานการณ์ความมั่นคงมีภัยคุกคามไหมอะไรเงี้ยแล้วจะมีความเหมาะสมต่อเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไห
0: ม
1: ครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเมืองสะดวกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาผ่านทางน่านน้ำไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการดูแลติดตามตั้งแต่เรือที่เข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยทางทะเลอาณาเขตหร
0: ือ
1: เขตสิทธิพอนะครับแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดแต่เมื่อเทียบท่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นการเทียบท่าของไทยกับชนไม่ใช่ท่าของเรือนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นทางสถานทูตสหรัฐนะครับผู้ประสานงานนะครับผ่านตัวแทนนะครับตัวแทนในการขอเพิ่มสะดวกในเรื่องต่างๆในการเข้าคร
0: ับ
1: รวมถึงคำถามที่ภรรยาถามเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็คือเรื่องของการอนุญาตให้กำลังพลได้ลงไปพักผ่อนนะครับผมเชื่อว่าก็คงเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาขอเรามานะครับเขาขอเรามาคือเป็นภารกิจ R&R คือ Rest and Recreation นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปล่อยกำลังพลขึ้นไปพักผ่อนนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยในที่ตะวันออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกองทัพเรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะแจ้งกำหนดการว่าในแต่ละวันเขาจะมีรายละเอียดในการปล่อยกำลังพลแค่ไหนอย่างไรจะไปไหนบ้างครับต้องเรียนว่าผมเรียนว่ามันเป็นเหมือนการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายประตูหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็คงจะมีการกำกับดูแลในส่วนกำลังพลของเขาเองเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในภาพรวมครับ
0: อืมค่ะอันนี้ที่มาเทียบท่าเรือที่บอกเป็นของเอกชนมันต่างกับทางด้านของก่อนหน้านี้ก็ เดิมก็จะขึ้นมาทางด้านของท่าเรือของทางที่ไหนนะคะที่จุกเสม็ดล่ะคะ
1: หรือว่าท่าเรือของทัพเรือใช่ไหมครับของ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่าเรือของเอกชนอื่นๆครับ
0: หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะที่เคยมีเรือเข้ามาเทียบอะค่ะ
1: มีหลายครั้งต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนี้ครับเพราะว่าการภารกิจของเรือรบต่างประเทศเวลาเข้ามาในเมืองไทยมีหลายภารกิจนะครับ
0: ค่ะ
1: หนึ่งกรณีที่มีการฝึกร่วมนะครับมีการฝึกร่วมกับกองทัพเรือเนี่ยก็จะมักจะมาใช้ท่าเรือของของฐานทัพเรือฐานทัพเรือสัตหีบนะครับของกองทัพเรือเป็นหลักเพราะเนื่องจากมีกิจกรรมทางทหารร่วมกันนะครับครับ
0: แต่กรณีนี้
1: เป็นกรณีที่แค่แวะพักครับไอเราใช้คำว่าไออาครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะไม่มีกิจกรรมทางทหารร่วมกัน
0: คร
1: ับเพราะนั้นเขาสามารถทำได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะทิ้งสมอนอกชายฝั่งนะครับแล้วก็ลำเลียงเรือลำเลียงเรือเล็กลงมาหรือจะเข้าเทียบท่าตามความเหมาะสมก็สามารถทำได้ครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็จะมีความแตกต่างที่จอดเรือจะแตกต่างตามภารกิจที่เขาจะที่ได้มีการตกลงกันไว้ครับแต่เที่ยวนี้เนื่องจากว่าผมย้ำอีกทีไม่มีการตกลงร่วมกันว่าจะมีการฝึกร่ว
0: ม
1: มีการกิจกรรมทางทหารร่วมกันของทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถอิสระในการเข้าจอดครับ
0: อืมค่ะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเขามาแวะพักเพื่อแวะเที่ยวพักผ่อนอะไรตามปกติของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับภารกิจเรื่องของทางการทหารใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ
1: ครับอันนี้ต้องขอยืนยันครับว่าไม่มีครับเพราะว่าภารกิจทางทหารปกติของกองทัพเรือกับกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเรามีเป็นแผนประจำปีนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามกิจกรรมของกองทัพเรือเราจะเห็นว่าเรามีการฝึกร่วมนะครับในรหัสที่เราอาจจะคุ้นๆกันนะครับอย่างเช่นคอมบะโกนะฮะ
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเป็นกิจกรรมเป็นแผนประจำปีซึ่งเขาก็จะมาตามแผนแล้วก็มีตารางปฏิบัติชัดเจนแล้วหลังจากที่ฝึกเสร็จเขาอาจจะมีการปล่อยกำลังพลพักผ่อนอีกสักเล็กน้อยก่อนเดินทางกลับนะครับแต่กรณีเที่ยวที่เป็นข่าวรอบนี้เรือรบทั้ง3ลำเนี่ยครับก็คือเป็นการมาพักผ่อนโดยเฉพาะซึ่งไม่มีกิจกรรมทางทหารไปอย่างใดคร
0: ับ ค่ะในส่วนของกองทัพเรือตั้งแต่ของไทยเนี่ยกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเราได้มีการประสานกันตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะนับตั้งแต่ที่เขาแจ้งบอกว่าจะเข้ามาพักที่นี่ที่ไทย
1: ครับก็โดยปกติเรามีการติดต่อทางทหารกันอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายมิติในเรื่องของความสัมพันธ์ทางทหารเพราะว่าเรานโยบายความมั่นคงแห่งชาติของเรายึดถือความเป็นกลางนะครับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ากองทัพเรือสหรัฐก็เป็นมิตรเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงใดๆก็ตามที่ได้ตกลงกันไว้เดิมเนี่ยกองทัพเรือก็ยึดมั่นตามนั้นครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือทางทหารในเรื่องของการฝึกนะครับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องประสานกับทางด้านของทางจังหวัดทางตำรวจอะไรอย่างนี้ในมีการบูรณาการกำลังกันในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยไหมคะ
1: ครับขออนุญาตเท่าที่ทราบนะครับเนื่องจากว่าผมอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยกองทัพเรือไม่ได้รับผิดชอบดูแลกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐทั้งหมดนะครับเน
0: ื่อง
1: จากเขามาถือว่ามาเป็นการมาพักผ
0: ่
1: อนแล
0: ้
1: วก็อยู่ไปจอดรอพื้นที่ของกองทัพเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมทราบคือทางสถานทูตสหรัฐเนี่ยได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้บ้างแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับก็มีการเตรียมการของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับของทางตำรวจหรือฝ่ายปกครองต่างๆนะครับในส่วนของกองทัพเรือเองเราก็มีการเสริมกำลังการปฏิบัติบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าเป็นภารกิจทางทหารนะครับ
0: อ๋ออันนี้ก็คือในส่วนของทางกองทัพเรือยืนยันนะฮะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิบัติการทางทหารใดๆทั้งสิ้นเป็นการเดินทางมาพักผ่อนเท่านั้นนะคะส
1: ่
0: ว
1: นเรื่องอย่างที่เรียนครับก็คือเขาคงมาจากฝั่งตะวัน
0: ตะวัน
1: ตกกลางนะครับแล้วก็กำลังเดินทางกลับโฮมพอร์ตนะครับท่าเรือหลักของเขาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะครับทางเราก็พิจารณาแล้วว่าการให้เขาจอดก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเดินภารกิจในภูมิภาคอื่นๆแต่อย่างใดเพราะเขากลับแล้วนะครับ
0: ค่ะ ค่ะค่ะอย่างไรต้องขอบคุณท่านโฆษกมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะ
1: ยินดีครับคุณนัตยาครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จอสอบไว้ทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่านโฆษกกองทัพเรือนะคะท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะก็ในส่วนของการเดินทางมายืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องของการมาพักผ่อนของทหารเรือที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ทางด้านของบนเรือ USS อับราฮัมลิงคอนนะซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับนะก็ผ่านน่านน้ำไทยก็เลยขอเข้ามาแวะพักที่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: ยังไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
8: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
14: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
15: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโคร ครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
14: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
17: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
16: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
18: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
16: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
17: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณฐานุตราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฐยา
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะมาตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราพาสมาชิกที่อยู่ในโครงการของจส.ร้อยเนี่ยค่ะมาร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกับทางโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเมื่อเช้านี้นะเปิดลงทะเบียน 8:30 แต่ปรากฏว่าสมาชิกเนี่ยมีมาก่อนเวลาเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ของศิริราชด้วยนะก็มาร่วมกันในหอประชุมราชแพทย์แห่งนี้นะคะแล้วพอถึงช่วงเวลาตอนเช้านะคะทางรองคณบดีคนที่2คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธาราวงศ์วิริยางกูลนะคะก็ได้มากล่าวเปิดอบรมในวันนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ตอนประมาณ9:00เรื่อยมาค่ะก็คือจะมีเรื่องของการอบรมผู้ที่สมัครเข้ามานะที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยก็มาเข้าร่วมในการประชุมนะคะมานั่งฟังมาได้ความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าบางท่านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเพิ่งมีอาการเพิ่งอยู่ในภาวะสมองเสื่อมอาจจะยังไม่รู้ว่าสมองเสื่อมคืออะไรนะคะทางศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เมืองไพศาลค่ะทางอาจารย์ก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าเรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรมีหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีวิธีดูแลจัดการยังไงนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังมากดิฉันเห็นบางท่านนะเอา iPad ออกมาจดนะคะบางท่านก็จดลงกระดาษเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้นะคะเป็นช่วงเวลาช่วงแรกๆเนาะให้ความรู้ซึมซับเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของกิจกรรมต่อมาเป็นนักกายภาพมาสาธิตกิจกรรมในเรื่องของการกระตุ้นการรู้คิดและความจำนะคะเพื่อที่จะได้นำกลับไปใช้กับคนในครอบครัวทุกคนแบบทดสอบด้วยตัวเองนะมีการฝึกออกเสียงการฝึกการคิดการเล่นเกมอะไรต่างๆที่มันจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งบางอย่างอ่ะคุณณัฐยามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยแค่การฝึกบวกเลขการฝึกตบมือมันก็สามารถช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีมากนะคะดิฉันก็เห็นหลายกิจกรรมแล้วน่าสนใจแล้วก็มันเอาใช้ได้จริงด้วย
0: ใน
1: การกระตุ้นความจำ
0: เมื่อตะกี้ดิฉันก็เข้าเนี่ยตอนนี้ดิฉันก็เปิดดูจากที่ไลฟ์สดเหมือนกันนะมีหลายคนสนใจเนื้อบอกว่าเขามีเล่นเกมอะไรอ่ะคุณฐานุตาอะไรกาไก่ไก
1: ่อ๋อเป็นการทดสอบมันฝึกสมองสองส่วนเลยคุณณัฐยาคือปากเราอ่
0: ะ
1: จะต้องพูดออกมาตามรูปภาพที่
0: เห็นเขาเล่นเกม
1: เราก็ต้องออกหนูใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วต้องพูดตามจังหวะมันจะต้องพูดเข้าจังหวะแต่ปรากฏว่าไม่ล้ำหน้าก็ตามหลัง
0: ไม่ทันคุณฐานุตาเล่นด้วยไหมคุณฐานุตาเล่น
1: นั่งอยู่ด้านหลังก็ลองออกเสียงดูแต่ว่าพอมันมีตัวสลับกันที่มันมากกว่านี้จากหมูหมากาไก
0: ่
1: มันเริ่มมีแมวมีม้า
0: ใช่
1: ดิฉันก็ไปไม่ถูกแล้ว
0: อันนี
1: ้หมาแมวเนี่ย
0: อันนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยสมองเสื่อมเราเองก็ควรจะต้องฝึกด้วยเหมือนกันนะ
1: คะคือมีความรู้สึกว่าเราเห็นภาพอะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ไปกับภาพอะคุณแต่ดีนะแต่ดีเป็นการฝึกสมองเขาบอกให้ฝึกออกเสียงเรื่องของคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยให้ออกเสียงมันจะช่วยทำให้เราคิดว่าเราต้องใช้คำว่าอะไรฉะนั้นถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านแล้วท่านพูดน้อยลองชวนท่านพูดดูบางคนบอกโอ๊ยลองทำกิจกรรมการจดกันอะไรได้ไหมบางท่านก็อาจจะยังไม่อยากทำคุยวิธีการคุยในง่ายสุดไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
0: ชวนคุย
1: คุยซักถามใช่เขาจะได้คิดคำศัพท์ในสมอง
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดนะคะช่วงที่ผ่านไปและในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่
0: อม
1: และเทคนิคการแก้ไขที่ทางคุณหมอจากภาคจิตเวชศาสตร์นะคะก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้แชร์ประสบการณ์จริงกันนะบางบ้านก็มีประสบการณ์ก็แชร์ให้ฟังเมื่อสักครู่ฉันก็ยืนดูอยู่คุณหมอบอกว่าคนไข้เนี่ยอนุญาตให้เอาคลิปมานะคะก็เปิดให้ดูเป็นการแชร์ประสบการณ์ในครอบครัวซึ่งก็เข้าใจแหละบางทีเราดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวสภาพจิตใจของผู้ดูแลหรือแคร์ทิเกอร์เนี่ยจะแย่นะคะก็มีวิธีการในเรื่องของเทคนิคการแก้ไขคุณหมอก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้ยังพูดคุยกันอยู่นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของครึ่งเช้าหลังจากนี้เดี๋ยวช่วงพักเที่ยงเราจะเบรกให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมค่ะไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะกลับมาทำกิจกรรมกลุ่มทีนี้แหละตอนบ่ายเนี่ยมันจะแบบว่าถึงตัวเลยแชร์ปัญหาพูดคุยเพิ่มเติมแบบยาวๆนะคะสำหรับใครที่เข้ากลุ่มนะคะก็ต้องบอกว่าบางท่านบอกว่าไม่ได้เข้ามานะลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทันดูไม่ทันตอนนี้ก็ดูผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของทางสิริราชได้ค่ะเขายังมีไลฟ์สดถึงตอนประมาณบ่ายสามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวช่วงพักเที่ยงนะเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นเพราะว่าทาง Toyota ถนนสีขาวค่ะเอาบูธกิจกรรมมาให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้ทดสอบสมรรถนะของตัวเองในเรื่องของการขับขี่ทดสอบความไวทดสอบสมองมีหลายท่านก็มาทดสอบอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะคะก็จะเป็นบูธก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงพักเที่ยงเนี่ยน่าจะคลื้นกว่านี้นะคะก็ตอนนี้ทุกคนก็ยังตั้งใจฟังเรื่องประสบการณ์ที่คุณหมอเนี่ยนำมาแชร์ให้ฟังค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายคงมีบรรยากาศมาอีกช่วงหนึ่งนะดิฉันว่าเดี๋ยวนี้ว่ากิจกรรมที่น่าสนใจสุดเนี้ยน่าจะเล่นเกมเนี้ยแหละเดี๋ยวน่าจะต้องไปฝึกแล้วล่ะทีเนี้ยเคยเห็นเขาเล่นกันอยู่เหมือนกันแต่พูดไม่ทัน
1: ค่ะ
0: พูดไม่ทันอ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณฐานุตาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้ว่าเขาอบรมอะไรกันยังไงบ้างนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะทางเพจ Facebookเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมคลินิกผู้สูงอายุสิริราชหรือว่าที่ทางเพจสิริราช PR ก็ได้นะก็มีการไลฟ์สดกันอยู่นะหลายๆคนเนี่ยเห็นบรรยากาศที่ภายในห้องที่เขาอบรมนี่ทุกคนนึงคือให้ความสนใจกันมากๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์เรื่องของการดูแลผู้ที่มีผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่อยู่ภายในบ้านของตนเองเนี่ยมาพอสมควรเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะมีการแลกเปลี่ยนในส่วนของประสบการณ์กันมาแลกเปลี่ยนกันว่าใครเจอปัญหาอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็จะได้มีคำแนะนำจากทางด้านของคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาแล้วก็อย่างที่คุณฐานุตาบอกว่าในส่วนของคนที่เป็นคนที่ดูแลอันเนี้ยก็ต้องมีการรู้จักเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมตรงนี้เนี่ยบางทีบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยบางคนอาจจะล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะก่อนที่เราจะไปพักกันขอมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนนะคะคุณแสนนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้วงแหวนอุตสาหกรรมทางขึ้นปู่เจ้าสมิงพรายมาทางด้านของสะพานภูมิพล2การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าเชิงทางขึ้นปู่เจ้ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะคะจุดนี้วงแหวนอุตสาหกรรมนะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาจากทางด้านของทางไลน์นะเป็นอุบัติเหตุในซอยอันดามันจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาจากแยกตัดกับถนนเทพารักษ์นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเมืองใหม่บางพลีเลยจากแยกตัดเทพารักษ์มาประมาณ1กิโลเมตรไปรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกค่ะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ ผู้เสียชีวิตด้วยนะบอกว่ามีคนเจ็บสาหัส2รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต1รายเป็นพื้นที่ของสภ.บางเสาธงการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะคุณกิติชัยแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมแว่นสายตาเป็นแว่นสีดำนะคะเป็นแว่นสายตายาวกรอบอลูมิเนียมสีดำเลนส์ใสเหน็บไว้ที่เสื้อคาดว่าจะตกตอนก้มลงจากรถขึ้นรถเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะทะเบียนททหารสเสือ8976คือบอกว่าน่าจะตกตอนก้มลงจากรถนั่งรถแท็กซี่คันนี้มาจากที่บางบัวทองเคหะมาลงที่ Impact เมืองทองธานีนั่งด้านหลังคนขับนะเมื่อตอนช่วง10โมงเมื่อสักพักนี่เองค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถที่จะเห็นหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ทะเบียนททหารสเสือ8976ฟังอยู่นะคะรบกวนช่วยดูนิดนึงว่ามีแว่นสายตาของผู้โดยสารตกอยู่บนรถของคุณหรือไม่นะคะคุณสรรสนีค่ะนี่ที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งบอกว่าลืมหมวกบักเก็ตยี่ห้อ North Face สีดำนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เอกมัย23ไปลงที่ SCB รัชโยธินนะเป็นแท็กซี่1มม.คควาย4599เมื่อตอนช่วง8โมงครึ่งวันนี้นะคะคนขับรถชื่อคุณสุเทพบัวศรีค่ะถ้าเกิดว่าเจอหมวกยังไงรบกวนส่งคืนเจ้าของเขานะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยพนักงานสอบสวนวางกรอบส่งสำนวนคดี Forex TD ให้อัยการภายในเดือนกันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลตำรวจโทรุฑพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี Forex TD ที่พบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ส่วนจะสรุปสำนวนส่งอัยการได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการรายงานมาว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังส่วนคดีนี้ได้มีการวางกรอบเวลาไว้หรือไม่และจะส่งอัยการได้เมื่อใดพลตำรวจโทรุฑพงศ์กล่าวว่าเท่าที่คุยกับพนักงานสอบสวนไม่เกินเดือนกันยายนนี้จะส่งสำนวนได้ส่วนจากคำชี้แจงของนายภาวุฒได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีมากน้อยเพียงใดพลตำรวจโทภาวุฒกล่าวว่าในรายละเอียดไม่ทราบจริงๆส่วนความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชาวรสส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับต่างชาติว่า DSI ได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่1ตั้งแต่การสอบสวนสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้มีการรับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่ให้นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI ในวันที่7กันยายนนี้ส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพงศ์ย้ำว่าไม่ทราบแต่เท่าที่ตรวจสอบไปทราบว่าได้รับหมายแล้วกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยตามที่มติครม.สัญจรที่สงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลที่พื้นที่กรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นไปที่2ลักษณะคือไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายแต่มีผู้อยู่อาศัยประจำและไม่มีสภาพความเป็นอยู่เป็นบ้านตามทะเบียนราษฎร์ แต่มีผู้พักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการดำเนินการในพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองเร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 1-15 กันยายนนี้และให้นายอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นต้องดำเนินการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน15กันยายนนี้ซึ่งจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอและบูรณาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 이면 예뻐라.
1: 걔 어머니? 어머니가? 뭐, 축사.
2: 부질라.
1: 야이.
2: 껄뜨, 부질라.
1: 원니, 아우, 그려머리, 신나?
2: 오, 뭐, 라이, 삐, 라이, 지마? 10 ปี เสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเย็นกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลข้างกับวิญญาณเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
1: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ลืมชื่อ
1: ลืมชื่อแหละ
0: ลืมชื่อนะอ่ะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้ามานะมีทางด้านของถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าค่ะเนื่องจากว่าเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิสทีนนะตรงจุดนี้เนี่ยในช่วงเวลากลางวันเขาก็จะปิดแล้วก็ให้รถเนี่ยวิ่งได้2ช่องทางปัญหาก็คือน่าจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณถนนลาดพัฒนาก็คือเป็นถนนที่จะออกมาทางด้านของถนนรามคำแหงเนี่ยท้ายแถวยาวเนื่องจากว่าตรงบริเวณในถนนลาดพัฒนาเนี่ยมีหมู่บ้านเยอะเมื่อเช้าเนี่ยจะมีทั้งท่านรองผู้กำกับจราจรสารวัตรจราจรรองผู้กำกับไปยืนอำนวยการจราจรไปสังเกตการเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้นะวันแรกแล้วก็มาวันนี้ก็คือน่าจะต้องไปดูแล้วก็ประเมินว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการจราจรยังไงบ้างนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะให้ทางด้านของอย่างที่บอกก็คือถนนรามคำแหงใหม่ฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะเดินรถได้เหลือ2ช่องทางแล้วก็ถนนรามคำแหงฝั่งขาออกก็ยังสามารถเดินรถได้ตามปกติรถที่มาจากถนนลาดพัฒนาก็ให้เลี้ยวขวาที่แยกมิสทีนไปมีนบุรีที่จะเลี้ยวขวาไปมีนบุรีไปไม่ได้ต้องไปกลับรถเอานะต้องใช้กลับรถเอานะตอนนี้ตอนช่วงเช้าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงวันแรกๆด้วยคนอาจจะยังไม่ชินนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเหตุเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายกันไปหมดหรือยังถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกศรีนุชนะตรงแถวๆใต้ BTS ศรีนุชมีรถบรรทุกทำก้อนอิดแดงตกหล่นอยู่บนถนนใน2ช่องทางซ้ายนะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพแล้วก็มีเขากำลังไปเก็บกวาดกันอยู่นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะวันนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่แบบเกิดขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะของรถเสียหลักพลิกตะแคงรถอะไรอย่างนี้บ้างนะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีที่ทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงช่วงแถวๆดูโฮมมหาชัยบ้านแพ้วอ่ะนะเป็นรถกระบะยางแตกอะค่ะแล้วก็เลยไม่รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงนะอันนี้โชคดีหน่อยว่าไม่ไปถูกรถคนอื่นแล้วก็คนขับรถก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะนอกนั้นก็จะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก็จะเป็นลักษณะของรถจักรยานยนต์ไปชนรถบรรทุกนะคะ อย่างที่สระบุรีเนี่ยอันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแหละ6 โมงกว่า6 โมงเช้า7 โมงประมาณนี้นะเป็นจักรยานยนต์เหตุนี้ก็ไปชนกับรถกระบะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายทั้งรถทั้งผู้เสียชีวิตออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อตอนช่วง11:50 นก็ได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุนะตรงช่วงบริเวณซอยอันดามันในพื้นที่บางเสาธงเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกอันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายแล้วก็เสียชีวิต1รายนะเดี๋ยวคงมีความคืบหน้านะคะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ค่ะคุณเสมาคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวมาว่าเรือ USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจะมาเทียบฝั่งที่แหลมฉบังนะก็หลายๆคนคงจะเห็นนะคนที่แบบว่าเขาทำคอนเทนต์นะบอกว่าเดี๋ยวจะมาพัทยากันนะเมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีคือเขาก็ทางด้านของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานกับทางด้านของที่พัทยาอยู่แล้วนะแล้วเขาก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะเขาบอกว่ามีกฎระเบียบของทหารด้วยเป็นข้อห้ามคร่าวๆก็คือเรื่องของการห้ามเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิดเลยนะคะห้ามขับรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ห้ามเด็ดขาดห้ามไปใช้สารเสพติดห้ามใช้กัญชาห้ามเข้าไปในร้านจำหน่ายกัญชาแล้วก็ห้ามใช้สารเสพติดทุกชนิดเลยนะแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ ที่หลังตะวันตกดินแล้วห้ามเข้าเด็ดขาดนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อห้ามคือถ้าเกิดว่ามันมีการฝ่าฝืนคือเขาไม่ได้มาแบบปล่อยเดียวๆเขาก็จะมีเป็นบัดดี้

ที่จะต้องดูแลกันด้วยนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนพอกลับขึ้นบนเรือก็จะมีความผิดทางวินัยด้วยนะคะเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเทศไทยที่ท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6โดยภารกิจทางทหารไม่มีเด็ดขาดนะเมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของท่านโฆษกกองทัพเรือนะยืนยันว่าเป็นการเข้ามาพักผ่อนซึ่งการเข้ามาเทียบท่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นท่าเรือของเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางด้านของทางจังหวัดที่จะต้องมีการประสานกับทางด้านของทางสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกนะว่าทางด้านของครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางทหารใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีการเข้าไปดูเรื่องของเป็นอะไรนะตารางของเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะซึ่งในส่วนของทหารที่เขาเดินทางมาทั้งหมดกับเรือลำนี้เนี่ยประมาณ500นายเข้าใจว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะพักอยู่บนเรือด้วยเพราะว่าจะมีโรงแรมที่ในพัทยาคร่าวๆเนี่ยที่ทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าก็จะมีที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่ฮาร์ดล็อกโรงแรมฮาร์ดล็อกกันนะแล้วก็อีกที่หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่ไหนคร่าวๆมี2ที่ตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นลักษณะเป็นนายทหารเรือระดับแบบขึ้นไปด้านเป็นอาจจะเป็นระดับสูงๆหน่อยที่มาพักที่ในโรงแรมแต่ว่าส่วนกำลังพลส่วนใหญ่ก็น่าจะพักอยู่ที่บนเรือเพราะว่าจะมีหลังจากที่เรือจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือแหลมฉบังตัวฐานที่ท่าเรือแหลมฉบังตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีรถเหมือนเป็นรถบัสอะไรเงี้ยคอยรับส่งอยู่ออกมาจากที่ท่าเรือตรงนี้นะซึ่งวันนี้เองเนี่ยพอตอนแรกที่คุยกับทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ดูคุณเสมาทุกสำนักข่าวรายงานหมดมาแล้วมาถึงแล้วอะไรเงี้ยรวมไปถึงคนที่เขาเป็นช่างภาพเขาก็อยากจะเก็บภาพอ่ะเนาะก็ไปนี่ขึ้นไปอยู่ที่มุมสูงอะไรต่างๆนานาพยายามเก็บภาพของเรือของสหรัฐอเมริกาลำนี้จากมุมสูงอุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่ดีที่สุดก็แบกกันขึ้นไปขึ้นที่สูงถ่ายภาพเก็บภาพอะไรกันต่างๆนานาเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้น่าจะไม่อนุญาตให้เข้าใกล้นะสำนักข่าวต่างประเทศอะไรเขาก็เกาะติดการที่เรือลำนี้มาแวะพักผ่อนที่ในประเทศไทยก็เข้าใจว่าน่าจะช่วงนี้2ถึง6เนี่ยเรื่องของกระแสเงินหมุนเวียนกระแสเงินมันก็จะสะพัดอยู่นะคะที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจริงๆไม่ได้คืออยากจะให้มองว่าพัทยาเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะที่น่าสนใจหลายๆเที่ยวหลายๆที่นะไม่ใช่เฉพาะที่ในพัทยาเท่านั้นนะแล้วก็ยังมีเรื่องของพวกของซูวิเนียร์อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะเก็บเป็นของที่ระลึกกับทางด้านของทหารเรือตรงนี้กลับไปได้นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเกือบลืมเรื่องของไฟไหม้เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสักสายๆหน่อย9โมงมีเหตุไฟไหม้นะคะเป็นอาคารอยู่ระหว่างการรื้อถอนค่ะเขาชื่อวานิซ่าคาร์เบเรโชนะอยู่ที่เขตลาดกระบังซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาคารที่เขาเลิกเหมือนเลิกกิจการไปอ่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จากอะไรนะคะก็คงต้องรอให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทางด้านในก่อนจะได้ทราบว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่ทางด้านของสิริราชก็มีการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะที่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลคุณฐานุตาอยู่ที่นั่นรายงานมาช่วงหนึ่งละเดี๋ยวช่วงบ่ายหลังจากที่พักเที่ยงเขาจึงการแบ่งกลุ่มแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็น่าจะมีรายงานเข้ามาในช่วงของคุณเสมานะคะเอาละค่ะช่วงนี้ส่งต่อคุณเสมาเท่านี้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับเดินทางกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนาบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงนะคะ
0: ครับ
2: มาแล้วค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ไม่ใช่ดิฉันมานะคะแต่ว่าเป็นเรือ USS อับราฮัมลินคอนค่ะ
0: ครับ
2: เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วง9นาฬิกานะคะ
0: ครับ
2: โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยรายงานว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเข้าเทียบท่านะคะที่ในช่วงประมาณ9นาฬิกาค่ะที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะคะเข้าเทียบท่าเป็นท่าเรือนะคะของบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดนะคะซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ก็มีกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐลาว 5,000 นายนะคะ
0: ครับ
2: โดยเรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนก็ไม่ใช่มีลำเดียวยังมีเรือลำอื่นด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะในชั้นนิมิสนะคะซึ่งเป็นชั้นเรียกว่าชั้นสูงนะคะพร้อมกับทหารประจำเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่9แล้วก็กองเรือพิฆาตที่21รวมถึงฝูงบิน9นะคะฝูงของรวมถึงฝูงบิน9ฝูงของกองบินนะคะประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะคะก็กำลังพลทั้งหมดอย่างที่บอกนะคะทั้งหมดก็ประมาณ 5,000 นายการเดินทางมาถึงแหลมฉบังครั้งนี้นะคะทางพลเรือตรีโรเบิร์ตอีลอฟลินนะคะผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ฐานเรือและนาวิกโยธินของเราได้พักผ่อนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรที่จะได้รับอย่างยิ่งนะคะอีกทั้งยังส่งผลให้ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและก็พันธะไมตรีที่เข้มแข็งและยาวนานระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยด้วยนะคะภารกิจที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีบรรลุความสำเร็จเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจในความเป็นมืออาชีพและก็ความเชี่ยวชาญของสมาชิกทุกคนครั้งนี้ก็เลยให้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะเขาจะอยู่ที่แหลมฉบังเรือจะจอดอยู่ประมาณวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้นะคะ
0: ครับ
2: เขาบอกว่าการพักมาที่พักประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะคุณเสมาเขาบอกว่ากองเรือของสหรัฐเนี่ยนะคะอับราฮัมลินคอนเนี่ยมาเป็นครั้งนี้นะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะครั้งแรกเมื่อปี2549ค่ะเดินทางมาพร้อมเรือคุ้มกันจำนวน4ลำนะคะก็จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเหมือนกันแล้วก็ครั้งที่2เมื่อปี2555ก็แวะพัก5วันแล้วก็ครั้งนี้2569นะคะก็เรียกว่ากลับมาเยือนในรอบ20ปีค่ะแล้วก็พร้อมกับกองเรือแล้วก็กำลังพลอีก 5,000 นายนะคะเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็เตรียมเสบียงนะคะก็บอกว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ปฏิบัติภารกิจมายาวนานถึง9เดือนนะคะเรียกว่ายาวนานถึง9เดือนและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้พักค่ะทุกคนก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่บอกค่ะพัทยาเราก็ยินดีต้อนรับเวลคัมอย่างมากนะคะขึ้นป้ายต้อนรับอย่างเต็มที่ทั้งเจ้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะที่มาแวะเยี่ยมเยือนประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมาต่อกันที่ข่าวเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยบ้างนะคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ค่ะอ่านคำพิพากษาอาญาศาลอาญานะคะคดีหมายเลขคดีดำที่นายฤทธิลงชื่นจิตนะคะเป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นจำเลยเรื่องของละเมิดเรียกค่าเสียหายนะคะกรณีที่เมื่อวันที่26มกราคมปี2552ขณะที่นายณรงค์ฤทธิ์นะคะขออภัยนายฤทธิลงค่ะชื่นจิตตอนนั้นอยู่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 ค่ะถูกตำรวจของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีจับกุมและทรมานโดยการทำร้ายร่างกายเพื่อที่จะให้รับสารภาพในคดีวิ่งราวนะคะแต่ต่อมาตำรวจและอัยการก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตัวจริง นายฤทธิรงค์จึงได้ฟ้องจับกุมจึงได้ฟ้องนะคะผู้ที่จับกุมแล้วก็ทรมานตัวเองนะคะโดยศาลคดีอาญาสั่งจำคุกเจ้าที่ตำรวจท่านนั้นเป็นเวลา1ปี4เดือนแล้วก็ปรับเป็นเงิน 8,000 บาทแล้วก็ให้รอโทษจำเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีนะคะซึ่งคุณฤทธิรงค์ก็ฟ้องแพ่งด้วยนะคะในคดีนี้โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นนะคะมีคำพิพากษาให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณฤทธิรงค์เป็นจำนวนเงิน 3,380,000 บาทค่ะแล้วก็พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วยนะคะต่อมาคุณฤทธิรงค์ได้ยื่นอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ได้มีคำพิพากษานะคะแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นค่ะโดยให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะชำระเงินให้กับคุณฤทธิรงค์เป็นเงิน 4,380,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนะตั้งแต่วันที่28มกราคม2552จนถึงวันที่10เมษายน2564นะคะและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนกว่าจะชำระเสร็จนะคะให้แก่โจทก์ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจับแพะในคดีวิ่งราวทรัพย์นะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกองทุนน้ำมันค่ะทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ออกประกาศฉบับที่141นะคะพุทธศักราช2569เรื่องของการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันนะคะอัตราเงินชดเชยและก็อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีผลวันนี้ค่ะ2กันยายน2569นะคะโดยประกาศระบุว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างต่อเนื่องและก็รักษาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะโดยคำนึงถึงกรณีราคาขายน้ำมันราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมก็คือมากกว่า30บาทต่อลิตรนะคะรวมถึงการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนต้องเป็นมาตรการระยะสั้นจะทอนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็หลีกเลี่ยงการอุดหนุนข้ามกลุ่มนะคะสำหรับอัตราใหม่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุน5บาทต่อลิตรนะคะขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20ได้รับเงินชดเชยนะคะจากกองทุน 9.43 บาทต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมนะคะกำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง1บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะและน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพในเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันจากกลุ่มธุรกิจพลังงานให้มีสัดส่วนผสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดนะคะส่งเงินเข้ากองทุน1บาทต่อลิตรค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดให้ส่งเงินเข้ากองทุน1บาท20สตางค์ต่อลิตรนะคะและน้ำมันเตาส่งเงินเข้ากองทุน6สตางค์ต่อลิตรค่ะทางด้านของกลุ่มน้ำมันเบนซินนะคะกำหนดให้อัตราส่งเงินเข้ากองทุน 6.6 บาท14สตางค์ต่อลิตรขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอลนะคะ95แล้วก็แก๊สโซฮอล91ได้รับเงินชดเชยจากกองทุน 0.98 บาทต่อลิตรนะคะเท่ากันนะคะทั้ง95แล้วก็91โซฮอล95แล้วก็โซฮอล91ส่วนแก๊สโซฮอล E20 ได้รับเงินชดเชย 4.4 บาท 62 สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล E85 ได้รับเงินชดเชย 2.77 สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10สตางค์ต่อลิตรนะคะทั้งนี้อัตราดังกล่าวใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรเพื่อใช้ภายในประเทศรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าเพื่อใช้ในราชอาณาจักรโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นไปค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของราคาทองนะคะทองคำในประเทศค่ะวันนี้คุณเสมาเปิดตลาดครั้งแรกนี่นะคะโอ้ปรับลงไป 1,150 บาทเลยในการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกหลังจากนั้นก็ปรับสลับบวกลบนะคะโดยจนถึงตอนนี้ปรับไปแล้วครึ่งวันเช้าเนี่ยปรับไปแล้ว16ครั้งนะคะก็โดยมี เป็นการปรับลบไป5ครั้งแล้วก็ปรับบวกไป11ครั้งค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยปรับลงไปถึง 1,150 บาทนะคะจนถึงตอนนี้ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้ายังลบอยู่900บาทค่ะคุณเสมานะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,950 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,150 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,597.88 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,950 บาทต่ำกว่า 70,000 แล้วนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,321 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.32 บาทนะคะทางด้านของหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์นะคะหรือว่า DXY ยังคงปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 99.0 จุดนะคะขึ้นไปอีกรวมทั้งบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็ได้ปรับตัวขึ้นไปอีกนะคะเป็นวันที่5สู่ระดับ 4.79% จาก 4.63% นะคะเนื่องมาจากที่นายไมเคิลบาร์ผู้ว่าการเฟดนะคะได้ส่งสัญญาณอย่างแข็งกร้าวเช่นเดียวกับนายเควินวอชประธานเฟดนะคะระบุว่าหากเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มไม่ชะลอตัวลงสู่เป้าหมายคือ 2% เฟดควรจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC นะคะในการประชุมวันที่16กันยายนนี้นะคะและก็ชี้ว่าผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางกำแพงภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังผลักดันให้เงินเฟ้อหลุดกรอบเป้าหมายไปอีกนะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent แล้วก็เวสเท็กซัสนะคะยังคงมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สหรัฐได้เตรียมยกระดับนะคะมาตรการคว่ำบาตรภาคธนาคารกับธนาคารอิหร่านนะคะ
0: ค
2: แล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเพื่อจะตัดขาดทางเส้นทางเศรษฐกิจของอิหร่านนะคะแล้วก็ทางฝั่งอิหร่านก็เตรียมตอบโต้อย่างแข็งกร้าวด้วยการขู่นะคะว่าจะสกัดไม่ให้น้ำมันถูกส่งออกจากอ่าวเปอร์เซียนะคะหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบีย2ลำถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซค่ะส่วนปัจจัยที่บอกมาเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อนะคะก็ปรับตัวขึ้นในอนาคตแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นผลลบต่อราคาทองคำค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทางด้านของกองทุน SPDR นะคะซื้อทองคำเพิ่มอีก 4.28 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,046.64 ตันนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันค่ะดิฉันดูล่าสุดให้นะคุณเสมา
0: ครับ
2: ราคาน้ำมันล่าสุดนะคะทางเวสเท็กซัสนะคะขึ้นไปอีก28เซนต์ราคาขายโอ้ขึ้นไปถึง90แล้วนะคะ 90.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะเบรนท์ก็เหมือนกันเบรนท์เกิน90ไปแล้วคุณเสมา
0: ครับ
2: เพิ่มขึ้นไปอีก65เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 95.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะเรียกว่าปรับขึ้นไปเกิน90กันแล้วค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนี่ก็ระดมโจมตีซึ่งใส่กันตอนนี้เรียกว่าวันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
0: ค
2: แล้วก็ล่าสุดค่ะเรื่องของตลาดหุ้นไทยตอนนี้หุ้นไทยนะคะครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,578.41 จุดนะคะลดลง 10.27 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 37,367.81 ล้านบาทค
0: ่
2: ะนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะเกิดเหตุสันเขาเรียกว่าอะไรคะสะเทือนขวัญ นะกลางวันแสกๆเลยกลางไทม์สแควร์นะคะในนิวยอร์กแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะเมื่อรองประธานของ Bank of America นะคะธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐถูกแทงเสียชีวิตนะคะในช่วงเวลากลางวันกลางไทม์สแควร์เลยนะคะท่ามกลางผู้คนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากตำรวจระบุเบื้องต้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มไม่มีการยั่วยุนะคะผู้เสียชีวิตคือเอรินปิอาเซนตี้อายุ32ปีค่ะทางเจ้าที่ตำรวจนะคะของนิวยอร์กหรือว่า NYPD ยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตขณะที่ Bank of America ก็ออกมายืนยันว่าได้สูญเสียพนักงานจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากข้อมูลครับพบว่านะคะปิอาเซนตี้ดำรงตำแหน่งรองประธานหน่วยเข้าทำงานกับธนาคารของ Bank of America เนี่ยนะคะมาได้ประมาณ18เดือนค่ะ Bank of America ระบุว่ารู้สึกตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเพื่อนร่วมงานนะคะพร้อมกับยกย่องว่าเธอเป็นสมาชิกทีมที่มีคุณค่าและก็จะเป็นที่คิดถึงอย่างมากโดยธนาคารยังส่งความเสียใจไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิดของเธอด้วยนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนประมาณ 16:24 นะคะวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณใกล้กับถนนเวส42นะคะแล้วก็เซเว่นแอเวนิวนะคะในย่านมิดทาวน์ของแมนฮัตตันส่งผลให้พื้นที่โดยรอบเนี่ยเกิดความโกลาหลขณะที่รถฉุกเฉินจำนวนมากเนี่ยเข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะทาง NYPD ระบุว่านอกจากปีอาร์เซนตี้แล้วก็ยังมีผู้ชายอีกคนนึงนะคะวัย68ปีซึ่งไม่ได้เปิดเผยรายชื่อก็ได้รับการแทงเหมือนกันได้รับบาดเจ็บนะคะขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการทรงตัวค่ะตำรวจเปิดเผยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบนะคะพาเมล่าซิสเนรอสนะคะหญิงวัย49ปีถือมีดขนาดใหญ่2เล่มแล้วก็เดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจก็ใช้อาวุธปืนยิงเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเจสสิก้าทีทผู้บัญชาการของ NYPD ระบุว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้เป็นการทำร้ายดูเหมือนจะเป็นการทำร้ายแบบสุ่มและไม่มีการยั่วยุแล้วก็เปิดเผยว่าซีเนลอสมีประวัติด้านสุขภาพจิตนะคะที่อยู่ในบันทึกของตำรวจค่ะขณะเดียวกันทีมรักษาความปลอดภัยของ Bank of America ก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนการสอบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่แล้วก็ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานและพนักงานของธนาคารนะคะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเหตุอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งที่เกิดขึ้นในย่านแมนฮัตตันนะคะอย่างไรก็ตามข้อมูลของ NYPD ระบุว่าภาพรวมอาชญากรรมในนิวยอร์กมีแนวโน้มลดลงโดยในช่วง7เดือนแรกของปีรวมถึงเดือนกรกฎาคมนะคะมีในเมืองได้มีจำนวนเหตุยิงแล้วก็ผู้ตกเป็นเหยื่อจากเหตุยิงและคดีฆาตกรรมต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์นะคะสำหรับปีนี้ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้น
3: ด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEAE Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
6: อุ้ย
5: จากสสส

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เดินทางกันต่อครับอยู่กับจสร้อยนะครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณผู้ชมผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรับพีคุณวิรัตคุณกระปุกแดงคุณ AA พี่พัชนีคุณปรมินทร์พี่ตู่ระยองคุณเอกชัยแล้วก็คุณสุวรรณทองนะครับบอกว่าวันนี้ภาษีเจริญไม่มีแดดท้องฟ้ามัวๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยร่วมกันอวยพรวันเกิดครบรอบ35ปีของสถานีวิทยุจสร้อยของเราขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่านเลยที่พิมพ์ข้อความเข้ามาร่วมอวยพรนะครับกับทางจสร้อยนะครับหลายท่านก็บอกว่าอยากให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกยาวนานเลยนะครับคุณประภัยก่อนหน้านี้แจ้งเป็นอุบัติเหตุมานะครับอยู่ถนนราชพฤกษ์ก่อนถึงแยกรัชดาท่าพระ200เมตรเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าครับคุณประภัยบอกว่ามีกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเอิร์ธครับอยู่ซอยสุขุมวิท50ก่อนถึงแยกทางขึ้นลงทางด่วนเล็กน้อยนะครับมีชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันเลยเป็นแท็กซี่1คันแล้วก็เก๋งอีก2คันทั้งหมดเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเราประสานงานสนพระโขนงให้ครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณตีอยู่ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางลงรัชดาท่าพระประมาณ200เมตรนะครับมีรถกระบะเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ครับแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งขวาไม่ได้แจ้งเรื่องคนเจ็บมานะครับบอกว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้น่าจะเป็นจุดเดียวกับคุณประภัยหรือเปล่าครับที่คุณตีแจ้งเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะครับเราประสานงานสน.ตลาดภูให้แล้วนะครับที่บอกว่าเป็นกระบะชนกับจักรยานยนต์สรุปว่ามีคนเจ็บนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องที่ให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกรัชดาท่าพระนะครับก่อนถึงทางลงรัชดาท่าพระประมาณ200เมตรนะเป็นจุดเดียวกันนะครับที่คุณตีกับคุณประภัยแจ้งเข้ามาเนี่ยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าอยู่เลนขวานะครับมีคนเจ็บด้วยฝากท่านที่ตามหลังมาระมัดระวังด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วการจราจรชะลอตัวครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอกรินมีจักรยานยนต์จอดกลางสะพานข้ามแยกพาราไดซ์นะครับศรีนครินทร์ฝั่งขาออกเป็นรถจักรยานยนต์สีครีมเขาบอกว่าจำทะเบียนไม่ได้นะจอดแบบเอาขาตั้งขึ้นอะไรก็คือแบบจอดแบบเรียบร้อยเลยอ่ะจอดชิดอยู่ฝั่งซ้ายสุดไม่เห็นคนขับนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งที่คุณเอกลินฝากข้อมูลไว้หลังใหม่คุณชัยรัตน์อยู่ลาดพร้าวเป็นฝั่งขาออกบางกะปิที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของ4แยกบางกะปิมาจาก3แยกบางกะปิเขาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งนะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแถวแฮปปี้แลนด์บางกะปิยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านคุณกิติชัยฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นแว่นสายตาแต่ว่าเป็นสีดำนะฮะเขาบอกว่าตัวกรอบเป็นลักษณะอลูมิเนียมสีดำแล้วก็เลนส์ใสเหน็บไว้ที่เสื้อก็คิดว่ามันน่าจะตกหล่นตอนกำลังจะลงจากรถแท็กซี่นะครับเขียวเหลืองแต่ว่าทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ่ายรูปไว้นะแล้วก็เห็นว่าเป็นททหารสอเสือ8976กทม.แต่บอกว่าเป็นเขียวเหลืองนะขึ้นมาจากทองเคหะบางทองเคหะนะครับแล้วก็มาลงที่ Impact เมืองทองธานีด้านนั่งบริเวณด้านหลังคนขับรถแท็กซี่นะเมืองใหม่14เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ที่เกิดเหตุตอนนี้นะคะคือทุกคนแยกย้ายแล้วค่ะ
0: เป็นรถ อะไรชนกันคู่กรณีค่ะ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์กับรถบรรทุกโค้กค่ะรถส่งโค้กอะค่ะ
0: อืมเห็นบอกว่ามีตอนแรกคือสาหัสหรือว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็คือซ้อนสามมาคนขับก็คือเป็นเพศชายคือผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส2รายก็คือเป็นเพศหญิงทั้งคู่ค
0: ่ะอายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับทั้ง3คน
1: ทั้ง3คนรายมีชื่อรายชื่อ
0: ครับ
1: อายุก็ประมาณ30 31
0: เอาไว้กลางคนเนาะประมาณนั้น
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีผลกระทบเรื่องจราจรยังไงไหมครับ
1: ก็คือถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็จะช่วยกันใช้ผ้าขาวไปคุมศพที่เสียชีวิตคือเขากระโหลกศีรษะเปิดเนาะผู้เสียชีวิตที่เป็นชายกระโหลกศีรษะเปิดแล้วก็ผู้บาดเจ็บหญิงหนึ่งรายนี่ก็คือหายใจเป่าปากอีกหนึ่งรายคือไม่ตอบสนองใดๆก็ยังหายใจอยู่ก็แฟบยังมีอยู่แล้วก็ปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุรอกู้ชีพมารับก
0: ็
1: เป็นกู้ชีพของโรงพยาบาลจุฬาลัยสามกับกู้ชีพของโรงพยาบาลรามาค่ะแล้วก็พอมาถึงเสร็จทางกู้ชีพก็นำผู้บาดเจ็บหญิงหนึ่งรายขึ้นรถกู้ชีพจุฬาลัยสามอีกหนึ่งรายก็เป็นของกู้ชีพรามาแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นนคร68ซึ่งเป็นพนักงานของมูลที่ร่วมกตัญญูค่ะนำส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลรามาค่ะ
0: แล้วตอนนี้ที่เกิดเหตุการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: จราจรตอนนี้นะคะคือเคลียร์เรียบร้อยค่ะจราจรมีร้อยเวรมาที่เกิดเหตุแล้วก็จราจรทุกคนมาช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วก็เอารถเคลื่อนย้ายรถขึ้นข้างริมฟุตบาทค่ะจราจรปกติแล้วค่ะตอนนี
0: ้ก็เปิดแล้วนะฮะเป็นท้องที่อะไรครับสภ.
1: บางเสาธงค่ะ
0: บางเสาธงนะครับอันนี้มันอยู่ในซอยอันดามันเลยเหรอครับใช่ไหมครับคือข้างในซอยใช่ไหม
1: อยู่ใกล้เคียงบ้านกำนันประจวบ
0: ครับก็ไม่ได้มีผลไม่ได้กระทบมาทางฝั่งเทพารักษ์อะไรตรงนั้นใช่ไหมครับกระทบไหม
1: อ๋อไม่มีผลครับก็คือเป็นภายในซอยค่ะก่อนถึงเข้าไปในเคหะข้างหลังเคหะ
0: ครับรับแจ้งตอนกี่โมงครับเหตุนี้ครับ
1: คะ
0: รับแจ้งตอนกี่โมงได้ครับ
1: รับแจ้งช่วงเวลาแป๊บนึงนะประมาณ10:58อะค่ะ
0: อ๋อประมาณเกือบ11โมงเนาะประมาณนั้นก็ดำเนินการ
1: ใช่ค่ะเกือบ11โมง
0: ตอนนี้การจราจรก็เท่ากับว่าเป็นปกติใช่ไหมครับไม่ได้ติด
1: ปกติหมดเลยค่ะ
0: ได้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับเมืองใหม่14ครับร่วมกตัญญูขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับเมืองใหม่14นะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายอยู่ในช่วงวัยกลางคนนะครับเป็นผู้ชายเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็สาหัส2รายเป็นผู้หญิงนะครับพื้นที่สภ.บางเสาธงอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ภายในซอยอันดามันที่บางเสาธงสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมไม่ควรจบแค่ราชการระดับปฏิบัติการสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: โรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าจากข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับพบว่าการทุจริตมีลักษณะเป็นระบบคล้ายองค์กรอาชญากรรมจึงไม่ควรจบเพียงแค่การเอาผิดข้าราชการบางรายแต่ต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยระบุว่าแม้รัฐบาลยืนยันไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องแต่ข้อมูลและพยานที่ได้รับมีทั้งนักการเมืองผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและอาจมีบุคคลสำคัญในพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานจำนวนมากแม้บางส่วนเป็นข้อมูลลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็มีความชัดเจนมากจริงๆโดยนายรังสิมันยังตั้งข้อสังเกตว่าหากบุคคลทางการเมืองเข้ามาพูดคุยรับรู้ข้อมูลหรือพบปะกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสอบย่อมเรื่องที่ต้องตรวจสอบรวมถึงข้อมูลว่าข้าราชการบางรายอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองส่วนกรณีมหาวิทยาลัยบูรพาขอคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังต่อสู้กับการทุจริตหรือกำลังต่อสู้กับคนที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเพราะหากผู้ให้ข้อมูลถูกข่มขู่จะทำให้คนที่มีข้อมูลไม่กล้าออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าเป้าหมายของคณะกรรมการคือการค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังการทุจริตและจะเดินหน้าตรวจสอบเพื่อให้เรื่องไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบนต่อไปนี่เป็นคนชัยพฤกษ์เองครับ
2: ขวัญอุษามณีพร้อมปานเทพและแม่แตงโมแจ้งความปมภาพถ่ายอ้างเป็นแตงโมอยู่หัวเรือจ่อขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่มีโอกาสรื้อคดีใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: นายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมขวัญอุษามณีและนางพนิดาแม่ของแตงโมเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีกับกติกกรณีอ้างว่านำพยานหลักฐานข้อมูลเท็จสู่สำนวนโดยนายปานเทพระบุว่าภาพเวลา 20:32 นซึ่งถูกใช้ในสำนวนและชั้นศาลเป็นภาพกระติกกับแตงโมอยู่บนหัวเรือแต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรือคนละลำกันและบุคคลในภาพคือขวัญอุษามณีซึ่งขวัญยืนยันว่าเป็นภาพของตนเองจริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยภาพเวลา 21:56 นมีการตัดต่อขณะที่ภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นภาพกระติกเวลา 22:13 นของวันเกิดเหตุกับพบว่าไฟล์ต้นฉบับระบุเวลาถ่าย 21:57 ด้านขวัญอุษามณีระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาจึงตัดสินใจออกมาเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและไม่ได้ต้องการโจมตีใครนายปานเทพระบุต่อว่าหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลพยานบิดเบือนลูกโซ่หากตรวจสอบพบการบิดเบือนหลักฐานทั้งภาพถ่ายเวลาหรือข้อมูลสำคัญในคดีอาจนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการบิดเบือนข้อมูลเจ้าหน้าที่อาจถูกหลอกให้เชื่อหรืออาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนคดีซึ่งทั้งหมดต้องตรวจสอบตามกระบวนกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ปิดท้ายที่เรือในกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมริมคอนเดินทางถึงแหลมฉบังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตามกำหนดเมื่อวันที่2กันยายน2569โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมริมคอนเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังขณะที่เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี USS Frank E. Peter Sen Jr. เทียบท่าที่ศรีราชาและเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถี USS Robert Small เดินทางเข้ามาตพุทธตามกำหนดการเยือนท่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐ
5: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันครับในช่วงเวลานี้ทำงานทุกวันครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาได้ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวช่วยภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดใน5ปีหรือว่า60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSP Contact Center นะครับ1115หรือว่าเว็บไซต์ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยครับเมื่อสักครู่นะครับมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเข้ามานะครับที่บอกว่าราชพฤกษ์นี่เราก็มีการประสานงานไปทางท้องที่สนตลาดพูสรุปว่ามีคนเจ็บนะครับจักรยานยนต์ชนกับกระบะนะแล้วก็อยู่ทางที่จะเบี่ยงลงรัชดาท่าพระราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับก็ส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวผ่านพ้นไปก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีซอยสุขุมวิท50ที่บอกว่ามีชนกัน3คันนะครับแท็กซี่1เก่ง2ก็มีการประสานงานสนพระโขนงให้แล้วอยู่เลนขวานะครับบริเวณจุดดังกล่าวอยู่เลนขวาแจ้งไปทางพื้นที่รับทราบแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะเป็นประจำนะครับวันนี้วันพุธนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราก็เป็นประจำทุกวันพุธนะครับเดี๋ยวติดตามกิจกรรมช่วงวันพุธบ่ายๆแบบนี้นะครับพบกับคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
1: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: แม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับคำถามง่ายมากครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพียงแค่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมหน่อยนะฮะว่าถ้าวันนี้คุณจะต้องไปซื้อสินค้าของแบรนด์แม่ประนอมเนี่ยคุณจะไปซื้อที่ไหนแล้วก็ซื้ออะไรนะครับเลือกได้มากกว่า1อย่างนะกอไก่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำหรือว่าตลาดใกล้บ้านขอควายช็อปออนไลน์ครับผ่าน Shopee Lazada TikTok นะฮะโทรเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808 1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าจะตอบใน YouTube คอมเมนต์ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าตอนเฉลยมานะครับตอนที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเราจะทำการสุ่มแรนดอมถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชมใน YouTube ได้เป็นผู้โชคดีคุณจะต้องแอดไลน์ของจส100แล้วติดต่อกลับมาทาง LINE @js100 เพราะฉะนั้นถ้าใครจะตอบทาง YouTube แนะนำให้เพิ่มเพื่อนใน LINE @js100 ของเราก่อนนะครับเพิ่มเพื่อน @js100 ถ้าประกาศรายชื่อผู้โชคดีคุณถูกสุ่มได้ใน YouTube นะให้คุณแจ้งชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับมาทาง LINE แอดของทางจส100ด้วยส่วนท่านใดโทรเข้ามาร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นเบอร์1137หรือว่าดอกจัน1808ถ้าประกาศรายชื่อแล้วสุ่มได้ท่านเป็นผู้โชคดีท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าตอนก่อนที่ท่านจะตอบเนี่ยทางทีมงานจะขอชื่อนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะฮะก็ต้องรออดใจรอเราจะติดต่อกลับตามคิวจะมีทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมนะครับทั้งหมดก็เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย9รายการแล้วก็รวมกับกระเป๋าอีก1ใบที่ใส่บรรจุภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมดไว้ก็จะเป็น10รายการพอดีเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมทั้ง2ท่านผู้

0: โชคดีทั้งสองท่านในแต่ละพุธก็จะได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ท่านต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยนะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรกลับไปหาท่านได้เลยนะครับว่าท่านเป็นผู้โชคดีแต่เดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการเราจะมาสุ่มพร้อมๆกันใน YouTube นะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีทางคุณยุวดีด้วยนะฮะนี่ก็ร่วมอวยพรวันเกิดจสร้อยมาพี่ตู่ระยองด้วยคุณละพีคุณกระปุกแดงคุณปลั๊กนะฮะคุณพัดสวัสดีด้วยนะครับพี่พันมาแล้วนะฮะคุณชรินนะครับสวัสดีครับพี่พรจันทร์สวัสดีฮะแล้วก็ร่วมตอบคำถามมาด้วยนะพี่พรจันทร์บอกว่าไปที่เซเว่นร้านสะดวกซื้อไปซื้อน้ำพริกเผาข้อกอกไก่คุณกระปุกแดงบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาที่เซเว่นนะครับคุณระพีบอกว่าเป็นขอไข่นะไปซื้อน้ำพริกมะขามกับน้ำพริกตาแดงอันนี้เลือก2ผลิตภัณฑ์เลยนะครับคุณพงศกรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอบข้อไหนครับ
1: ตอบข้อกอไก่ครับแล้วก็ซื้อน้ำจิ้มไก่ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านครับผม
0: ครับผมทำไมถึงติดใจน้ำจิ้มไก่ของแม่ประนอมครับมีเหตุผลไหมครับ
1: ครับก็เป็นสูตรออริจินอลนะครับแล้วก็คุณชิมกับหลายๆแบรนด์ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาแต่ว่าส่วนน้ำจิ้มไก่ก็ต้องยกให้เขาเลยเพราะว่าเรื่องของเท็กเจอร์กำลังดีเลยไม่หนืดไม่จางเกินไปครับ
0: ครับผมใช้แม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: นานแล้วครับตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับ
0: โอ้ติดตามมาประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับคุณพงศกร
1: สัก20ปีได้แล้วครับ
0: ว้าวนะครับได้เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธานินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับคุณธานินตอบข้อ
2: ร้านขายของชำครับผม
0: อ๋อไปซื้ออะไรครับของแม่ประนอม
2: ก็น้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่ครับ
0: อ๋อทำไมต้องเป็น2ตัวนี้ครับมีเหตุผลไหม
2: มีเหตุผลไหมเพราะมันพูดง่ายถ้าน้ำพริกเผาทำต้มยำผัดหอยลายอย่างเงี้ยฮะน้ำจิ้มไก่พวกของทอดอะไรจิ้มได้หมดแม้จะผักทอดอะไรก็จิ้มได้นะ
0: อ๋อใช้ของแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: โอ้สิบกว่าปีแล้วครับ
0: สิบกว่าปีเนาะอะไรทำให้เราไม่เปลี่ยนใจจากแม่ประนอมครับพี่ธานิน
2: เป็นน้ำพริกที่ว่าอร่อยฮะ
0: ถูกปาก
2: แบบที่ว่าถูกปากแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยคือว่าเครื่องเทศอ่ะแน่นครบทุกรสเลยฮะ
0: อ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะพี่ธานินนะ
2: ครับผมแล้วก็ให้เบอร์เดนนะครับเจ้าสร้อยครับ
0: โอ้ขอบคุณครับติดตามเจ้าสร้อยมานานหรือยังครับเนี่ย
2: โอ้ยหลายปีแล้วครับผมตั้งแต่ขับรถมาได้เป็นเนี่ยเปิดเจ้าสร้อยตลอดเลยครับ
0: อ๋อกี่ปีแล้วครับ30ถึงไห
2: ม
0: ยี่สิบ
2: เอาแค่25พอคร
0: ับ อ๋อ25ปีโอเคขอบคุณครับคุณธานิน
2: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะติดตามจอสร้อยมา25ปีนะครับคุณคาซ่าเอ้าคุณคาซ่าเกิดวันเดียวกับจอสร้อยเลยเหรอโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณคาซ่านะครับเกิดวันเดียวกันเลยเขาบอกว่าเขาเกิดวันเดียวกับจอสร้อยเลยนะครับแล้วก็ขอร่วมสนุกกับแม่ประนอมด้วยตอบข้อขอไข่นะครับอ๋อจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าจะไปซื้ออะไรของแม่ประนอมครับคุณเอกชัยบอกว่าไปซื้อน้ำพริกเผาที่เซเว่นตอบกอไก่ครับนะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงก็ร่วมอวยพรจสร้อยมาด้วยนะครับอ๋อขอบคุณมากครับนะฮะอ๋อเสมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วครับผมมาอยู่ที่จสร้อยประมาณ15ปีนะครับ15ปีอ่ะใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกนะครับยังพอมีเวลานะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าจะร่วมสนุกผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าตอนสุ่มรายชื่อมาแล้วคุณผู้ชมทาง YouTube เป็นผู้โชคดีเนี่ยคุณจะต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาให้เจ้าหน้าที่นะครับทาง LINE @JS100 ของเราด้วยนะครับคุณคาซ่าบอกว่าไปซื้อน้ำจิ้มไก่กับน้ำพริกเผาอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆท่านเนี่ยชอบมากนะครับน้ำจิ้มไก่น้ำพริกเผาของแบรนด์แม่ประนอมเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียนะนะครับก็อร่อยจริงๆนะครับหลายท่านถูกอกถูกใจในรสชาติแล้วก็ที่สำคัญผมแอบกระซิบนิดนึงว่าในของรางวัลน่ะที่ท่านจะได้อ่ะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมอ่ะหนึ่งในนั้นน่ะมีน้ำจิ้มไก่ด้วยนะแล้วก็มีน้ำพริกเผาด้วยนะ เออนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเล็งๆอยู่จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อครับเดี๋ยวถ้าหมดค่อยว่ากันใหม่เออแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับเขาแจกให้นะตอนนี้เขาแจกให้นะครับสามารถร่วมสนุกได้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหลายๆท่านชอบมากครับน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมเนี่ยนะฮะจริงๆน้ำพริกเผาไทยนี่เขามีหลายสูตรนะแต่ว่าสูตรที่ทุกๆท่านจะชอบแล้วก็ใช้กันมานานนี่ก็คือสูตรดั้งเดิมออริจินอลเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาล้มล้างได้ เป็นสูตรที่แบบทุกคนชอบมากแล้วแบบทุกครัวทุกบ้านต้องมีติดบ้านใช่ไหมครับหลายๆท่านนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันอร่อยถูกปากนะฮะรสชาติแบบไทยแท้ดั้งเดิมอ่ะมันก็แน่นอนอ่ะไม่อย่างนั้นโอ้ยเขาอยู่มาตั้งกี่ปีอ่ะนะอยู่มานานกับเจ้าสลออีกนะแม่ประนอมเนี่ยหลายท่านนี่ติดตามมานะครับคุณวาสนาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: สวัสดีครับพี่วาสนาตอบว่า
3: ไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต
0: อ๋อไปซื้ออะไรเอ่ย
3: ไปซื้อหลักๆ2อย่างน้ำจิ้มบวยกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำค่ะ
0: อ่ะน้ำจิ้มบวยเอามาทำอะไรอะครับ
3: เอามาจิ้มของทอดให้เด็กๆนะ
0: คะอ๋อมันจะหวาน
3: ๆใช่เด็กชอบเวลามีของทอดก็จะต้องใช้อ่ะค
0: ่
3: ะ
0: ใช้มานานแค่ไหนแล้วพี่วาสนา
3: ก็ตั้งแต่พี่เด็กอะพี่แม่พี่ใช้น้ำพริกเผาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พี่ก็เป็นคุณป้า
0: โอ้ติดตามมายาวนานเลย
3: ยาวนานมากยาวนานมาก
0: ได้ๆเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่วาสนา
3: ฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าสอร้อยด้วยนะคะ
0: ยินดีเลยครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนุกกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเฉลยกันไม่ต้องเฉลยสิเพราะว่าทุกท่านตอบมามันไม่มีถูกไม่มีผิดเดี๋ยวมาสุ่มกันแล้วกันนะสุ่มต้องใช้คำว่าจับฉลากหาผู้โชคดีนะครับเพราะว่าทุกท่านตอบมาก็มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลด้วยกันทั้งหมดเลยพี่พัชรีมาปิดท้ายนะพี่พัชรีบอกว่าตอบกอไก่แล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของน้ำพริกเผาของแม่ปันนอมอ่ะนะครับสุ่มระหว่างที่รอด้านนอกสุ่มนะข้างในก็จะมาดูรายชื่อกิฟต์เซตเป็นผลิตภัณฑ์9รายการแล้วก็กระเป๋าใส่ผลิตภัณฑ์อีก1ใบก็ทั้งหมด10รายการพอดีนะครับที่ผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้เนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นชุดกิฟต์เซตจากแม่ปันนอมผลิตภัณฑ์1น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10กระเป๋าจากแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับจะได้สะพายกลับถือกลับแบบสวยๆหล่อๆเก๋ๆเท่ๆกันเลยนะฮะอ่ะผู้โชคดีทั้ง2ท่านจับฉลากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่หน้าจอผมแล้วผู้โชคดีท่านที่1ประจำวันนี้แหมวันนี้วันดีด้วยนะวันครบรอบของจอสร้อยด้วยนะ35ปีด้วยนะท่านแรกคุณพงศกรนพพนาคีพงครับดีใจกับคุณพงศกรด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจอสร้อยที่คลองเตยนะครับผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ได้แก่คุณนุตราวังสโรจครับดีใจกับคุณนุตราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจอสร้อยของเรานะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณแม่ประนอมสามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลสนุกๆกันแบบนี้นะฮะได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปครับช่วงนี้ขอบคุณคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
4: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง2ท่านประจำวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะครับวันนี้อุ่นหนาฝาข้างนะครับอบอุ่นมากครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานพันธมิตรกับทางจสร้อยของเรานะครับเดินทางมานะครับ แวะเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาร่วมอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพร้อมกับของฝากนะครับเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆนะครับทุกหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับทางจสร้อยของเราเลยนะฮะมีทางคุณน้อยมิเตอร์เมื่อสักครู่นะครับแจ้งมาบอกว่ารถจอดเสียสุรวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าหน้าโรงแรมอมรากรุงเทพมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยสะสมยาวถึงถนนนเรศเลยขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับอยู่สุรวงศ์ฝั่งขาเข้านะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าหน้าโรงแรมอมรากรุงเทพมีรถเก๋งจอดเสียอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางประเภทที่1กันก่อนนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัตินะครับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้จะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยที่สำคัญคือสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆหมายเลขโทรศัพท์021500888สำหรับประเภทที่3นะครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลและรถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์นะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังมีเช่นเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันคือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้นะครับ 0% นาน3เดือนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ย้ำอีกครั้งนะครับ021500888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับคุณนราศักดิ์ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเขาบอกว่าเขาลืมเป็นพวกเอกสารผู้ป่วยอยู่ในถุงสีฟ้าของโรงพยาบาลวชิระนะครับข้างในมีเอกสารผู้ป่วยนะผู้แจ้งเนี่ยชื่อคุณนราศักดิ์มุสิกุลเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลวชิระมาลงที่จรัญสนิทวงศ์57นะครับตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่กรณีรถจอดเสียที่บอกว่ารถติดยาวนะครับจากพี่น้อยมิเตอร์สุรวงศ์เราประสานงานแจ้งพื้นที่สนบังรักให้แล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะขอบคุณพี่น้อยด้วยขอบคุณทางสนบังรักด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุก็ดำเนินการประสานงานต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสนตลาดภูรับเรื่องไปแล้วรถกระบะกับจักรยานยนต์ที่บอกว่าอยู่เลนขวาราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนเบี่ยงลงรัชดาท่าพระนะครับมีคนเจ็บด้วยนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณบุญชนะนะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยครับแล้วก็คุณอภิชาติสวัสดีด้วยนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนมานะครับในช่วงเวลานี้วันนี้ดูแล้วมีแดดนะมองไปด้านนอกตอนเที่ยงตอนบ่ายที่ผ่านมานะครับก็แดดยังจ้าๆอยู่แดดยังแรงอยู่ในหลายพื้นที่นะครับวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 นะครับสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะส่วนคาดหมายนะครับคาดหมาย7วันข้างหน้า 2-8 กันยายนนะครับ69ในช่วง 2-3 กันยายนวันนี้พรุ่งนี้นะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณประเทศบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง5กันยายน2569แล้วมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร15

0: ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับกับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยครับคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวครับเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand's New Horizon Empower People BuildingResilient นะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นครับแต่คือโอกาสของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมารูปกับเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับวันที่12ถึง18ในเดือนตุลาคมนี้นะครับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับคุณสุวิทย์แจ้งขอทางพาผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุ28ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่เห็นบอกว่ามีอาการปวดท้องแล้วก็อาเจียนอยู่บนรถแท็กซี่สีฟ้าททหารสเสือ4696กทมนะครับแท็กซี่สีฟ้าททหารสเสือ4696กทมต้องการไปที่โรงพยาบาลกลางครับตอนนี้อยู่แถวตลาดโบเบ้กรุงเกษมจะมุ่งหน้าไปถนนหลวงเข้าโรงพยาบาลกลางนะครับใครที่พบเห็นรถแท็กซี่สีฟ้าททหารสเสือ4696กทมรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับใช้กรุงเกษมใกล้เคียงกับตลาดโบเบ้จะไปที่โรงพยาบาลกลางนะครับใครที่พบเห็นรบกวนช่วยเปิดทางให้รถแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยนะครับมีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุ28ปีเห็นบอกว่าปวดท้องแล้วก็อาเจียนนะครับขอทางไปโรงพยาบาลครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะฮะที่เปิดทางให้ทางนะครับพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพพรด้วยนะครับหลายท่านวันนี้ก็ร่วมอวยพรจส.ร้อยมานะฮะคุณบุญชนะถามมาว่าเสมามาสมัครงานอะไรใช่ไหมตอนที่มาสมัครใช่ไหมสมัครเป็นคนขับรถฮะแต่เขาไม่รับอยู่ดีๆเขาก็ให้มาดำเนินรายการหน้าใหม่นี่แหละฮะแต่ว่าตอนสมัครเนี่ยจะขอเขาเป็นคนขับรถนะฮะอยู่ดีๆก็ได้มาออกอากาศได้ไงก็ไม่รู้ก็งงๆเหมือนกันนะก็งงมาตลอด15ปีเต็มที่อยู่ที่นี่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปีนี้ก็จะ200ครบ35ปีแล้วด้วยก็ยังงงอยู่นะฮะว่าตัวเองมานั่งทำอะไรหน้าใหม่ตรงนี้นะครับ จริงๆหน้าที่ผมอยู่หลังไมค์นะครับอโศกมนตรีนะครับตอนนี้รถเยอะนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีแล้วก็ทางด้านของอโศกสุขุมวิทยังชะลอตัวนะครับได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสุขุมวิทเข้าออกตรงช่วงแยกอโศกก็วันนี้ก็ชะลอตัวได้ตามรอบไฟแล้วก็รามกำแพงนะครับตรงมิสทีลาดพัฒนาวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าเมื่อวานนะเมื่อวานติดกว่านะครับที่บอกว่าห้ามเลี้ยวขวาเนี่ยมาจากลาดพัฒนาจะเลี้ยวขวาไปรามออกไม่ได้นะต้องไปเลี้ยวซ้ายกลับรถเอาแล้วก็รามออกจะเลี้ยวขวาตรงลาดพัฒนาก็ไม่ได้ก็ต้องตรงไปกลับรถแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเอานะฮะก็ตอนกลางวันเห็นบอกว่าจะเหลือ2ช่องเลนซ้ายตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปจะเหลือช่องเดียวเลนซ้ายนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของสน.บางชันนะก็ฝากเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะถ้าต้องใช้บริเวณจุดดังกล่าวแต่วันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าเมื่อวานเมื่อวานจะติดกว่านี้เมื่อวานวันแรกนะฮะวันนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วแหละนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน
1: ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดครับผม
0: ขอบคุณครับมีเป่าเทียนไหม
1: ก็แล้วแต่ครับเป่าก็ต้องประมาณดึกๆไปเป่าก็ได
0: ้โอเคโอเคอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี้
1: จะได้ร่ำจะได้รวยกัน
0: โอ้สาธุ
1: ไปมาให้เงินเต็มกระเป๋า
0: โอ้สาธุ
1: ใช้วันละ60ก็เปลี่ยนเป็นใช้วันละ120ถ้าเงินเต็มกระเป๋านะใช้เยอะ
0: ๆมีมากก็ใช้มากเนาะอย่าง
1: น
0: ี้มีน้อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องใช
1: ้ถ้ามันนิ่งก็ต้องปล่อยออกตามหลวงพ่อบอกว่าถ้าเงินมันนิ่งเราต้องใช้ให้แต่อย่าไปใช้หมดนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนเนี่ยมันก็จะเข้ามาใหม่ก็อวยพรให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็เจ้าทีมงานเจ้าสร้อยทุกท่านอยู่กันนานๆครับผม
0: ครับผม
1: ก็รายงานจราจรเมื่อสักครู่มาจากนวมิน
0: ครับ
1: จากนู้นแหละแถวเดอะมอลล์บางกะปิการจราจรวันนี้รถน้อยนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: รถน้อยกมอ8เมื่อกี้ไปติดสัญญาณไฟอยู่ก็ประมาณคันที่3ที่4เลี้ยวขวาตอนนี้มาชะลอตัวตรงสถานี MRT กมอ9เพื่อหาผู้โดยสาร
0: ครับ
1: กดแล้วยกเลิกกดแล้วยกเลิกอย่างนี้ก็ฝากผู้โดยสารนะครับเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะครับผม
0: เขาลองใจเปล่าก
1: ดแล้วต้องรอนะครับ
0: เขาอาจลองใจพี่เปล่า
1: 5นาที4นาทีรอนิดนึงถ้า15นาทีขึ้นไปก็ค่อยว่ากันเพราะว่าตั้งอัตโนมัติไว้บางทีได้เที่ยวยาวๆดีใจอย่าเพิ่งดีใจนะซึ่งเคลื่อนตัวออกไปได้200เมตรก็ยกเลิกก็มี
0: ครับผม
1: เราก็ไม่ว่ากันนะครับผมก
0: ็
1: รายงานแถวกม9รามอินทราขาออกครับผม
0: ขอบคุณครับได้พูดใน3พอดีเลยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสียมาอันดับแรกก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์จอสอร้อยด้วยครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์เย้โอ้โหขนลุกอะขนลุกเลย
2: เริ่มเติมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่มืดเติมเลยพี่เสียมา
0: พี่พันพี่พันนี่ติดตามจอสอร้อยมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: โอ้ยมานานแล้วครับผมตั้งแต่มีเฮลิคอปเตอร์รายงานข่าวจราจรนะครับผม
0: จำได้ไหมว่ารายงานกับผู้ดำเนินรายการคนแรกคือใครชื่ออะไรจำได้ไหม
2: มันไม่ได้โทรมาพี่เดมาเมื่อก่อนไม่กล้าโทรครับผม
0: รอ
2: มันแต่คุณชื่อศิวพรนะครับผม
0: อ๋อชื่อ
2: ศิวพรนะคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผม
2: เมื่อก่อนอยู่กองเตยย้ายไปอยู่กองร้อยสามร้อยสามแล้วกลับมากองเตยเหมือนเดิมครับจำได้แม่นเลยคร
0: ับ
2: ผม
0: อ๋อฟังตั้งแต่คุณศิวพร
2: มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับจอร้อยรายงานข
0: ่
2: าว
0: ใช่
2: ใช่คร
0: ับ
2: เฮล
0: ิ
2: คอปเตอร์นะเรียกสกายอะไรนะสกายอะไรสักอย่างน
0: ี่
2: จำไม่ได้ครับตอนนี้อยู่รามคำแหงครับผม
0: ครับผม
2: มุ่งหน้าอาเยกคมสันก็ใช้การดีแจกเข้ามาปีดีนี่ครับหยุดนิ่งโรงเรียนเลยครับโรงเรียนนาราชาติซ้ายมือนี่น่าจะใช่ครับ
0: เลิกก็เหรอบ่ายสองเนี่ยนะ
2: ปากซอย20น่าจะเลิกเลยมั้งผม
0: ครับผมครับผม
2: ปีดี20นะครับผม
0: ครับผม
2: ก็ฝากเบิร์ธเดย์ด้วยเพื่อนสมาชิกที่เบิร์ธเดย์วันนี้แล้วก็จอสอร้อยวันนี้ครับผม
0: ครับผม
2: ก็ฟังจอสอร้อยไปเรื่อยๆอยู่กับพี่เสมานี่แหละแต่พี่เสมาไม่รวยก็เมื่อวานรวยไปแล้วนี่ไม่รวย
0: ก็หลายคนเขาไม่อยากให้ผมรวยเขาบอกว่าถ้าผมรวยแล้วผมจะไม่อยู่ที่นี่
2: ได้
0: เขาก็เลยไม่ยอมให้ผมรวย
2: ใช่พี่น้อยเขาไม่อยากให้รวยพี่น้อย
0: ใช่พี่น้อยเขาบอกให้ถูกรางวัลที่สองรางวัลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้ผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
2: พี่น้อยเขาไม่อยากให้รวยแล้วเพราะ FC พ
0: ี่
2: เสมาเยอะไง
0: อ๋อเหรอโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: สาวโตมาเยอะนะ
0: โอ้ขอบคุณครับผม
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับพี่พานวันนี้ไม่เจอฝนนะ
2: สวัสดีครับย ยังสักพักเดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวก่อนตัวแล้วตอนนี้
0: อ๋อเหรอต้องรอเย็นกว่านี้เหรอ
2: ใช่ๆ
0: ประมา
2: ณน่าจะเย็นวันนี้คร
0: ับ ครับผม
2: อาจจะ 6:00 นก็ได้ครับผม
0: ครับผมแหมได้เวลาเนอะเวลาเลิกงานพอดีเลย 6:00 นตรงๆขอบคุณครับพี่พันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับกรณีคุณสุวิทย์เมื่อสักครู่ที่บอกว่ารถแท็กซี่สีฟ้าทอทหารสเสือ4696กทม.นะครับขอทางพาผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุประมาณ28ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเขาปวดท้องรุนแรงมากแล้วเขาก็อาเจียนนะก็ล่าสุดถึงโรงพยาบาลกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านด้วยนะถึงแม้ว่าระยะทางมันจะไม่ไกลแต่ว่าเขาบอกว่าการจราจรมันค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็อาการผู้โดยสารเนี่ยเห็นแล้วไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่ามีอาการอาเจียนตลอดเลยแล้วก็บอกว่าปวดท้องมากปวดท้องรุนแรงเลยนะตอนนั้นก็อยู่แถวๆตลาดโบเบนะก็จะไปที่โรงพยาบาลกลางก็เขาบอกว่าตอนนี้ถึงโรงพยาบาลกลางแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านที่ช่วยกันเปิดทางให้นะตอนนี้ก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายข้อมูลการจราจรกันครับในช่วงเวลานี้เพชรเกษมจากคุณชัยบางแคเป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงคลองขวางที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย3นะครับการจราจรคุณชัยบางแคบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไม่ติดแล้วก็มาสักครู่รามอินทรากม8แฟชั่นยังใช้การได้ไปกลับรามกำแหงขาเข้าแยกรามมุ่งหน้าคลองตันเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครชี้แจงปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงชะลออนุญาตรายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองและเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสี

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศษ

0: สูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: ทีมกรุงเทพมหานครชะลออนุญาต Data Center รายใหม่เร่งทบทวนมาตรฐานผังเมืองไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันย้ำต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัยและไม่กระทบประชาชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานทั้งผังเมืองอาคารไฟฟ้าน้ำและการสำรองน้ำมันหลังประชาชนมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบโดยปัจจุบัน Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standalone ที่ขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี2564ถึงปี2565มี6แห่งอนุญาตแล้ว3แห่งและอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอทบทวนมาตรฐานด้านการไฟฟ้านครหลวงระบุว่า Data Center ในกรุงเทพที่เป็นข่าวมีขนาดประมาณ20เมกะวัตต์และใช้จริงราว8เมกะวัตต์ยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและการเชื่อมต่อระบบต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยส่วนการประปานครหลวงระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยังไม่กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแต่จะติดตามการใช้น้ำและน้ำเสียอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพลังงานชะลอการอนุญาตคลังน้ำมันสำหรับ Data Center รายใหม่โดยกฎหมายปัจจุบันกำหนดการเก็บน้ำมันเพื่อใช้ในกิจการของตนเองไม่เกิน 500,000 ลิตรส่วน Data Center พระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบการลักลอบเก็บน้ำมันจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีอีกทั้งนายชัชชาติย้ำว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่นิยาม Data Center ที่ครอบคลุมรูปแบบขนาดใหญ่จึงต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายผังเมืองและ EIA ให้ทันกับเทคโนโลยีพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงกลิ่นและความร้อนเพื่อให้การพัฒนา Data Center เดินหน้าต่อได้โดยไม่กระทบต่อประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: สุชาติเปิด3 มาตรการเข้มคุ้มครองหลังปลดล็อกนกกรงหัวจุกเดินหน้าพอเลี้ยงถูกกฎหมายแต่หากมีการลักลอบจับนกในธรรมชาติจนได้รับผลกระทบก็พร้อมพิจารณานำกลับเข้าบัญชีคุ้มครองเพื่อความสมดุลคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าหลังการประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2569ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ส่งผลให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงได้กำหนด3 มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยมาตรการที่1คือคุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นโดยจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายป้องกันนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาตรการที่2คือกำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบมาตรการที่3คือยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้การส่งเสริมต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกธรรมชาติโดยทศ.จะติดตามสถานการณ์ประชากรนกอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทั้งนี้หากในอนาคตพบว่าการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะติดตามประเมินและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมรวมไปถึงเสนอให้กลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหากมีความจำเป็นเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปร้านจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทางงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่ยังชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: วันนี้ช่วงเวลา15นาฬิกานะครับจะมีขอทานนะครับใช้เส้นทางนำเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายจากกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีมาลงที่กองบินบน6ที่ดอนเมืองเคลื่อนย้ายโดยรถหน่วยแพทย์กู้ชีพพระมงกุฎ9นะครับมายังโรงพยาบาลพระมงกุฎ9โดยมีสารวัตรทหารอากาศตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริและจราจรทางพิเศษนำทางนะครับขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหากพบเห็นขบวนรถของทางเจ้าหน้าที่โปรดช่วยหลบหลีกทางให้นะครับใช้เส้นทางถนนเทวริตพันลึกวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวต่อเนื่องทางพิเศษเฉลิมมานครถนนขั้นที่1และทางพิเศษศรีรัตถนนขั้นที่2มาที่ลงทางด่วนพหลโยธิน1ใช้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่หมายคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับตั้งแต่เทวริตพันลึกมานะครับใครที่ใช้เส้นทางบริเวณจุดดังกล่าวอยู่ถ้าพบเห็นขบวนรถของทางทีมงานเจ้าหน้าที่ช่วยรบกวนเปิดทางให้ด้วยนะครับถนนเทวริตพันลึกวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมมานครถนนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตถนนขั้นที่2มาลงทางด่วนที่พหลโยธิน1ต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่หมายคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับตั้งแต่ช่วง15นาฬิกาเดี๋ยวใกล้ๆมาย้ำเตือนกันอีกทีหนึ่งนะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้ขบวนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่เป็นอุบัติเหตุของคุณเวทินครับคุณเวทินใช้ทางหลวง340เป็นฝั่งขาออกบางบัวทองไปสุพรรณบุรีนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่3บวก900ครับมีรถกระบะ2คันและคู่กรณีเป็นรถบรรทุก6ล้ออีก1คันคุณเวทินเนี่ยเขาสวนทางมานะอุบัติเหตุนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเขาบอกว่ากม3บวก900ชนกัน3คันกระบะ2บรรทุก6ล้อ1กีดขวางอยู่ช่องทางขวาของช่องทางหลักนะครับส่งผลให้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตนะครับมีสายจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวิทยากรมณีเนตรท่านอธิบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกจอสอร้อยทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับรบกวนสอบถามหน่อยครับอันนี้เป็นโครงการหรือว่าเป็นแคมเปญหรือว่าเป็นยังไงครับเห็นบอกว่ามีการโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัม1ปีเลยนะเป็นสิทธิ์ของทางเกษตรกรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านอธิบดีครับ
1: ครับก็ตรงนี้เป็นความร่วมมือนะครับของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์นะครับได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในนะครับไปหารือกับกรมท่าอากาศยานนะครับในเรื่องของเพิ่มช่องทางนะครับให้ทั้งผู้บริโภคนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับได้มีเพิ่มช่องทางในการที่จะขนนะครับผลไม้นะครับจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะครับผ่านทางสนามบินทั้ง20สนามบินนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เรายังได้รับความร่วมมือจากสายการบินนะครับอีก7สายการบินนะครับซึ่งเรียกว่าแทบจะครอบคลุมนะครับสายการบินหลักๆทุกสาย
0: ครับ
1: มาร่วมมือกันในครั้งนี้ครับ
0: โอ้อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับจะเริ่มเมื่อไหร่ได้ครับอันนี้
1: วันนี้เราคิกออฟไปตั้งแต่วันที่1นะครับ
0: เมื่อวาน
1: นะครับวันแรกนะครับเรามีการแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็เริ
0: ่
1: มคิกออฟนะครับที่สนามบินต่างๆถ้าท่านไปสนามบินนะครับที่อยู่ในการดูแลของกรมท่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับที่ตรงสนามบินเนี่ยจะมีทั้งจุดนะครับที่รับผลไม้นะครับแล้วเรามีจัดกล่องให้ฟรีนะครับในการโหลดผลไม้นะครับแพ็คขึ้นเครื่องฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขั้นละ10กิโลนะครับและตรงนั้นยังมีจุดจำหน่ายผลไม้ด้วยครับ

0: รือถ้าใครที่ไปเที่ยวจังหวัดนี้แล้วแหมไม่อยากจะซื้อเพราะว่าไม่มีเวลาขนนะครับสามารถที่จะไปซื้อที่สนามบินได้นะครับแล้วก็สามารถจะขนกลับมากรุงเทพได้เลยนะฮะ
1: ก็คือฟรีเลย10กิโล
0: 10กิโลครับก็จะขออนุญาตนะครับซึ่งแคมเปญเนี้ยนะครับเราเป็นโครงการร่วมกัน1ปีนะครับผมเริ่มตั้งแต่1กันยายนนะครับไปจนถึง31สิงหาคมปีหน้าเลยนะครับโดยสนามบินนะครับที่มาร่วมในครั้งนี้เราก็จะเน้นสนามบินที่มันเป็นแหล่งของตัววัตถุดิบแล้วก็เป็นเมืองรองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะครับมีน่านพิษณุโลกลำปางตากนะครับตะวันออกเฉียงเหนือมีขอนแก่นนครพนมบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดเลยสกลนครอุดรธานีและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางและภาคตะวันตกมีที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ภาคใต้กระบี่ชุมพรตรังนะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับนราธิวาสแล้วก็ระนองนะครับซึ่งครอบคลุมจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับมังคุดจากภาคใต้นะครับ ทางนครศรีธรรมราชก็ดีสุราษฎร์ธานีก็ดีนะครับหรือผลไม้อื่นๆนะครับจากแต่ละภาคเนี่ยนะครับใครสนใจนะครับอยากไปเที่ยวแล้วเนี่ยอยากจะซื้อกลับมาฝากนะครับท่านละ10กิโลนะครับไปที่สนามบินได้เลยนะครับมีมังคุดมีผลไม้ต่างๆให้เลือกแล้วก็ซื้อแพ็คนะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปที่เทพได้
1: อันนี้ได้ทุกประเภทเลยไหมฮะหรือว่าเรามีแบ่งมีแยกอีกไหมว่าเป็นจำแนกไหนประเภทไหนของผลไม้หรือว่าได้ทั้งหมดเลย
0: คือที่เป็นผลไม้ได้ทั้งหมดครับ
1: oh.
0: ที่เป็นผลได้ทั้งหมดนะครับก็คือต้องเรียนอย่างนี้ครับ
1: ครับครับ
0: ผลเข้าร่วมเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเป็นผลไม้ที่หนึ่งต้องกริดไม่แรงนะครับตามระเบียบของทางสายการบินอย่างเช่นทุเรียนเนี่ย อาจจะเอาขึ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับผมอันนี้
1: ครับ
0: และก็สองต้องเป็นผลไม้ที่อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็นน้ำ
1: uh-huh.
0: นะครับแช่หรืออะไรอย่างเงี้ย uh-huh. นะครับก็ไม่ได้นะครับ
1: uh-huh.
0: ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยได้หมดเลยนะครับ uh-huh. ผมอย่างอะโวคาโดกล้วยหอมกล้วยเล็ดมือนางกล้วยน้ำว้า
1: uh-huh.
0: ส้มโอมะพร้าวอะไรต่างๆนะครับผม uh-huh. สามารถที่จะเอาขึ้นเครื่องได้เลยครับ
1: uh-huh.วันแรกที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านอธิบดีครับก
0: ับ
1: แคมเปญนี
0: ้ก็เมื่อวานนี้เรามีการโฟนอินพูดคุยกับเกษตรกรที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมพรนะครับอย่างเช่นชุมพรเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาขายได้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงหมื่นกว่าบาทนะครับที่ออกงานที่สนามบินนะครับเขามีความสุขมากว่ามีช่องทางเพิ่มเติมในการที่จะจำหน่ายสินค้าของเขาที่นครศรีธรรมราชก็มีจำหน่ายกล้วยนะครับผม
1: ซึ่ง
0: ก็เป็นสินค้าที่ของพื้นถิ่นนะฮะแล้วก็ที่ทางจังหวัดตากก็มีอะโวคาโดนะครับจำหน่ายด้วยนะครับเขาก็บอกว่ามีผู้สนใจเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเหล่านี้เป็นของที่มีชื่อเสียงของในท้องถิ่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนก็อาจจะโอ้โหต้องขน10กิโลลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราจัดการเรื่องของการขนส่งให้นะครับผมสามารถจะไปซื้อที่สนามบินก็ได้หรือว่าซื้อมาแล้วเอามาโหลดที่สนามบินได้นะครับผม
1: ครับส่วนใหญ่ที่เขามาใช้บริการนี่เขาถึง10กิโลเลยไหมหรือว่าไม่ถึงหรือว่ายังไงบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่เขาเห็นเพราะว่าราคาสินค้าที่เราเอาไปจำหน่ายนะครับก็เป็นราคาจากสวนเลยนะครับ
1: แสดงว่าเต็มที่เลย
0: นะครับมังคุดคัดอย่างสวยงามอย่างสวยเนี่ยนะครับผมก็อยู่ประมาณสัก40บาทเองนะฮะต่อกิโลคนเห็นก็
1: จัดเลย10กิโลเลย
0: อะไรลักษณะนี้เป็นต้นครับผม
1: นี่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับทั้งของเกษตรกรเองเรื่องของการขนส่งอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
0: ซึ่งตรงนี้เราต้องขอบคุณทางสายการบินที่เป็นพันธมิตรทั้ง7สายนะครับที่มาช่วยกันด้วยนะครับก็จะมีทั้งการบินไทยนะครับไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร
1: ์
0: ไทยไลออนแอร
1: ์
0: ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ Easy Airline นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบินโดยใช้บริการของ7สายการบินเนี่ยนะครับก็แล้วไปจังหวัดนะครับและสนามบินที่เมื่อกี้ผมกล่าวเบื้องต้นเนี่ยก
1: ็
0: สามารถจะใช้นะครับบริการนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับทางบางกอกแอร์เวย์เนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะเพิ่ม นะครับสนามบินในส่วนที่บางกอกแอร์เวย์เนี่ยนะครับดูแลอยู่อีก3สนามบินด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการประกาศเพิ่มเติ
1: ม
0: ในระยะต่อไปนะครับผม
1: ตรงนี้มีช่องทางการติดตามรายละเอียดไหมครับข้อมูลต่างๆตรงนี้ถ้าท่านใดอยากจะติดตามต้องไปทางช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ก็จะติดต่อนะครับมาทางสายด่วนนะครับ1569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าท่านอยู่ที่จังหวัดนะครับทั้ง20จังหวัดที่เมื่อกี้ผมกล่าวขั้นต้นก็ติดต่อผ่านทางท่านพาณิชย์จังหวัดได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับติดต่อทางสายการบินก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อทางกรมท่าอากาศยานก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสอบถามนะครับเพราะว่ากล่องผลไม้เนี่ยตอนเนี้ยเรากระจายไปยังทุกสนามบินที่เข้าร่วมนะครับในโครงการอยู่แล้ว
1: อันนี้เราจำกัดเป็นช่วงเวลาไหมครับหรือว่าได้ตลอดทั้งวันเลยหรือว่ายังไง
0: ก็ได้ตลอดเลยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องเดินทางนะครับกับสายการบินนั้นนะครับ
1: แต่ช่วงเวลาไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ที่เมื่อกี้ผมกล่าว
1: น
0: ะครับแล้วก็ขอตอนช่วงแรกเนี่ยขอให้เป็นผลไม้สดเท่านั้นนะครับผมพวกเป็นผลไม้แปรรูปทุเรียนกวนอะไรนี่
1: ยังไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ได้นะครับผมนะคร
1: ับครับอ่ะสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมครับท่านอธิบดีเชิญได้เลยนะครับมีข้อมูลส่วนไหนอยากจะให้เพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะครับ
0: ครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าทั้งกล่องนะครับกล่องที่จะใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นกล่องของทางกรมการค้าภายในนะครับที่จะเอามาใช้คือท่านไม่ต้องเตรียมกล่องไปนะครับท่านซื้อนอกแล้วท่านไปที่สนามบินท่านไปขอได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของสุขอนามัยเพื่อจะให้แพ็คยังไงให้เหมาะกับการโหลดขึ้นเครื่องบินนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พวกผลไม้ที่มีกลิ่นแรงเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะไม่สามารถขึ้นได้คือปกติก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะเรียนว่าก็เป็นความตั้งใจนะครับของทางภาครัฐนะครับโดยท่านรองนายกสุภาชีนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับในกะแล้วก็สายการบินพันธมิตรด้วยนะครับในการที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยส่วนหนึ่งนะครับผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเพื่อทำให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเนี่ยได้มีโอกาสลิ้มลองของดีของอร่อยผลไม้สดจากแต่ละจังหวัดนะครับเพิ่มมากขึ้นคร
1: ับ ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับท่านอธิบดีที่มาเพิ่มเติมนะครับกับทางจสร.ของเราด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิทยากรมณีเนตรนะครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับ7สายการบินพันธมิตรนะครับได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียนเจ็ตแอร์และ Easy Airline นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับโดยเปิดให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรี10กิโลกรัมต่อท่านนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเมื่อวานนี้นะเริ่มวันแรก1กันยายน2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570นะฮะก็โครงการนี้ก็จะมีการนำร่องให้บริการในท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศนะครับโดยกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไว้ให้บริการฟรีนะครับณจุดบริการของท่าอากาศยานนะครับก็เป็นการช่วยนะครับจากด้านของภาครัฐนะเป็นการระบายผลไม้จากด้านของเกษตรกรได้นะครับเขาบอกว่าช่วยได้มากกว่า 1,000 ตันเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะกระจายนะครับกล่องได้จำนวนถึง 100,000 ใบด้วยกันนะครับก็เงื่อนไขนี่อย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าผู้โดยสารต้องนำผลไม้สดที่ไม่มีความชื้นบรรจุลงในกล่องของกรมการค้าภายในพร้อมกับปิดผนึกด้วยเทปกาวหรือว่าสายรัดอย่างมิดชิดนะฮะเพื่อป้องกันการรั่วซึมแมลงนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะงดนำทุเรียนผลไม้ที่มีกลิ่นแรงๆอ่ะนะครับขึ้นเครื่องแล้วก็งดโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้โดยสารท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางกรมการค้าภายในครับ คุณบุษบงบุษบามณิชนะครับมีรายงานกรุงเทพมหานครสั่งชะลอใบอนุญาต Data Center ครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับ
2: โอ้ยกราบมีคนถามดิฉันว่า จริงเหรอ
1: เป็นอีกหนึ่งท่านที่เกิดวันเดียวกับจอสร้อยเลย
2: ใช่แต่ก่อนยังมีแฝดอีกคนนะ
1: อายุเท่ากันไหมอ่
2: ะ
1: เท่ากับจอสร้อยไหม
2: อุ้ยตายเด็กกว่าไม่มีการพูดละเขินเลขสลับได้ไหม
1: เลขสลับเหรอ
2: เออ
1: ใช่เหรอ
2: เลขสลับแล้วจะบวกอีก
1: ไม่ดูฟังเสียงแล้วยังไม่ถึงนะถ้าเลขสลับ
2: 16
1: เอาจริงเหรอ
2: สมองนะไม่มีดิฉันทำงานด้วยระบบ Data Center นี่พยายามโยงเข้าข
1: ามันมีช่องโหว่ยังไง
2: มันโหว่มาก
1: ย
2: ัง
1: ไงอ
2: ย่างเลยลูกเอ้ย
1: ยังไง
2: ว่างเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามันมีการก่อสร้าง Data Center เนี่ยย่านพระราม9นะคะแล้วก็ไปใกล้กับโรงพยาบาลอีกต่างหากอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่มีการพูดกันบอกแล้วก็ยังบอกว่าใน Data Center เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าน้ำปริมาณมหาศาลถ้าเกิดไฟตกแรงดันน้ำประปารถเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับชุมชนแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็เลยเป็นที่มาวันนี้นะคะเนี่ยนะคะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงและนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นโครงการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยมี Data Center ประมาณ 30-40 แห่งนะ มีทั้งระบบภายในของบริษัทหรือว่าระบบคลาวด์ทั่วไปที่เปิดให้บริการมานานแต่สำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ในลักษณะ Stand Alone ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานอื่นนั้นมีการยื่นขออนุญาตต่อกทม.ในช่วงปี2564-2565รวมทั้งหมดเนี่ย6แห่งได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งนะคะคือในช่วงปี2565-2566ส่วนอีก3แห่งได้ชะลอและสั่งให้กลับไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยข้อกังวลที่มีการพูดถึงอย่างที่บอกไปก็คือการสำรองน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินของโครงการในซอยรามคำแหง28ซึ่งมีกระแสที่บอกว่ากักเก็บน้ำมันสำรองเอาไว้สูงกว่า 400,000 ลิตรนะฮะซึ่งทำให้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าจากการตรวจสอบใบอนุญาตพบว่าได้รับอนุญาตให้เก็บจริงครึ่งหนึ่งอ่ะแค่ 200,000 ลิตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากตรวจพบว่ามีการกักเก็บเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจะต้องถือเป็นการลักลอบประกอบกิจการอย่างผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายชะลอการออกใบอนุญาตคลังน้ำมันสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินของ Data Center รายใหม่ทั้งหมดค่ะจนกว่าบอร์ดของ Data Center จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมใหม่ที่ชัดเจนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็จะร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงานปูพรมตรวจเข้มข้นสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บน้ำมันเพื่อใช้เองในกรุงเทพซึ่งมีทั้งหมด56แห่งนี่ถ้าข่าวไม่ผุดจะรู้กันไหม
1: ไม่รู
2: ้นะเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนค่ะส่วนของระบบไฟฟ้าล่ะคะทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่า Data Center ในกรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่พิเศษเหมือนในพื้นที่ EEC โดยส่วนใหญ่มีขนาดความต้องการใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต
1: ์
2: และใช้จริงเพียงประมาณ8เมกะวัตต์ซึ่งกฟน.มีการแจกไฟแยกวงจรเฉพาะไม่ส่งผลกระทบหรือแย่งไฟใช้แย่งใช้ไฟของประชาชนส่วนน้ำประปาล่ะคะทางด้านของรองผู้ว่าการการประปานครหลวงก็บอกว่าการData Center รายใหญ่ในกรุงเทพมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าการใช้น้ำของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งใช้ประมาณ 30,000-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะใช้ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อความเพียงต่อน้ำประปาพอไม่เพียงใช้พอไม่พอในปัจจุบันนะคะส่วนเรื่องน้ำเสียผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าลักษณะการใช้น้ำเป็นการหล่อเย็นเครื่องโดยบางส่วนระเหยเป็นไอบางส่วนสามารถกลับนำกลับมาใช้ใหม่ได้คือรดน้ำต้นไม้แต่ก็ต้องตามด้วยค่ะว่ามีการปล่อยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่คูคลองหรือไม่หากอยู่ในเรื่องของ EIA ก็ต้องสามารถต้องตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ว่ากทม.ยอมรับเลยค่ะที่มันทำได้ขนาดนี้เพราะว่ากฎหมายมีช่องโหว่เพราะว่า Data Center เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่มีคำนิยามจำกัดความเฉพาะทำให้ในอดีตผู้ประกอบการมักยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เป็นคลังสินค้าทำให้ไม่เข้าข้อกำหนดการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้รัฐบาลได้กำหนดนิยาม Data Center อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาค่ะซึ่งหลังจากนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้คำนิยามเป็นฐานในการทบทวนปรับปรุงการควบคุมอาคารข้อกำหนด EIA และข้อกำหนดการจัดสรรพื้นที่ในผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจปัจจุบันและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ Data Center จนถึงขนาดนี้ค่ะกทม.ได้รับแล้วประมาณ2กรณีก็คือความกังวลของประชาชนรอบโครงการใกล้โรงพยาบาลพระราม9และก็โครงการที่ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินในเวลากลางคืนจนเกิดเสียงดังรบกวนอันนี้อยู่ที่รามคำแหง อยู่แถวรามคำแหง28นะก็บอกว่าที่บอกว่ามีทั้งซุกซ่อนน้ำมันดีเซลเทียบกับปั๊มน้ำมันใหญ่ขนาด 3-4 ปั๊มรวมกันอยู่ในอาคารเดียวนะคะมันขนาดนั้นเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันด้วยซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงแรงสั่นสะเทือนกลิ่นน้ำมันความร้อนแจ้งผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครได้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้แล้วมาดูซิว่าต่างประเทศเขาจัดการกับ Data Center ยังไงบ้าง
1: ยังไง
2: จากข้อมูลนะคะบอกว่าการสร้าง Data Center ขึ้นมาสักแห่งเนี่ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็น้ำในระดับสูงมากในหลายประเทศต้องออกมาตรการการดูแลจัดการเพื่อให้ลดผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนน้อยที่สุดนะคะย้อนไปเนี่ยก็คือเขามีการหยิบยกมาเนี่ยที่มีการพูดกัน 2-3 วันมานี้ก็คือสิงคโปร์งดเปิด data center ใหม่ชั่วคราวตั้งแต่ปี2562ถึง2565เพื่อทบทวนผลกระทบด้านพลังงานน้ำและการใช้ที่ดินก่อนกลับมาเปิดรับการลงทุนอีกครั้งโดยกำหนดให้โครงการมีโครงการใหม่เนี่ยต้องมี powerนะคะแล้วก็มีเหมือนมี PUE 14ไม่เกิน 1.3 เพื่อผลักดันให้ใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็เสนอให้ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนด้วยนะคะส่วนที่สลังงอมาเลเซียกำหนด Data Center แห่งใหม่ให้ใช้สินค้าและบริการภายในประเทศไม่น้อยกว่า 30%ก็ต้องแลกกันครอบคลุมงานออกแบบวงจรรวมระบบทำความเย็นงานวิศวกรการบริการที่เกี่ยวข้องนะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งแล้วก็แรงงานในประเทศได้ประโยชน์จากการลงทุนนะคะส่วนในสหรัฐค่ะสำนักป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐนะคะก็บอกว่าบังคับใช้เกณฑ์จำกัดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเป็นการทดสอบไม่เกิน100ชั่วโมงต่อปีป้องกันการปล่อยมลพิษในชุมชนรอบข้างและกำหนดให้ต้องผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดมากในส่วนประเทศไทยล่ะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้าง Data Center อย่างจริงจังทำให้เกิดคำถามค่ะว่าสังคมต้องการคำตอบนะอย่างน้อยขอความปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นก็บอกว่า Data Center ในกทม.บางแห่งเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งด้วยแล้วก็ยังมีกระจายอยู่หลายแห่งที่อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลนะคะก็เพื่อติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าแอคชั่นจะมากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้กรุงเทพมหานครก็แถลง
1: ระงับก่อน
2: ระงับชั่วคราวไว้ก่อนนะคะก็อัปเดตกัน
1: มีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณบุษบงด้วยนะค
2: ุ
1: ณพัชนีพี่พัชนี
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: แล้วก็คุณแม่อวยพรกลับเลยเพราะว่าพี่พัชนีบอกว่าพรุ่งนี้วันที่3กันยายนวันเกิดพี่พัชนี
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเราก็ทันทีเหมือนกันม
1: ี
2: ความสุขนะคะร่ำรวยมากๆร่ำรวยความสุขดีกว่า
1: เ
2: นาะแล้วก็จะสบายใจชิวๆนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง
1: ถ้าคิดถึงก็มาหา
2: คิดถึงมาหาเลยค่ะ
1: เอาขนมมาฝากด้วย
2: อุ้ยตายไร้กาดเราก็ชอบกินเงินเหมือนกันนะ
1: เออหลายท่านพอทราบว่าเป็นวันเกิดคุณบุษบงวันคล้ายวันเกิดนะ
2: ค่ะวันคล้ายวันเกิดหลายคนก็ถามแซวว่าจริงๆเหรอคะวันเกิดจริงๆหมอดิฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะดิฉันก็มาทำงานที่นี่ก็ไม่รู้เพิ่งมารู้เมื่อทำงานเนี่ยแล้วว่าก
1: ี่ปีแล้วกี่ปีทำงานที่นี่กี่ปีแล้ว
2: ทำงานที่นี่2540
1: 2540
2: วิกฤตการเงินพอดีเลยเป๊ะมาช่วงวิกฤตวิกฤตการเงินประเทศไทยอ่ะนะต้มยำกุ้งอ่ะโอ้ช่วงนั้น40แล้วตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ
1: จะ70แล้ว29ปีป่ะ
2: จะ70
1: หมายถึงพ.ศ.
2: 2569
1: ก็ตอนนั้น40ใช่ไหมล่ะ
2: 27 29ปี29ปี29ปีก็เป็นน้องอายุทำงานเนี่ยเป็นน้องจส.100
1: จส.35
2: แต่ตัวจริงอ่ะเป็นพี่ไม่ตัวจริงอ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่อุปกรณ์มันเกิดนะคะก็ความสุขที่ส่งมาให้ก็ส่งกลับไปให้นะคะจะได้แข็งแรงแล้วก็คิดมีความดีว่าสุขกายสุขใจอ่ะดีที่สุดเลยเรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าม
1: ีอะไรอยากจะบอกน้องๆหน่อยไหมน้องๆน้องๆในทีมงานที่เดินทางกันมา
2: ต้องบอกว่าเข้มแข็งอดทนนะคะอย่าท้ออ่ะมันปัญหามันมีทุกที่แหละมันไม่รู้ว่ามันจะมากมันจะน้อยยังไงถ้ามันมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไป
1: อะไรหลังไมค์คีอะไรมาเนี่ยอะไรด่าน้อยๆอะไรเลี้ยงน้ำเยอะๆอ๋อไม่มี
2: ทุกคนก็บอกแล้วรีบถามว่าวันนี้ใครจะกินป๊อปคอร์นก็ไม่มีคำตอบวันนี้ใครจะกินชานมก็ไม่มีคำตอบ
1: เพราะฉะนั้นตาลาย
2: หลายกาดมีจุดขึ้นมา1จุดดิฉันจะฟ้องโปรมี
1: แล้วก็บอกว่าอะไรด่าน้อยๆหน่อยเลี้ยงน้ำเยอะๆหน่อยนะคุณแม่
2: ด่าก็ไม่ค่อยได้ด่าเดี๋ยวนี้เรียบร้อยจะตายไม่ค่อยได้ด่าไม่ค่อยได้พูดเลยถ้าเป็นใบ้นะวันนี้นอกจากมาอ่านข่าวให้คุณรู้ฟังเท่านั้นเอง
1: คุณพระคีอินบอกสาธุค่ะ
2: นะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสาม
1: าขอบคุณคุณบุษบงบุษบ่าววันนี้นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรทั้งสถานีวิทยุ200ของเรานะครับที่ร่วมกันอวยพรวันเกิดเข้ามาครบรอบ3ขอบคุณคุณแม่มาในต้นก่อนหน้านี้พี่เหมียวด้วยคุณบุญชนะคุณอภิชาติด้วยนะครับพี่ตู่ระยองด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณโนบิคุงนะครับอวยพรคุณแม่มาด้วยแล้วก็บอกว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ไหมปีหน้ายังจะหวังแชมป์อีกเหรอพี่2นัด2แต้มนี่พี่ยังจะหวังแชมป์อีกเหรอลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันครับในช่วงเวลานี้ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เช่นหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหากพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวนะครับติดต่อสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับเว็บไซต์หลัก www.pea.co.th นะครับนอกเหนือจากนี้เขายังมีทาง Facebook ด้วยนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Fanpage ก็สามารถติดตามได้ทาง PEA Channel Thailand ทาง YouTube นะก็สามารถติดตามได้แล้วก็ทาง TikTok นะครับ PEA Thailand ขีดกลาง Official ทาง X นะครับ @PEA ขีดล่าง _นะแล้วก็ Thailand นะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับมีหลังไมค์รับแจ้งนะครับเรื่องของสภาพการจราจรมาเมื่อสักครู่นี้พี่พันธ์เห็นบอกว่ามีรถยางแตก

อยู่สุขุมวิทฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองพระโขนงครับคุณพันธ์บอกว่ามีรถกระบะยางแตกอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิท71ปากซอยปรีดีพนมยงค์14พบเห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่มีการปิดทางเข้าออกซอยด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเป็นด้านหน้านะครับที่บอกว่าเคลื่อนตัวได้เนี่ยแต่ว่าภายในซอยเนี่ยปรีดีพนมยงค์14เนี่ยเมื่อสักครู่เห็นพี่พันธ์บอกว่ามีการทำงานด้วยนะครับแล้วก็เพชรเกษมก่อนหน้านี้คุณชายบางแคบอกว่าการจราจรยังไม่ติดนะแถว69แถวสาย3เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับเลยล่าสุดคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยบอกว่าเยาวราชเฉลิมบุรีที่จะมุ่งหน้าไปราชวงศ์การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเดินรถทางเดียวนะบริเวณจุดดังกล่าวกรณีอุบัติเหตุของคุณเวทิน340บางบัวทองสุพรรณบุรีหลักกิโลเมตรที่3+900นะครับที่บอกว่าชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันกระบะ2คันบรรทุก6ล้ออีก1คันอยู่ช่องทางหลักด้านขวาเรามีการประสานงานไปที่สภ.บางบัวทองนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขอบคุณทางสภ.บางบัวทองด้วยนะครับบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับกระบะ2แล้วก็บรรทุก6ล้อ1นะครับก็ม3+900ทางหลวง340ฝั่งขาออกใกล้จะ15นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ำเตือนนะครับ1ข้อมูลที่จะมีการเคลื่อนย้ายนะครับเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บสาหัสนะฮะจากกองบิน21อุบลราชธานีมาลงที่กองบินบน6ดอนเมืองขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนใช้เส้นทางหากพบเห็นขบวนรถของทางทีมงานเจ้าหน้าที่กรุณานะครับช่วยเปิดทางให้นะครับเส้นทางที่จะใช้ถนนเทวริตพันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมนครทางพิเศษศรีรัตน์ลงทางด่วนพหลโยธิน1อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่หมายคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับ 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับจะนำส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับที่หมายอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับใครที่อยู่ในเส้นทางช่วงตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับคุณธีรานนท์ขอบคุณด้วยนะครับคุณอรุณสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดสถานีจส100ของเรานะ35ขวบแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามกันมานะครับตลอดเลย35ปีที่ผ่านมานะฮะมีข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายกันพระราม1เขาบอกว่ารถเยอะสะพานตากสินขาเข้าชะลอตัวแล้วสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ไปกับสะพานปิ่นเกล้าไม่ติดสะพานพระราม8ใช้การได้สะพานสังฮีชะลอตัวขาเข้าถนนขาวสุโขทัยยังเคลื่อนตัวได้รัฐวิธีหนาแน่นก่อนถึงแยกสังฮีศรีอยุธยาที่มาจากแยกวัดเบญจมบพิตรมุ่งหน้าไปเสาวนีแยกศรีอยุธยาชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ต่อเนื่องพญาไทเคลื่อนตัวได้จตุรทิศเลี้ยบปึงมักกะสันพระราม9ใช้การได้แยกพระราม9เข้าออกอสมทผังเมืองไม่ติดแต่ทางฝั่งดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาประชาสงเคราะห์โบสถ์แม่พระฝั่งนี้ชะลอตัวมากกว่านะครับสามเหลี่ยมดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ทางฝั่งของอาลีสนามเป้าพหลโยธินยังใช้การได้มีชะลอตัวสะพานควายไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นห้าแยกลาดพร้าวยังใช้ได้ทุกด้านนะครับทั้งฝั่งพหลเข้าออกทั้งฝั่งลาดพร้าวเพียงแต่ว่ารถจะเยอะซะหน่อยหน้าห้างนะด้านของลาดพร้าวเนี่ยแล้วก็ทางฝั่งของวิภาวดีรังสิตก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับ2ฝั่งเลยพหลขาออกมุ่งหน้าไปแยกรัชโยธินต่อเนื่องไปเสนาเกษตรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝนยังไม่มีนะครับยังไม่เข้ามานะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็ตรวจสอบให้ยังไม่พบกลุ่มฝนจะเป็นรอบนอกนะอยู่แถวกาญจนบุรีประปายราชบุรีสมุทรสงครามประปายนะครับแล้วก็มีที่บางคล้าฉะเชิงเทราเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรไปทางด้านของพนมสารคามไม่ได้พัดเข้ามาทางฝั่งหนองจอกนะแต่พัดออกไปนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนล่าสุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะภาราดรยันรัฐบาลไม่หวั่นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจชี้แจงได้ทุกประเด็นและ DSI ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่เอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พาราดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติเปิดทางตรวจสอบเต็มที่แจ้งได้ทุกประเด็นพร้อมย้ำภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายพาราดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีและไม่ขัดข้องเพราะเป็นอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านในการตรวจสอบซักถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพร้อมเปิดทางให้ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมทำหน้าที่และพร้อมตอบทุกข้อซักถามและข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาโดยนายพาราดอนกล่าวว่าต้องรอดูยติที่ฝ่ายค้านจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงจะทราบว่าอภิปรายในประเด็นใดแต่รัฐบาลมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องและยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจอภิปรายพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคดีหัวสวนายพาราดอนยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคได้มีการทำหนังสือกำชับสมาชิกทุกคนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวขณะที่กกต.เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่14กันยายนนี้รวม229คนซึ่งมีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนายพาราดอนย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการหากกกต.มีคำวินิจฉัยหรือการดำเนินการอย่างไรนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้างว่าคดีนายประวิตรจารุรัชกุลอดีตนายกอบต.สำโรงจังหวัดศรีสะเกษหรือนายกเฮงมีการพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่2นายเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงทั้งนี้จะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่า DSI จะทำในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนในเรื่องคดีหลักที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแล้วรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ทั้งแอปทางรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและได้มีการสั่งการให้เยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569แล้วและมีการอนุมัติวงเงินกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือจัดการศพรายละ2ล้านบาทอย่างไรก็ตามสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทำได้2ช่องทาง1คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถกดติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์2คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าระบบยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวก รวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: คุณโนบิคุงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
2: สวัสดีครับ
3: หนีไปไหนมา
2: ไม่ได้ไปไหนอยู่นี่ตลอดแหละจะไปไหนได
3: ้แอร์เอเชียเอ็กผมเห็นนะ
2: ไม่ได้ไปไหนวันนี้อยู่ไหนพี่โนบิอยู่ไหนแนวเนี้ย
3: อยู่อิสรภาพครับผม
2: ครับเป็นไงบ้าง
3: ผมผ่านมาจากเริ่มต้นที่แยกโถงสามต้นนะครับ
2: ครับ
3: เป็นขาเข้าเสียบ้านแขกนะครับ
2: ครับ
3: รถก็ค่อนข้างเริ่มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาใกล้เวลาเลิกงานของแต่ละที่นะครับ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็น้องๆก็เลิกเรียนกันแล้วนะครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปยังลาดย่าตัดลาดย่าก็ไปได้นะครับส่วนทางกับกองก็รอตามจับจังหวัดของรันไฟ
2: ครับผม
3: ส่วนที่ผมมองไปทางด้านซ้ายด้านขวาของถนนจตุรัสปกเนี่ย
2: ครับ
3: คือถนนจตุรัสปกเนี่ยก็ทราบกันดูดีว่ามันมีการก่อสร้างที่แนวรถไฟฟ้าใต้ดินใต้สีมุ่งนะครับก็หลายลื่นแต่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าลงมาถึงสี่แยกบ้านแขกแล้วก็วงหน้าวงเวียนใหญ่เนี่ยคือเขาเปิดแค่ช่องเดียวนะครับซึ่งมุกก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะในทีละคันสองคันซึ่งก็แบ่งกันไปนะครับซ้ายคันขวาคันซ้ายคันขวากันนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับรีบค่อยๆไปกันนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
2: คร
3: ับผมก็ส่วนวงเวียนใหญ่นะครับรถก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามระยะเวลาที่ใกล้เลิกงานเช่นเดียวกันนะครับส่วนมุ่งหน้าจากแยกบันแขกมุ่งหน้าคือสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ค่อยๆไปกันนะครับมีทางเบี่ยงทางอะไรต่างๆนะครับก็ค่อยๆไปขึ้นสะพานพอหลุดจากจุดก่อสร้างแล้วขึ้นสะพานตามระยะเวล
2: า
3: ที่ใกล้เลิกงานเช่นเดียวกันนะครับส่วนมุ่งหน้าจากแยกบันแขกมุ่งหน้าคือสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ค่อยๆไปกันนะครับมีทางเบี่ยงทางอะไรต่างๆนะครับก็ค่อยๆไปขึ้นสะพานพอหลุดจากจุดก่อสร้าง

0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์จสร้อยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คือผมยังจำเหตุการณ์หนึ่งได้เลยคุณเสมาเหตุการณ์ไหนรู้ป่ะ
1: เหตุการณ์ไหนครับ
0: เหตุการณ์ที่สมัยก่อนเนี่ยจสร้อยจะมีเฮลิคอปเตอร
1: ์ครับ
0: มีเฮลิคอปเตอร์ช่วงเย็นประมาณสัก4โมงกว่าออกตรวจปักการจราจร
1: ครับ
0: แล้วก็มีเหตุการณ์อีกการคุณแม่คลอดน้อง
1: ช่วงนั้น
0: อ่ะโอ้โหเป็นสภาพท้องถนนที่รถติดแสนสาหัสเลยคือใช้คำว่าแสนสาหัสมากคือคุณแม่เนี่ยจะเดินทางไปคลอดน้อง
1: ท้องใกล้คลอดใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วรถติด
0: จังหวะขึ้นจังหวะพอดีแบบว่าคือทำไงดีอ่ะคือไม่รู้ว่าจะทำไงดีคือเหมือนกับว่าพอน้องอ่ะขึ้นเฮลิคอปเตอร
1: ์ก็คือพาคุณแม่เนี่ยขึ้นมา
0: ขึ้นไปใช่ใช่ไปโรงพยาบาลนะครับผมรู้สึกประทับใจมากเลยแล้วก็ตอนนี้สงสัยน้องคงโตเป็นหนุ่มแล้วมั้งฮะ
1: โอ้ยเป็นหนุ่มแล้วครับเขาก็ยังกลับมาเยี่ยมที่สถานีบ่อยๆนะ
0: เขามาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช
0: ่ครับครับน่ารักจัง
1: ใช่ครับพี่โนบีนี่ติดตามจสร้อยมากี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าได้ไหม
0: แต่สมัยดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับ
1: งั้นก็น่าจะ35ปีแล้วแหละครับถ้าอย่างนั้นก็ตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วครับถ้าอย่างนั้นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่ง
0: ตอนนั้นรู้สึกจสร้อยย้ายไปที่อุดมสุขที่ครั้งหนึ่ง
1: ใช่
0: ย้ายอุดมสุขครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ตึกไทย
1: ใช่ใช
0: ่ครับผมครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจกันทุกคนโดยเฉพาะศูนย์ข่าวแปซิฟิกด้วยนะครับท
1: ่
0: านขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสุขภาพเป็นส่วนสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ
1: ใช่
0: ก็ดูแลตัวเองช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนมาก
1: ใช่ครับ
0: นะครับขับรถขับถนนขับรถบนท้องถนนก็ใจเย็นๆกันนะครับ แบ่งน้ำใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับ เผยรอยยิ้มนิดนึงก็จะทำให้อารมณ์ที่หงุดหงิดนั้นคลายลงได้นะครับและบวกกับว่าคำว่าขอโทษคำนี้แหละจะเป็นคำที่ทำให้คนที่เกิดอารมณ์นั้นค่อนข้างที่จะเบาลงได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่มีคำไหนที่ดีกว่าการที่เราบอกว่าขอโทษก่อนนะครับถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่ต้องขอโทษก่อนนะครับเพราะอุบัติเหตุเราก็ไม่ทราบว่ามันจะคาดการไม่ได้อะถูกไหมฮะคุณเสมา
1: ใช่ครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสมานะครับที่คราวที่แล้วนู้นหลายปีแล้วที่ให้คุณใส่มาส่งเรื่องไปตรงสะพานตักสินขาลงที่มุ่งหน้า
1: ที่จะวนไปเจริญนครใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ในส่วนของที่มุ่งหน้าไปยังแยกตักสินด้วยไปตรงนั้น
1: ครับ
0: ตอนนี้สว่างสวยมากเลยครับ
1: โอ้ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการได้ไวครับผม
0: ไม่หรอกครับเสียงคุณใส่มาเขารีบจัดการให้อ่ะคร
1: ับโอ้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวขอบคุณครับพี่โนมิ
0: ขอบคุณครับรักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ครับเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณโนบิคุงด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวเมื่อสักครู่ที่พูดถึงก็คือน้องคอปเตอร์นะก็น่าจะทราบดีนะว่าชื่อน้องมาจากอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น23ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าบนหน้าหนังสือพิมพ์23ปีก่อนนี่บนหน้าหนังสือพิมพ์นี่ลงข่าวนี้ด้วยนะฮะเรื่องของการที่เป็นความร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงจอด31ปีใช่ไหมไม่ใช่23นะ31ปีนะฮะ31ปีนะเขาบอกว่าลงจอดบนทางด่วนสุขุมวิท62เลยนะครับที่เคลื่อนย้ายคุณแม่ท้อง2นะครับไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจนะตอนนั้นน่ะนะครับคือเรื่องราวช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เมื่อสักครู่ที่คุณโดบิเขาประทับใจเนี่ยนะฮะ23มิถุนายนพุทธศักราช2538นะฮะ2538นะฮะตอนนั้นเนี่ยมีคุณสมเกียรตินะฮะคุณสมเกียรติเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อนะครับเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเนี่ยแหละครับปรากฏว่าภรรยาเนี่ยท้องได้8เดือนช่วงเช้าเนี่ยเขาก็ขับรถนะครับบ้านเขาอยู่แถวสมุทรปราการตอนนั้นนะลูกคนแรกเนี่ยอยู่ป.2ละก็จะไปให้ทันก่อน7โมงนะน้องๆเข้าเรียนนะฮะก็ขับรถไปทำงานตามปกตินะครับเหมือนทุกวันนั่นแหละนะฮะแต่พอวันนั้นเนี่ย

0: หตุการณ์มันตื่นเต้นตรงที่ว่าระหว่างทางที่เขาเคยทำเหมือนประจำทุกวันเนี่ยนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยมันติดขัดมากๆการสื่อสารมันก็ไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจมันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ฟังจสร้อยอยู่แล้วก็ปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะครับคือท้องแก่แล้วอะนะฮะแล้วก็มีอาการปวดท้องรถก็ติดมากนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโทรเข้ามานะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ดำเนินรายการอยู่นะครับณช่วงเวลานั้นเลยนะครับเมื่อ31ปีที่แล้ววันนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยคือใครรู้ไหมฮะคุณอัชราบัวสมบูรณ์ครับตอนนั้นก็มีรายงานบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขอความช่วยเหลือเจ็บท้องใกล้คลอดนะฮะมาที่จสร้อยก็มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการปล่อยสัญญาณไฟให้ติดไฟแดงก็ปล่อยให้นะฮะปรากฏว่าตอนประมาณ9นาฬิกาเนี่ยคือภรรยาเขาเนี่ยเขาบอกว่าร้องไห้หนักมากเลยนะด้วยความทุกข์ทรมานนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยโทรมาแจ้งนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่บางนาตราดนะแล้วก็ตัวภรรยาเขาเองเนี่ยเจ็บท้องมากต้องการขอความช่วยเหลือแบบด่วนมากๆนะเขาก็ตกใจมากก็ทำอะไรไม่ถูกก็กำลังจะมุ่งหน้าไปตรงด่านสุขุมวิท62ระหว่างที่คุยออกอากาศอยู่นี่เชื่อไหมครับว่าทางคุณอัชราเนี่ยพูดบรรยายการทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของทางภรรยาของผู้แจ้งเนี่ยคือมันดังมากเลยนะมันดังถึงขนาดว่าคนที่เขาฟังจสร้อยอยู่เนี่ย ก็ได้ยินไปเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นเราก็มีการแนะนำนะให้เอนเบาะปรับท่านั่งให้สบายที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บปวดได้บ้างในระดับหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยทางทีมงานหลังใหม่นะครับก็เร่งประสานงานนะโอ้โหคือแบบเราก็หาทุกวิถีทางในช่วง31ปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับอย่าลืมนะเขาก็ประสานงานกันเป็นระยะเลยนะครับหลังจากนั้นนี่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะเห็นทางทีมงานบอกน่าจะประมาณ20นาทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เลยนะย้อนสอนกลับมาในจุดที่คุณพ่อเขาบอกว่ารถติดมากๆนั่นแหละกำลังจะขึ้น62เนี่ยตรงด่าน62เนี่ยคือรถเขาว่าจอดนิ่งๆเลยนะไม่สามารถไปไหนได้เลยนะก็เห็นเจ้าหน้าที่คนเนี้ยที่ขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วขับมาแล้วก็บีบแต่หลังจากนั้นเป็นยังไงผมว่าไปฟังจากเสียงของตำนานผู้ดำเนินรายการในขณะนั้นดีกว่า30กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวให้เขาเล่าเองผมเชื่อว่าเขายังจำได้ความจำเขายังดีอยู่นะฮะคุณอัชราบัวสมบูรณ์สวัสดีครับบอส
1: สวัสดีค่ะอ๋อตอนนั้น5ขวบเองจำอะไรไม่ได
0: ้ผมเนี่ย5ขวบบอสบอสจะมาอัมสิหนูเนี่ย5ขวบแต่บอสน่ะเป็นยังพอดีรบกวนบอสป่ะเนี่ยบอสคุยได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมไม่รบกวนบอสใช่ไหม
1: ไม่รบกวนค่ะรบกวนเหมือนกันแหละรบกวนเหมือนกันบางเลยแล้วก
0: ัน เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพอดีวันนี้บอสก็น่าจะทราบอยู่แล้วพอดีมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาล้ำลึกความหลังนะบอสแล้วช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่บอสเนี่ยดำเนินรายการอยู่พอดีวันนั้นเป็นยังไง
1: ช่วงไหนคะช่วงไหนคะ
0: 30กว่าปีที่แล้วนะครับบอสตอนที่เสมาประมาณ5ขวบนะครับ
1: วันไหนคะเอาวันไหนคะเรื่องเยอะมากเลยอ่ะวันไหนคะ
0: เรื่องน้องคอปเตอร
1: ์เอาน้องคอปเตอร์
0: จำได้ใช่ไหม23มิถุนายนพุทธศักราช2538
1: จำได้แหละ
0: จำได้บอสจำได้แหละไม่งั้นบอสก็เข้าโครงการแล้วแหละ
1: ทบทวนมาหลายรอบแล้วไงมีการทบทวนมาหลายรอบแล้วว
0: ันนั้นเป็นไงบ้างบอสวันนั้นเป็นไงบ้าง
1: เชิญน้องคอปเตอร์เข้ามาด้วยวันนั้นก็เป็นการขอทางไปโรงพยาบาลของคุณพ่อเนาะ
0: ใช่
1: คุณพ่อโทรมาขอทางไปโรงพยาบาลใช่แล้วเสร็จแล้วในขณะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
0: ครับ
1: พันตรวจโทวรรณรงค์วงศ์ลีก็
0: เฮ้ยพ่อจำชื่อได้เลยเหรอ
1: ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะ
0: เฮ้ย
1: ยังไม่อัลไซเมอร์นี่ฮะ
0: ยอดโอ้โหโอ้
1: ก็ได้บอกให้ทางประสานงานทางด้านหลังให้ทางด่วน
0: ครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: ปิดกั้นการจราจรเพื่อให้เอาเฮลิคอปเตอร์ลงไปรับ
0: คือเขามาจากบางนาแล้วเขากำลังจะขึ้น62ใช่ไหมครับตอนนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ก็ปิดตรงแถวๆนั้นละค่ะแถวๆช่วงด่านบางนาเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ลงไปรับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมีนั่งสองที่นั่งใช่ไหมคะก็คือตัวท่านก็ลงแล้วก็ให้คุณแม่ขึ้น
0: แล้ว
1: น
0: ัก
1: บินก็บิน
0: นักบินอยู่
1: นักบินอยู่ก็ขับไปลงที่โรงพยาบาลตำรวจ
0: โอ้โหเวลาทั้งหมดนี่มันนานไหมบอสตอนที่เขาแจ้งเข้ามาตอนที่เราประสานงานตอนที่ไปถึงจนไปถึงที่โรงพยาบาลตำรวจนี่มันใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ไม่นานหรอกไม่น่าจะเกินแต่จำไม่ได้ว่าตั้งแต่ช่วงขอจนลงอ่ะกี่นาทีแต่พอลงแล้วลงรับแล้วขึ้นไปก็ไม่กี่นาที
0: หรอ
1: แป๊บเดียวก็ไปลงที่โรงพยาบาล
0: อ
1: ๋อแล้วก็มีเจ้าที่ที่โรงพยาบาลก็มารับตัวคนไข้ไปคลอดประมาณนั้น
0: ระหว่างที่เราพูดคุยกันบอสเขาเอารูปใครก็ไม่รู้ขึ้นอ่ะที่ยืนข้างๆกับเฮลิคอปเตอร์รูปใครก็ไม่รู้อ่ะ
1: รูปลูกสาวไหม ตอนนั้น
0: นี่บอสเหรอ
1: เป็นวันที่รับเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าหรือว่าร
0: ูป
1: ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินหรือเปล่าคะ
0: ไม่สีมันออกเป็นแบบเทาๆไหมผมก็ไม่แน่ใจมันออกเ
1: ทา
0: ๆแล้วมีสร้อยสีดำน้ำตาลเขาบอกว่าสีน้ำตาล
1: รับเฮลิคอปเตอร์วันนั้นรับ
0: เ
1: ฮล
0: ิ
1: คอป
0: เตอร์เป็นวันที่รับเฮลิคอปเตอร
1: ์ใช่เป็นวันที่ได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์จากโตโยต้า
0: โอ้โหจะบอกว่าสวยเหมือนเดิมเลยนะบอส
1: ตัดกว่านะฮะ
0: ทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นที่จดจำของคนที่เขาติดตามจอสร้อยมา35ปีบอสคิดว่าเพราะอะไร
1: มันเป็นครั้งแรกที่มีการนำตัวผู้ที่จะคลอดไปโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมันก็เป็นที่แรกที่เราใช้เฮลิคอปเตอร์ในการรายงานจราจรเนาะ
0: คือมันไม่มีที่ไหนที่มีเฮลิคอปเตอร์แบบรายงานจราจรแบบอย่างนี้เลยเหรอเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเลยอ
1: ่ะไม่มี
0: แล้วใครเป็นคนตัดสินใจอ่ะเอาเฮลิคอปเตอร์ออกไปช่วยเขาอ่ะ
1: ก็คือนักบินกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรวรรณรงค์นั่นแหละค
0: ่
1: ะซึ่งมันเป็นช่วงเช้ามืดไม่ใช่เช้ามืดประมาณ7โมง
0: สายๆอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ประมาณ7โมง
0: อุ๊ยเมื่อก่อนรถมันติดมากขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: เมื่อ35ปีก็ติดเนาะผ่าน35ปีผ่านไปมันก็ยังติดเหมือนเดิมนะบอสนะ
1: นี่ขนาดถนนเยอะขึ้นแล้วใช่ไหม
0: เอารูปบอสขึ้นสิเขากำลังดูรูปบอสอยู่พูดไปเอาข้อความอะไรขึ้นเขาเข้ามาเพื่อจะดูรูปบอสอัจฉริยะของผมที่เขาบอกว่าสวยๆเนี่ยเอารูปบอสขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเออ
1: เหรอฮะเหรอฮะแหม
0: แล้วหลังจากนั้นเรามีการช่วยเหลือสังคมในด้านไหนๆที่ผ่านมาอีกบ้างอะบอสเอาที่แบบเป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนน่าจะจำได้แล้วก็เป็นที่จดจำเหมือนอย่างเรื่องนี้มีอีกไหมคร
1: ับ ก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่เป็นช่วงคุณคิมจันที่เอาเฮลิคอปเตอร์ลงไปรับเหมือนกัน
0: อ๋อหรอลักษณะเหมือนกัน
1: ช่วงเย็น
0: แต่เป็นช่วงเย็น
1: ใช่อันนั้นรับที่น่าจะจำเป็นโรงเรียนตอนบอสโกหรือไงเนี่ยค่ะน่าจำไม่ผิดก็น่าติดอยู่แถวเพชรบุรี
0: โอ้โห
1: ก็เป็นอีกเคสหนึ่ง
0: เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นี่อันไหนการจราจรหนาแน่นกว่ากันนะบอส
1: น่าจะเป็นสมัยก่อนนะเวลาติดมันติดนานมากอ่ะมันติดแบบนานมากเดี๋ยวนี้ยังพอมีเส้นทางหลบหลีกไงยังพอหลบหลีกเส้นทางกันไปนู่นนั่นนี่แต่สมัยก่อนเนี่ยทางด่วนก็มีเส้นเดียวดินแดงบางนาบางนาเฉยๆ
0: คือมันไม่ได้ตัดแบบแยกย่อยทางลัดทางเลี่ยงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เยอะใช่ไหม
1: ใช่สมัยก่อนถนนมันน้อยกว่าเน
0: า
1: ะ
0: แล้วหลักๆหน้าที่ของจสร้อยคืออะไรเมื่อก่อน
1: ก็ช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องอะไรแต่ว่าหลักๆก็คือเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของปัญหาจราจรเป็นเรื่องต้นเรื่องแรกแต่ว่าพอเราจัดรายการแบบชนิดที่เหมือนกับ
0: จะทำไมเดี๋ยวนี้มันมาทุกเรื่องเลย
1: เ
0: ออ
1: ใช่ไงไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราเมื่อก่อนก็มาทุกเรื่องเมื่อก่อนในหิ้วแขนโดนฟันเลือดออกในหิ้วตัวมาถึงจสร้อย
0: มาทำอะไรอ่ะ
1: ไม่เอาไปโรงพยาบาล
0: มาแจ้งกันมาแจ้ง
1: แต่ว่าแต่เราไม่ได้เป็นคนรับเรื่องนะแต่เรารับทราบว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มขึ้นมาบนตึกจสร้อยก็รีบประสานไปส่งโรงพยาบาลประมาณนั้น พราะหลายเรื่อง
0: เหมือนจอสร้อยนี่ไม่ได้แค่เรื่องของข้อมูลจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเนาะเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ฟังเขาพอจะนึกออกนึกได้
1: ใช่สอนกันบ้านก็ได้อะไรเงี้ย
0: เมื่อก่อนมีโทรไหมสอนกันบ้านเนี่ยจริงเหรอ
1: มีจริงต้องถามเวรกะดึกอะกะดึกกะเย็นเนี่ยเขาจะมีโทรมาถามกันบ้านลูกบ้างอะไรบ้างแล้วสมัยก่อนไม่มี AI ให้ถามเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็ถาม AI ทุกเรื่อง
0: นี่ตั้งแต่สัมภาษณ์บอสมานี่หลายคนเขาคิดถึงนะแล้วเขาก
1: ็
0: ชมเข้ามาใน YouTube เต็มเลยนะนี่ยอดขึ้นเลยนะบอสยอดดีเลยอ่ะเวลาเข้าสายกับบอสนี่โหยอดดีมากใน YouTube อ่ะบอสมาจัดรายการไหมล่ะเอาไหมจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 12:00 นถึง 18:00 นเอาสักวัน
1: ใช่สิ
0: เขาบอกว่าเหมือนกบพิมลรัตน์เลยดาราเอ้ยเหมือนจริงสวยเมื่อก่อนสวยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังสวยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังสวยอยู่
1: สวยขึ้นกว่าเดิมเลย
0: เอ้ยสวยเยอะเลยสวยเยอะมากๆบอสมีอะไรอยากจะอวยพรน้องๆทีมงานหลังไมค์หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เขาติดตามจอสร้อยมา
1: ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะต้องแข่งขันกับ AI แหละตอนนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้ว AI จะมาแย่งงานเราหมดแล้วนะ
1: ก็ดีนะบั่นเบาไป
0: กันก็ดี
1: ไม่ต้องตอบไงก็ไม่ต้องตอบเรื่องกันบ้านไงนะก็แบ่งเบาภาระไปบ้าง
0: ครับผมแล้วมีอะไรอยากจะบอก
1: ขอให้ทุกคนทำงานแบบมีความสุขแล้วก็อยากให้สมาชิกรักสอเยอะๆนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับรบกวนบอสเท่านี้นะฮะเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้คุยกับบอสนะครับคิดถึง
1: นะ
0: คิดถึงเสมอนะบอสนะ
1: ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับและนี่คือเสียงบุคคลที่เป็นตำนานของจอสร้อยไปแล้วนะฮะตำนานที่ยังมีลมหายใจหลายๆคนคิดถึงนะครับโอ้ยหลายคนเขาบอกว่าเหมือนคุณกบพิมลรัตน์บ้างเหมือนคุณกบสุวรรณันบ้างนะฮะเอ้ยสวยจริงนะสวยจริงอันนี้ไม่ได้เยือนยอบอสเลยนะไม่ได้มีผลกับการขึ้นเงินเดือนแล้วก็การพิจารณาในช่วงสิ้นปีด้วยแต่ว่าพูดจากใจเลยว่าบอสสวยจริงสวยจากข้างในภายในสู่ภายนอกนี่บอสวางไปยังบอสวางไปยังวางไปแล้วเหรออ๋อใช่ไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณคุณอัชราบุญสมบูรณ์นะครับหลายๆท่านคิดถึงครับก็มาส่งเสียงกันให้หายคิดถึงนะฮะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในคลื่นสถานีวิทยุจสร้อยนะฮะจะขึ้นท่านเป็นปูชนียบุคคลละนะฮะถ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นล่มโพล่มสายให้กับพวกน้องๆเด็กๆของเรานะครับอ่ะมาติดตามเรื่องราวกันต่อขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับโอ้ส่งข้อมูลกันมาตั้งแต่พูดคุยกับคุณบอสเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านก็คิดถึงบอสแหละแม้เซลกันมาเต็มเลยนะครับขอบคุณมากนะครับปลื้มใจแทนบอสเลยฮะที่มีแฟนคลับติดตามจสร้อยแบบเหนียวแน่นขนาดนี้นะฮะอยากจะให้โฟนอินหาพี่ศิวพรบ้างผมกลัวพี่ศิวพรเขาจะไม่ว่างอ่ะสิครับผมกลัวเขาจะไม่ว่างอ่ะสิครับนะฮะก็อยากคุยเหมือนกันแต่กลัวพี่เขาจะไม่ว่างนะครับอ่ะมาติดตามเรื่องราวจากทางด้านของรฟม.กันก่อนที่เราจะไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันในช่วงเวลานี้นะครับรฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกครับบริเวณห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31ธันวาคม2569เวลา22:00 นตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องจราจรชิดทางเท้าบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรบริเวณห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31ธันวาคม2569เวลา22:00 นตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนรัชดาภิเษกบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับวันนี้เรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกันนะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะฮะตอนนี้เราก็มีกิจกรรมกันอยู่ที่นู่นด้วยนะครับเดี๋ยวหลังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเราจะกลับมาติดตามกันนะครับว่าที่นู่นเขาทำอะไรกันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ติดตามโครงการการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นะครับกับทางคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์นะครับคุณฐานุตราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะหลังจากครึ่งเช้านะคะในการอบรมที่เกิดขึ้นที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสร็จจิ้นไปนะคะช่วงกลางวันก็มีการพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงช่วงบ่ายค่ะเราก็กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่วิทยากรท่านต่างๆเนี่ยได้นำมาฝากผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งในช่วงพักบ่ายค่ะคุณเสมาเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะตรงนี้เนี่ยมีทั้งคุณหมอแล้วก็นักกายภาพบำบัดมาสาธิตให้ดูนะคะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดการหรือมีการดำเนินการการแก้ไขอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็มีการแสดงตัวอย่างให้ดูบนเวทีด้านหน้าในหอประชุมด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยซักถามเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นก็คือเรื่องของการใช้วอล์กเกอร์นะคะวอล์กเกอร์เนี่ยผู้ป่วยบางท่านเนี่ยเขาจะมีความเหมือนยังใจร้อนอยู่อะนะในการยกวอล์กเกอร์บางทีแบบขากับวอล์กเกอร์มันไม่ไปด้วยกันยกจะยกเดินแล้วมันไม่ประสานสัมพันธ์กันมันก็จะทำให้ล้มเขาก็มีเทคนิคค่ะคุณเสนาเขาบอกให้เอาลูกเทนนิสอะค่ะมาผ่านะให้มันเป็นพอจะเอาขาของวอล์กเกอร์ใส่ลงไปได้ในสองขาหน้าแล้วทีเนี้ยเวลาผู้ป่วยใช้อ่ะก็จะไม่ต้องยกแล้วใช้ถ่ายเอาเลยมันจะได้ไม่สะดุดเพราะบางท่านเนี่ยใจร้อนเดินเร็วไงยกแล้วมันไม่ทันใจจังหวะมันไม่ตรงกันมันอาจจะสะดุดได้อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆที่ทางคณะกายภาพบำบัดของทางศิริราชพยาบาลเขาก็ได้แชร์แล้วก็ได้เล่าให้ฟังนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการตอบคำถามนะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุก็จะถามตอบกันรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้เนี่ยการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยทางเจ้าหน้าที่ก็มาแนะนำนะคะหลายทริคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเอามาปรับใช้กับคนที่บ้านได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีภาวะสมองเสื่อมแล้วเราถึงจะมาจัดการอย่างเช่นถ้าที่บ้านคุณมีผู้สูงอายุที่บ้านคุณมีไหมคุณเสมาม
0: ีพ่อกับแม่ก็เริ่มจะเข้าสูงอายุแล้วสูงวัยแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ไหมเราก็ต้องตรวจสอบสิ่งต่างๆภายในบ้านว่าความสว่างพอหรือเปล่าสิ่งของวางเกะกะไหมในห้องน้ำเนี่ยสามารถติดราวไว้สำหรับยึดเกาะได้ด้วยหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันจะต้องใช้งานก็อาจจะต้องเริ่มดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุตรงนี้คุณหมอก็มีคำแนะนำให้นะคะมีภาพประกอบบางท่านเนี่ยจดใจเลยนะเพราะว่าสนใจไงต้องเริ่มเอากลับไปทำที่บ้านเพราะว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีทั้งผู้ที่เป็นลูกหลานนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นผู้สามีภรรยาที่อายุพอๆกันอ่ะจะต้องดูแลกันเอง
0: เขาก็พยายามดูแล
1: ใช่จะต้องเอาทริคแบบนี้กลับไปใช้นะก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมบางเรื่องที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมนะคะก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยสำหรับเรื่องนี้นะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยนะคะในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเซลล์เฮลท์กรุ๊ปตรงนี้สามารถดำเนินการได้เราสามารถช่วยเขาในเรื่องกิจวัตรประจำวันแต่อันนี้คุณหมอบอกเลยนะไม่ใช่การไปออกคำสั่งนะกระซิบอย่าไปออกคำสั่ง
0: เพราะว่าถ้าออกคำสั่ง
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะต่อต้านใช่แบบว่าไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ต้องอาบน้ำแล้วนะ
0: อันนี้ไม่เอาเลย
1: ต่อต้านทันที อาจจะบอกว่าไปอาบน้ำทาแป้งตัวหอมๆกันไหมเดี๋ยวจะได้มาทานข้าวด้วยกันโอ้มันฟังแล้วมันคนละเรื่องเลยใช่ไหมคุณเจม
0: าใช่
1: นะ
0: โอ้เขามีบอกทริคบอกอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเทคนิคอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะดูแลอยู่คนเดียวตลอด24ชั่วโมงมันจะเกิดความเครียดสะสมและอาจจะหงุดหงิดบางทีอาจจะใช้ภาษาใช้ถ้อยคำที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจพูดไม่ดีหรอกแต่ด้วยความที่มัน
0: ก็เหนื่อยเนาะก็เข้าใจผู้ดูแลเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาใครเขาดูแลถ้าเกิดเขาแบบดูแลเพียงลำพังอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วเขาทำมาทั้งวันเขาก็เหนื่อยไงวันนี้คำพูดคำจาอะไรนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: เขาก็เลยมีคำที่ช่วยให้เป็นทริคในการเขาเรียกอะไรนะโอโลมปฏิโลมผู้ป่วยให้สามารถ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดียิ่งขึ้นหรือถ้าบ้านไหนสมมติว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรักหลานคนนี้มากอาถึงเวลาที่จะต้องทานข้าวไม่ยอมทานอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณหลานในการพูดคุยบ้างหลอกล่อนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้นะก็ฟังแล้วก็เนาะ
0: บางทีมันเป็นเทคนิคแบบใช่ๆมันเป็นเทคนิคใกล้ตัวที่มันแบบเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าคือเราอาจจะมองข้ามไปหรือเราอาจจะคาดไม่ถึงอะว่าวิธีนี้มันก็ได้มันก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงหมายเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงนึงที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะท่านก็แวะเข้ามานะคะมาดูแล้วก็มากล่าวในช่วงเวลาตอนบ่ายนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจกับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ยังบอกว่าหนึ่งอย่างที่ต้องมีนะคะสำหรับผู้ดูแลก็คือความใจเย็น
0: ความใจเย็น
1: ความอารมณ์ดีมันจะส่งผลไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านเราด้วย
0: ครับ
1: ค่ะหลังจากนั้นค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วได้3ตอบได้ฟังทริคดีๆกันไปก็มีการแบ่งกลุ่มตอนนี้เราแบ่งกลุ่มตั้งกลุ่มเป็นโต๊ะกลมนะคะเป็นเก้าอี้กลม7กลุ่มด้วยกันซึ่งตรงนี้แหละแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือจะมีทั้งคุณหมอนะคะพยาบาลนักกายภาพบำบัดนะคะที่จะร่วมพูดคุยใครมีปัญหาเฉพาะตัวจริงๆอยากถามเปิดใจถามกันได้เลยตอนนี้ระหว่างที่ดีนั้นคุยกับคุณเสมาอยู่เขาก็นั่งคุยกลุ่มกันอยู่นะ
0: ส่วนใหญ่เขาถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่สอบถามกันทราบไหม
1: เมื่อกี้แอบไปได้ยืนฟังอยู่ว่าความดื้อความดื้อของผู้สูงวัย
0: เหมือนวิธีพูดคุยวิธีสื่อสารอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้เลยวิธีการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมการควบคุมอารมณ์ของผู้ดูแลนะคะ
0: ครับ
1: บางทีมันเหนื่อย
0: วันนี้เขาแบ่งเป็นกลุ่ม
1: ฟังว่าต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบกลับเพราะว่าจะไปทำกับข้าวให้คุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วเราก็เหนื่อยแทนเหมือนกันเนาะแต่ต้องให้กำลังใจกันและสิ่งที่ดีอีกอย่างคือเพื่อนบ้านนอกจากผู้ดูแลเองแล้วถ้ามีเพื่อนบ้านที่เข้าใจว่าคนในบ้านเราเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมเขาก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราได้ด้วยเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ๆเดินออกจากบ้านเพื่อนบ้านเห็นเขาก็จะได้แจ้งลูกๆเลยว่าเห็นเดินออกไปนะหรืออาจจะช่วยดูให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเหมือนกันค่ะ
0: เพราะวันนี้คนเยอะเนาะมากันน่าจะเต็มอ่ะใช่ไหมที่ลงทะเบียนก็น่าจะเต็ม
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ประมาณเกือบ200คนช่วงบ่ายนี้ก็ยังเหลือเป็นร้อยบางส่วนท่านก็ผู้ดูแลบางท่านก็ขออนุญาตกลับไปก่อนเพราะต้องกลับไปดูผู้สูงอายุนะคะ
0: กิจกรรมจะถึงกี่โมงครับเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เอ่ย
1: จะมา
0: ช่วงท้ายแล้วใช่ไหม
1: สี่โมง
0: ครึ่ง
1: สี่
0: โมงครึ่ง
1: ประมาณน
0: ั้
1: น
0: อ๋อค่ะก็ยังเหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบเปิดใจคุยกันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม
0: เสร็จแล้วเพราะเขาแยกเป็นแบบกลุ่มๆเลยอันนี้ดีนะเพราะว่
1: า
0: เนาะเวลาให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบค่อนข้างที่จะแบบโฟกัสเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: ทุกคนมีโอกาสได้พูดได้ถามแน่นอนและเจ้าหน้าที่ก็จะซักถามด้วยซึ่งทั้ง7กลุ่มที่แบ่งเนี่ยก็คือแบ่งตามสีป้ายชื่อที่ติด
0: อ๋อคุณธนุตาครับคุณธนุตาอ้าวสัญญาณคุณธนุตาเงียบไปซะละคุณธนุตายังอยู่ไหมคุณธนุตาครับสัญญาณยังอยู่ไหมสายหลุดแล้วเหรอสายหลุดไหมคุณธนุตาครับต้องขออภัยด้วยนะฮะสัญญาณน่าจะขาดหายไปนะครับหลุดไหมหลุดเลยไหมหลุดแล้วใช่ไหมนะฮะขออภัยนะครับพอดีสัญญาณขาดหายไปช่วงท้ายพอดีนะก็อยู่ที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะฮะกับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับขอบคุณคุณธนุตราหลีวิทยานนท์ด้วยนะครับวันนี้ลงไปทำหน้าที่นะครับอยู่ในพื้นที่เลยแล้วก็ติดตามภาพบรรยากาศเก็บมาฝากกันนะฮะสำหรับท่านใดที่พลาดงานนี้ไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะมีโครงการดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนให้ได้ติดตามกันนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายๆละนะฮะคุณธนุตราครับคุณธนุตรา
1: ใส่ดีชัดฮัลโหลพี่ใหญ่มา
0: เมื่อสักครู่สัญญาณหลุดไป เราคุยกันบอกว่าถึงช่วงท้ายละเราคุยกันบอกว่าถึงช่วงท้ายแล้วเนาะก็อีกเวลาประมาณสักอีกครึ่งชั่วโมงเนาะก็น่าจะเสร็จสิ้น
1: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็จะเริ่มสรุปนะคะสรุปกรุ๊ปในกรุ๊ปแล้วแหละว่าคุยอะไรกันบ้างซึ่งก็ถือว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมจัดเต็มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่จสร้อยเนี่ยร่วมกับทางศิริราชพยาบาลค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณทางโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณธนุตาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับคุณธนุตาหรือวิทยานนท์นะฮะก็มาเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคนเยอะมากเห็นภาพบรรยากาศที่คุณธนุตาส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะโอ้โหคือเสียงตอบรับดีมากนะดีเกินคาดนะผมว่าถ้าดีแบบนี้นะเดี๋ยวทางผู้สนับสนุนเนี่ยจะต้องจัดอีกกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะฮะหลายท่านให้ความสนใจมากๆเลยขอบคุณทางศิริราชด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณพันคุณสมทรงคุณ 3M คุณรพีคุณกระปุกแดงคุณต้นรักคุณน้อยพี่ประพบพรคุณปะเกะอินคุณออนเลนเหรอฮะคุณพี่ตู่ระยองคุณธีรานนท์คุณอรุณด้วยนะหลายท่านเลยนะท่านใดไม่ได้เอ่ยชื่อไปต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องท่านใดไปคุณโนบิคุงด้วยนะครับพี่พัชนีด้วยนะฮะคุณต้นรักนะครับคุณอภิชาติคุณบุญชนะพี่เหมียวด้วยนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ร่วมพูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับทางคอมเมนต์ YouTube ยังอวยพรจส100กันได้อยู่นะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคำอวยพรเลยนะฮะ35ปีที่อยู่ด้วยกันคุณตินเหรอผมก็คิดถึงเหมือนกันนะคุณสยมใช่มั้ยคุณตินบอกว่าชอบฟังช่วงคุณสยมมากเมื่อก่อนนะวันอาทิตย์นะตอนกลางคืนใช่ไหมที่มีเปิดเพลงพ่อนะโอ้สบายๆอยู่กับคุณสยมผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะขอบคุณคุณตินด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสมทรงพี่สมทรงบอกว่าคุณวิไลนี่ผมไม่ทันนะต้องขออภัยผมไม่ทันพี่พันบอกว่าคุณศิวพรอันนี้ผมทันนะเป็นอาจารย์ผมด้วยแต่ไม่รู้เขารับเราเป็นศิษย์ป่ะนะนะแต่เราถือเขาเป็นอาจารย์ไปแล้วนะฮะคุณ 3M นะฮะโอ้นี่ไล่ชื่อมานี่ทันหมดเลยนะที่คุณ 3M ไล่ชื่อมานี่ผมยังทันหมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่อยู่ร่วมเดินทางกันมานะครับตลอด35ปีเต็มแล้วนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะคิดถึงผู้ดูแลรายการเก่าๆมากๆเลยหลายคนเลยคุณปานชนกอันนี้ผมก็ทันนะพี่ปานชนกผมก็ทันนะฮะคุณระพีทิ้งท้ายมาในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดหลังในพื้นที่ยังคงมีความตรึงเครียดสูงมีรายงานเรือพาณิชย์ถูกโจมตีต่อเนื่องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์ซีอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตี3ลูกขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซับประเทศโอมานโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงชนิดแหล่งที่มาหรือผู้ก่อเหตุสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตทั้งนี้กองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างต่อเนื่องกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้กองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือจะติดตามการพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ออกมาแล้วนำทีมโดยยศกรบูรพาคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมโดยยศกรบูรพาพิชิตชัยศิลาอุสมาเทียงคามรวมถึงธนาวุฒิโพชัยที่ค้าแข่งกับทีม SC สกายมิฮาระในญี่ปุ่นโดยไทยไม่ใช้โควต้านักเตะอายุเกินสำหรับรายการนี้นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปทั้งนี้นักเตะที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวในวันที่7กันยายนและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC ไปจนถึงวันที่12กันยายนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปโดยแข้งทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอดสอนกันต่อนะครับหลัง16นาฬิกานะครับก่อนหน้านี้ตอนบ่าย2โดยประมาณนะครับมีเหตุชายวัยรุ่นนะครับใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรขณะที่ครูตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจับผู้ก่อเหตุไว้ได้นะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าควบคุมสถานการณ์หลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่บ่าย2นะครับชายวัยรุ่นคนดังกล่าวเนี่ยก่อเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับในขณะที่ทางคุณครูเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยและพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับผู้ปกครองจำนวนมากนะครับก็เดินทางมาที่โรงเรียนหลังจากทราบเรื่องราวดังกล่าวเนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเข้ามานะครับตอนนี้จับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตมาล่าสุดนะครับแล้วก็กรณีขอทางนะครับที่บอกว่าช่วง15นาฬิกาเครื่องดีเลย์นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเครื่องยังไม่หลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องที่กำแพงเพชรกันนะครับช่วงนี้มีสายจากคุณเต้สมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพที่กำแพงเพชรนะครับสวัสดีครับคุณเต้ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณเต้เหตุการณ์ดังกล่าวช่วงบ่าย2เหรอฮะรับแจ้งมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนแรกผมได้รับแจ้งว่ามีเหตุก่อเหตุการยิงกันในโรงเรียนนะครับก็ได้รับแจ้งจากลูกชายซึ่งลูกชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยนะครับเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็รีบมาเลยใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆ
1: ครับ
2: ก็มาถึงก็มาพบกับรปภ.ด้านหน้าซึ่งรปภ.ด้านหน้าถูกยิงถูกจ่อยิงแต่ว่าเฉียดๆไม่โดนเต็มๆนะครับแล้วผมก็ถามว่าเด็กก่อเหตุอยู่ไหนคนก่อเหตุอยู่ไหนก่อเหตุคนก่อเหตุอ่ะรปภ.บอกว่าอยู่ด้านในเดินอยู่ด้านในซึ่งโรงเรียนก็แจ้งเด็กนักเรียนแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีเหตุถูกยิงมีเหตุการยิงกันแล้วก็ให้เด็กนักเรียนอยู่ในห้องหมดเลยนะครับเด็กนักเรียนที่นี่อยู่ประมาณสักผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าคน
1: ระดับชั้นไหนถึงไหนครับ
2: ม.1ครับ
1: ม.1
2: ถึงม.6ถึงมัธยม6
1: อ๋อประมาณ 2,000 คนทั้งโรงเรียน
2: ทั้งโรงเรียนคร
1: ับ
2: ยังไม่รวมครูอาจารย์นะครับ
1: แล้วคนที่ไปก่อเหตุนี่เป็นนักเรียนในโรงเรียนไหมฮะ
2: เป็นนักเรียนครับเป็นนักเรียนที่ถูกสักพักการเรียน
1: แต่เขาก็คือเรียนอยู่โรงเรียนนี้แต่เขาถูกพักการเรียน
2: ถูกต้องครับเขาจะพักได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์เขาอยู่ระดับชั้นไหนฮะ
2: ม.3ครับ
1: ม.3ก็ประมาณ15เนาะ15ปี
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เขาบอกสาเหตุไหมฮะ
2: สาเหตุน่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวเพราะว่าเขาไม่ถูกบูลลี่กับเพื่อน 2-3 คนนะครับแล้วก็เรื่องของคุณครูที่เป็นครูที่ปรึกษานะครับก็มาตามหาคุณครูแล้วก็เพื่อนสาเหตุวันนี้เนื่องจากว่าได้รับแชทก่อนหน้านี้ว่ามีการก่อเหตุเขาก็เลยบอกคุณครูว่าเอาแชทไปออกทำไมทำให้เขาว่าไม่พอใจก็เลยมาตามหาคุณครู
1: เขาแชทไปหาคุณครูท่านนั้นเหรอฮะ
2: แชทเป็นแชทของกลุ่มของโรงเรียนห้องในห้องว่ามีการจะก่อเหตุอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเขาอ่ะจะก่อเหตุอยู่แล้วก่อนหน้านี้
1: แล้วเขาแชทไปบอกกับกลุ่มเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเหรอว่าเขาจะก่อเหตุวันนี้
2: ถูกต้องครับคุยกันในกลุ่มห้องแล้วแชทเนี่ยหลุด
1: เขาก็เลยไม่พอใจที่แชทหลุดด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ถูกบูลลี่ด้วย
2: ไม่พอใจคุณครูได้ที่เอาแชทออกไปบอกเพื่อนๆว่าเขาจะก่อเหตุทำให้เพื่อนๆรู้ประมาณนี้ครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปจ่อยิงรปภ.นั้นเขาเป็นอะไรไหมฮะรปภ.ท่านนั้น
2: บาดเจ็บเล็กน้อยตรงบริเวณลำคอเพราะเนื่องจากว่าเขาหักเขาหลบเอี้ยวตัวหลบ
1: โอ้แสดงว่าเขายิงแล้วสิครับถ้าอย่างนั้นอ่ะคือ
2: ยิงครับยิงด้านหน้าประมาณ3นัด
1: โ
2: อ้เป็นตรงรปภ.นะครับแล้วก็เดินมาแล้วก็ยิงไปเรื่อยเลยจนไปถึงห้องครูที่ครูที่ต้องการตัวนะครับแล้วก็ยิงตรงห้องครูไป3นัด
1: แต่ว่าคุณครูท่านนั้นไม่ได้เป็นอะไร
2: ไม่โดน
1: ใช่ครับ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วรปภ.นี่ถือว่าเจ็บหนักไหมฮะที่โดนยิงบริเวณ
2: ไม่ครับไม่หนักก็บาดเจ็บแค่เฉียวๆก็คือมีรอยไหม้ตรงลำคออ
1: ๋อเล็กน้อยเป็นรอยไหม้
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วหลังจากนี้ดำเนินการยังไงต่อครับ
2: ก็เป็นน่าจะเป็นมาตรการของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนด้วยนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มแล้วก็น่าจะให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำอีกทีเนื่องจากว่าเป็นเยาวชน
1: เอ๊ะจังหวะตอนที่จับได้นี่ใครเป็นคนจับและจับเขาได้ยังไงฮะ
2: ทีมผมครับทีมผม
1: คุณเต้ไปเจอที่ไหนแล้วตอนนั้นเขาขัดขืนไหมเขาต่อสู้ไหมเล่าตอนที่ไปจับให้ฟังหน่อยครับว่าควบคุมได้ยังไง
2: หลังจากที่ผมสอบถามรปภ.แล้วนะครับที่ก่อเหตุกับรปภ.แล้วเนี่ยผมก็ถามว่าเด็กอยู่ไหนคนก่อเหตุอยู่ไหนก็คนก่อเหตุอ่ะเขาบอกว่าเดินเข้าไปข้างในโรงเรียนซึ่งระยะทางอยู่ประมาณ50 เมตรอยู่บนตึกผมเห็นแล้วอยู่บนตึกชั้นบน
1: ครับ
2: น้องเขาเดินไปเดินมาอยู่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าน้องลงมาดีกว่าเพราะว่าน้องเขาเหมือนแบบว่าพอเจอคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ขัดขืนแล้วน้องเขาเดินลงมาจากชั้น3พอเดินลงมาปุ๊บผมก็เห็นเขาถือปืนอยู่เนี่ยเขาก็เลยผมก็เลยสั่งให้เขายกมือ ยกมือแล้ววางปืนลงเขาก็ยอมอ่ะเขาก็บอกว่าครับครับผมยอมครับผมยอมครับแล้วผมก็วิ่งไปชาร์จน้องเขาแล้วก็เอาอาวุธออกมาห่างๆ
1: อาวุธปืนขนาดเท่าไหร่ฮะ
2: ขนาด9ครับขนาด9
1: 9 มม.
2: แมกกาซีน2แมกใช่ครับ
1: เต็มเลยไหมกระสุน
2: กระสุนก็โดนยิงไปประมาณ8นัด
1: แล้วยังเหลืออีกประมาณกี่นัด
2: ผมไม่แน่ใจว่าแม็กนึงมีกี่นัดแต่ว่ามันเหลือ1แม็กเต็มๆกับในลังเพลิงอีกครับ
1: โอ้ฮะแล้วพอหลังจากควบคุมตัวเขาได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นมาหรือยังฮะเนี่ย
2: มาแล้วครับมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
2: ใช่มาก็ควบคุมตัวน้องเขาแล้วน้องเขาก็คุยเขาก็เดินเขาก็คุยดีฮะคุยดีเขาก็บอกผมก็สอบถามว่าทำไมถึงต้องก่อเหตุแล้วยิงใครไหมได้ยิงใครหรือยังผมยังไม่ได้ยิงใครครับแต่ผมจะมาหาคุณครูครับจะมายิงคุณครูประมาณนี้ครับ
1: เพราะว่าสาเหตุก็มาจากแชทหลุดที่เขาโดนบูลลี่ใช่ไหมฮะแล้วก็คุณครูทำแชทหลุด
2: ใช
1: ่เขาก็เลยเหมือนไม่พอใจตรงนี้กับทางคุณครูท่านนั้นด้วย
2: ไม่พอใจแล้วก็เพื่อนๆบูลลี่เขา2-3 คน
1: แล้วอย่างนี้มาตรการของทางโรงเรียนต่อไปคือยังไงฮะต้องปิดการเรียนการสอนไหมหรือว่าต้องยังไงต่อฮะ
2: อันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับท่านผอ.เขาเพราะว่าผมว่าทางพอดีผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาที่เกิดเหตุด้วยก็น่าจะมีมาตรการให้หยุดพักเรียนก่อนสักประมาณสัก2-3 วันเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยที่อันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับท่านผอ.เขาเพราะว่าผมว่าทางพอดีผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาที่เกิดเหตุด้วยก็น่าจะมีมาตรการให้หยุดพักเรียนก่อนสักประมาณสักสอง

0: เป็นใครเป็นใครมาคุณพ่อคุณแม
1: ่คุณพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอาวุธปืนเป็นอาวุธของคุณพ่อเขา
0: ครับ
1: แล้วคุณแม่ก็คุณพ่อกับแม่แยกทางกัน
0: อ๋อแล้วเขาอยู่กับใครอยู่กับคุณพ่ออ
1: ยู่ในความดูแลของคุณพ่ออ
0: ๋อแล้วที่บ้านเขาบอกไหมครับว่าเขาพักอยู่กับใครเด็กคนนี้ครับ
1: อยู่กับพ่อครับอย
0: ู่กับพ่อ
1: คร
0: ับ แล้วสาเหตุที่น้องเขาถูกพักการเรียนคือเรื่องอะไรพอจะทราบไหมครับ
1: น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนที่บูลลี่ครับบูลลี่กัน
0: เหมือนน่าจะทะเลาะวิวาทกันก่อนหน้านี้หรอ
1: ใช่เรื่องพฤติกรรมของเขาแล้วก็เรื่องของเพื่อนไม่ชอบกันอะไรประมาณนี้นะครับ
0: เขาถูกพักการเรียนไปนานหรือยังครับก่อนที่จะมาก่อเหต
1: ุประมาณได้ประมาณสัก1เดือนประมาณเดือนนึง
0: โอ้1เดือนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็จะมาเรียนแต่ก็ถูกพักต่ออีก
0: ก็เนื่องจากเรื่องของการบูลลี่กันเนี่ยนะฮะใช่มั้ยฮะภายในโรงเรียนเนี่ยหรอ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้เค้าเป็นเด็กยังไงบ้างฮะเพื่อนๆได้บอกมั้ยว่า
1: เรียนดีมากเรียนดีแล้วก็เรียนเก่ง
0: อ๋อเหรอ
1: ตั้งใจเรียนด้วยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้
0: เนาะก็ยังไงเอาใจช่วยครับสำหรับน้องๆนะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานคุณเต้ด้วยนะฮะที่เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: นะตอนนี้ก็เขาผู้ปกครองเดินทางมารับเด็กๆที่เหลือกลับบ้านหมด
1: ตอนนี้เด็กๆกลับบ้านหมดแล้วครับ
0: ครับแต่ว่ายังไม่รู้เป็นไงเนอะว่าพรุ่งนี้จะต้องพักไหมปิดไหมยังไงยังไม่ทราบ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของจราจรเข้าออกอะไรงี้ไม่ได้กระทบใช่ไหม
1: ไม่มีครับโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากในที่ชุมชน
0: ครับยังไงขอบคุณมากคุณเต้
1: ได้ครับยินดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเต้นะครับสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพที่กำแพงเพชรนะครับก็ยังเคราะห์ดีนะครับตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่รปภ.ที่ถูกยิงไปประมาณ 2-3 นัดเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นแค่แผลลอยไหม้บริเวณลำคอนะฮะบาดเจ็บเล็กน้อยนะแล้วก็เด็กๆ 2-3 คนนะที่วิ่งหนีระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หกล้มนะก็เป็นแผลถลอกนิดหน่อยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัชรปาการที่นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับทางผู้ปกครองทราบแล้วเห็นบอกว่าทางคุณพ่อนี่เป็นตำรวจนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเป็นอะไรมากนะก็ยังถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะครับสาเหตุเบื้องต้นนะเห็นเด็กๆในโรงเรียนเขาบอกมาจากการบูลลี่กันนี่แหละนะแล้วก็มีการพูดคุยผ่านช่องทางแชทกลุ่มในห้องของเขานะว่าจะมาก่อเหตุนะทางคุณครูทราบนะก็เลยมีการเปิดเผยแชทดังกล่าวเขาก็เลยไม่พอใจนะก็จะมาก่อเหตุที่โรงเรียนนะครับมาเดินทางกันครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะหลายท่านก็ติดตามสภาพการจราจรพร้อมกับเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องฝนนี่ยังไม่มีรับแจ้งมานะ16นาฬิกาที่ผ่านมานี่สำนักการระบายน้ำทางเว็บไซต์สถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าฝนเล็กน้อยนะอยู่ที่เขตทุ่งครุนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะฝนหนักๆใหญ่ๆกลุ่มก้อนใหญ่ๆยังไม่มีนะฮะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับคุณธนันชัยแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนเจริญนครครับเป็นฝั่งขาออกปากซอยเจริญนคร55มีรถแท็กซี่ไม่ทราบคู่กรณีอยู่2เลนขวาเลยนะครับเขาบอกว่าอยู่2เลนขวาแต่ไม่ทราบคู่กรณีปากซอยเจริญนคร55อยู่2เลนขวาเป็นรถแท็กซี่ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเสือใช้เจริญราษฝั่งขาเข้าเขาบอกว่ารอสัญญาณไฟเขียวมา5รอบยังผ่านแยกไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะเขาบอกว่ารถที่มาจากถนนจันทร์มาขวางกลางแยกตรงให้ทางด่วนฝั่งเจริญราษขาเข้าก็เลยผ่านไม่ได้นะฮะขอบคุณคุณเสือด้วยคุณโนบิคุงอิสรภาพโรงเรียนเลิกพอดีการจราจรเคลื่อนตัวช้าแถวโพ3ต้นนะครับคุณเทพฤทธิ์วุฒากาศราชพฤกษ์มุ่งหน้าจอมทองแดดแรงนะส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณสมบูรณ์ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับบางรักน้อยเล็กน้อยมีรถกระบะยางแตกกีดขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์นวมินทร์ขาออกบริเวณช่วงแถวแยกบางกะปิที่จะมุ่งหน้าไปแฮปปี้แลนด์นะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยรถมากแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้เขาบอกว่าหน้าโรงเรียนมีรถผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานกันนะครับอยู่ในช่องทางฝั่งซ้าย

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบอยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ตอสร้อยนะครับแล้วก็พี่เก๋มาที่น่ารักนะครับผม
1: โอ้ขอบคุณครับคุณบอยคุณบอยอยู่ที่ไหนครับ
2: ฮัลโหลครับผม
1: คุณบอยได้ยินไหมครับ
2: อ๋อได้ยินแล้วครับผม
1: เชิญเลยครับคุณบอยอยู่ที่ไหนครับ
2: อ๋อตอนนี้ผมอยู่บนทางปู่ดวนบุรพาวิถีนะครับผม
1: ครับ
2: จะมุ่งหน้าไปที่ระยองนะครับผม
1: ครับ
2: แล้วก็ไปต่อที่จันทบุรีทั้งไปทั้งกลับนะครับตอนนี้ผมดูแล้วสภาพจราจรคล่องตัวนะครับผม
1: ครับผม
2: แล้วพี่เขมาไปไหนมาครับเนี่ย
1: อ๋อก็วนเวียนอยู่แถวนี้ล่ะครับตอนนี้กลับมาแล้วใช่ครับ
2: ผมไม่ได้โทรคุยกันนานเลยเพราะไม่ได้รายงานจราจรเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ผมก็เพิ่งกลับมา
1: ไปไหนมาครับ
2: ครับผมไปสุโขทัยครับผม
1: โอ้เป็นยังไงบ้างที่นู่นอากาศดีไหมมีฝนมีอะไรไหม
2: ฝนก็ชุกอยู่ครับผม
1: ฝนชุกอยู่เนาะวันนี้ยังไม่เจอฝนใช่ไหม
2: อ๋อยังครับผม
1: อ
2: ากาศยังคึมคึมครับผม
1: ครับผมเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากนะครับคุณบอย
2: ครับไม่ได้ฟังเสียงพี่เขมาแล้วก็พี่ต้อมจอมฟองร้อยเสียงปุ๊บเป็นไงบ้างไม่รู้ครับ
1: น่าจะฟังอยู่ขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกนะครับเป็นช่วง A-back ที่จะมุ่งหน้าไปด่านบางบัวนะก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้วันนี้ไม่มีฝนนะครับการจราจรยังใช้การได้ทั้งไปและกลับครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาครับแจ้งเรื่องของการดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำใสใหญ่นครหลวงโดยมีแผนงานรื้อถอนอาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำใสใหญ่นครหลวงเดิมและก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนจึงมีความจำเป็นต้องทำการปิดการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข3470ตอนภาชีท่าเรือระหว่างหลักกิโลเมตรที่8บวก900ถึงหลักกิโลเมตรที่11เริ่มงานวันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30กันยายน2569ก็จะส่งผลต่อผู้ใช้เส้นทางบริเวณทางก่อสร้างรถทุกชนิดต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งซ้ายเป็นการชั่วคราวจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดนะครับครบรอบ35ปีจส.100ของเรานะครับกองทัพบกนะครับท่านนาวาอากาศเอกพิเศษอรกูลท่านรองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนะครับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและคณะนะครับนางสาวดาวนภานวรังสีท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานโฆษณาโฆษกครับขออภัยและการข่าวกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับนายเศษสุพนัทรัศมิทัศน์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนคุณพลาดิสัยใจทัดกุลนะครับท่านผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมทางยกระดับดอนเมืองคุณกวีวัฒน์คุณาพัฒน์หัวหน้าฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทยผู้แทนฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณณัฐพงศ์วัฒนไทยสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทยคุณสุรพงศ์เหล่าหัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนองค์การเพศสัจกรรมทีมสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF คุณพงพันธ์ประภาสิริลักษณ์ท่านผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนตัวแทนผู้ให้บริการข่าวซินหัวภาษาไทยคุณเอกวรัญญูอมรปานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะคุณเกตแก้วพูนวงท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณกอบเกียรติปล่อยแก้ววิทยากรระดับ10ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การกฟผคุณนับสิบพิมพาฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง MEA คุณวิชุดาจรูนรัตนกุลบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนทีมประชาสัมพันธ์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและอื่นๆนะครับสำหรับทุกๆท่านขอบคุณนะครับที่มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดสถานีวิทยุจส.100ครบรอบ35ปีในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเมื่อสักครู่นี้ การจราจรนะครับด้านของราชดำเนินกลางลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเห็นบอกว่าหนาแน่นด้านของสะพานพระราม8ยังใช้การได้จปรชะลอตัวจักรพรรดิพงษ์วิสุทธิกษัตริย์ยังเคลื่อนตัวได้ราชดำเนินนอกเคลื่อนตัวได้ช้ามุ่งหน้าจปรเพชรบุรีราชเทวีฝั่งที่มาจากเพชรพระรามเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทางด้านของอโศกเพชรเพชรอุทัยยังหนาแน่นทางฝั่งของคลองตันชะลอตัวท้ายแถวยังไม่ยาวพัฒนาการยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับหนาแน่นช่วงก่อนถึงแยกสีพัดเป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุถนนเทพรัตน์นะครับคุณพ่อน้องบีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาบุญนา
1: โอ้โหวันนี้เข้ากรุงเทพแล้วคุณพ่อ
4: ใช่ครับ
1: โอ้โหไม่ได้คุยกันนานคุณพ่อสบายดี
4: ผมสบายดี
1: อยู่ไหนครับวันนี้เทพรัตน์
4: วันนี้ผมอยู่ถนนบางนาตราดขาเข้าไปทางบางบ่อนะ
1: อ๋อ
4: ครับผมม้วนตัวลงมาจากมอเตอร์เวย์ตรงบางบัวนะ
1: ครับ
4: เจอท้ายแถวก็พยายามกระดื้อมาเรื่อยๆครับจนเจอสาเหตุนะครับ
1: ครับ
4: ก็หลักๆก็ก่อสร้างก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็มันก็ติดอยู่แล้วนะ
1: ใช่
4: แต่ตอนนี้คือปัญหามีรถผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกับรถเทรลเลอร์อีกคันหนึ่งไหมหรือว่ามันเสียหลักชนแท่งเบลเลอร์เอง
1: อยู่ตรงช่วงกมเท่าไหร่คุณพ่อน้องบี
4: กมเท่าไหร่พ่อน้องบีมองไม่เห็นแต่ว่ามันอยู่ตรงทางเข้าวัดบางพลีน้อยอะนะ
1: โอเค
4: ที่เราต้อมรถต้อมตำรวจมาแล้วจะมีสามแยกเลี้ยวซ้ายไปอ่ะ
1: ครับเป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องขาเข้าคู่ขนานช่องทางด่วนคู่ขนานเอ้ยไม่ใช่ช่องทางขวาคู่ขนานผู้ผิด
1: ขวาคู่ขนานเป็นรถบรรทุกพ่วงเงี้ยเหรอฮะ
4: พ่วงที่เป็นเหมือนรถดำอ่ะนะแม่ลูกอ
1: ่
4: ะ
1: ครับ
4: จอดอยู่เลนขวา
1: แต่เขาไม่ได้มีอะไรตกหล่นมาใช่ไหมครับ
4: ไม่มีครับไม่มีอะไรตกหล่นไม่มีการอะไรอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขยับได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะ
1: ท้ายท้ายยาวไหมคุณพ่อน้องบี
4: โอ้โหท้ายแถวตั้งแต่นู่นเลยผมก็กระดึ๊บมาตั้งแต่บางวัวเลยอ่ะ
1: อ๋อ
4: เลยเวลโกไปอีกอ่ะ
1: พอสมควรแล้วนะ
4: แต่ว่ามันก็มีการเบี่ยงการจราจรก่อสร้างไปเรื่อยมาจนถึงบางบ่อนี่เลย
1: ครับผม
4: ทั้งเส้นบางไอ้บางนาตราดเนี่ยโอ้โหแต่ช่วงนี้ชั่วโมงใกล้จะเลิกงานแล้วเนี่ย
1: กลับกันเป็นไง
4: จุดนั้นจะต้องย้ายใช้เวลาอีกนานแค่ไหนอ่ะ
1: กลับกันเป็นไงครับคุณพ่อน้องบีติดไหมกลับกัน
4: กลับกันก็ติดครับมุ่งหน้าเวลโกติดเช่นกันครับ
1: สองฝั่งเลยนะตอนนี้นะเราช่องทางหลักคู่ขนานนี่อันไหนดีกว่ากันนะฮะ
4: ช่องทางหลักหมายถึงตรงนี้มันก็มีก่อสร้างอันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
1: อ๋อคือช่องทางหลักมันปิดอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยต้องมาคู่ขนานกันหมดเลยทีนี้
4: ใช่ครับเบี่ยงตั้งแต่นู่นเลยอ่ะตรงทางเข้าวัดหอมศิลป์นู่นอ่ะ
1: โอ้โหยาวดิถ้าอย่างนี้ยาวแล้ว
4: ยาวสมาชิกถ้าไม่จำเป็นหรือว่าไม่มีธุระอะไรในพื้นที่บางบ่อบางปีตรงนี้ก็ยาวๆบุรพาวิถีดีกว่า
1: อุ้ยเกือบ5กิโลนะเนี่ย 4.69 กิโลเมตรเนี่ยผมดูจากในแผนที่ผมลองวัดระยะเนี่ย
4: นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละอีกไม่นานผมก็คิดว่าน่าจะโกเลิกงานน่ะ
1: เออขาเข้ายาวเลยเกือบ5โลแล้วตอนนี้ขาเข้านะ
4: ใช่ครับ
1: ใช่
4: ยาวยาวกว่านั้นด้วยนะผมว่านะเพราะว่ามันยูเวลโกที่ไอ้ตรงหน้าเวลโกยูเทิร์นก็ยูเทิร์นไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวโรงงานเลิกอีกนะ
4: ใช่
1: แต่ยังไม่มีฝนใช่ไหมฝนยังไม่มีเน
4: า
1: ะ
4: โอ้วันนี้อุป้าวมากไม่มีฝนครับ
1: ครับผม
4: ยังไงจสรให้ลองสอบถามเจ้าหน้าที่บางพี่น้อยดูครับ
1: ได้แจ้งให้
4: ว่ามันต้องใช้เวลามากน้อย
1: ได
4: ้คร
1: ับ ได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานให้แล้วเดี๋ยวตามต่อให้คุณพ่อน้องบี
4: ครับผมขอบคุณครับเลยรายงานให้ทราบ
1: ขอบคุณมากได้ครับ
4: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีดีกว่านะฮะเพราะว่าอย่างที่คุณบอยเขาใช้มาเขาบอกว่าคล่องตัวนะไปกลับไม่มีปัญหาด้านล่างเนี่ยคุณพ่อน้องบีเมื่อสักครู่เพิ่มเติมให้เลยทางเข้าวัดบางพลีน้อยมาเล็กน้อยเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดด้านฝั่งขาเข้านะครับรถบรรทุกพ่วงลักษณะเหมือนเป็นรถดำอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปชนหรือไปเกยอยู่กับขอบทางด้านขวาของคู่ขนานนะตรงนั้นช่องทางหลักปิดนะฮะก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเคลื่อนย้ายได้ไหมแต่ว่าท้ายแถวเมื่อสักครู่ผมลองไปวัดดูนะโอ้โห5กิโลนะ5กิโลกว่านะเราประสานงานสภ.บางพลีน้อยให้ซึ่งคุณพ่อน้องบีก็บอกว่าใช่ท้ายแถวยาวมากนะสำหรับบริเวณจุดเนี้ยนะครับก็ใครที่ฟังอยู่นะจะหลีกเลี่ยงไปใช้ด้านทางพิเศษบุรพาวิถีเข้าออกนะเมื่อสักครู่คุณบอยก็แนะนำคุณพ่อน้องบีก็แนะนำนะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยติดมากนะ4โลกว่า5โลนะเดี๋ยวยังไงตามต่อให้นะเราแจ้งไปทางสภ.บางพลีน้อยเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วสำหรับจุดนี้นะครับขอบคุณคุณ TWC Pro Service ด้วยนะครับมาเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
2: เชิญมาครับ
1: สวัสดีครับพี่น้อยเชิญเลยครับ
2: ครับเพื่อนเดียวจอสร้อยด้วยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับพี่น้อยพี่น้อยติดตามมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: โอ้ติดตามมาตั้งแต่คุณอัจฉราบัวสมบูรณ
1: ์
2: ตั้งแต่ฮอนะฮะก่อนฮอนิดนึง
1: ภาพเมื่อกี้เลยว่าภาพคุณอัจฉราเมื่อสักครู่พี่น้อยได้ดูใน YouTube อยู่วะ
2: ได้ดูอยู่ครับ
1: เออ
2: ก็ยังดูดีสวยเหมือนเดิมครับ
1: 35ปีเต็มนะเออ
2: คุณติดมา5ขวบใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับตอนที่จอสร้อยก่อตั้งตอนนั้นผมมา5ขวบ
2: 5ขวบแล้วคุณฟังจอสร้อยบ้างไหม
1: ผมมาฟังเพราะว่าที่บ้านอะฟังที่บ้านอะเปิด
2: ใช่
1: เวลาขับรถเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดผมก็จะฟัง
2: โอ้ห้าขวบตอนนี้15หรือเปล
1: ่
2: า
1: ใช่ฮะตอนนี้15ฮะ
2: 15นะเบนเจเฟสพอดีนะ
1: ผมเอา15แล้วกัน15ได้ไหมไม่25ได้ไหม
2: มันจะน้อยไปครับ
1: ครับ
2: ผมอยู่สาทรเหนือ
1: ครับ
2: นะแต่แก้ววิทยุมุ่งหน้ามาทางนราธิวาสตัดนราธิวาสเนี่ยพอได้อยู
1: ่ครับผม
2: จากนราธิวาสจะมุ่งหน้ามาสุรศักดิ์เนี่ย
1: ครับ
2: ก็
1: ติดนะ
2: แน่นๆอยู่นะ
1: ติดแล้วนะ
2: ติดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคุณเสมาพาฝนแล้วล่ะ
1: มาแล้วหรอ
2: มันคือมาฝนตกแดดออกอ่ะ
1: อ๋อหนักไหมหนักไหม
2: ไม่หนัก
1: ไม่หนักใช่ไหมครับ
2: ตกเรียกว่าฝนลำคาญนะตกแล้วหายละ
1: ครับผม
2: พอได้ปัดน้ำฝนพอรถเปื้อนๆนี่แหละ
1: ครับ
2: แต่นี่ก็ยังรอสัญญาณไฟแดงแยกสุรศักดิ์จะข้ามสาทร
1: จะไปเตะตะก้อแล้ว
2: ก็
1: ไปไหมไปไหม
2: ไปครับเด็กเขาไลน์มาแล้วกลับบอก
1: พี่น้อยอ้าวพี่น้อยทิ้งผมไว้กลางทางซะละทิ้งผมอยู่สาทรใต้กำลังจะถึงแยกสาทรสุรศักดิ์แล้วพี่น้อยไม่คุยจริงอะไปแล้วเหรอพี่น้อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อยมิเตอร์ด้วยนะฮะขออภัยนะครับวันนี้2ทีแล้วทั้งรอบคุณฐานุตาก็หลุดแบบเนี้ยแล้วก็พี่น้อยมิเตอร์ก็หลุดกลางอากาศเหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะฮะก็สาทรใต้นะเมื่อสักครู่มาจากแยกวิทยุที่จะมุ่งหน้าแยกนรินทรก็ติดสัญญาณไฟจังหวะนึงละแล้วก็มาติดสัญญาณไฟต่อตรงแยกสาทรสุรศักดิ์แต่พอขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปก็ใช้ได้นะครับจะไปหนาแน่นฝั่งขาออกส่วนของถนนกรุงธนบุรีตั้งแต่ช่วงแยกตากสินที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางของตลาดระดับสวนเรียบที่ตัดกับประพฤกษ์ส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันที่ขึ้นสะพานตากสินนี่ใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยจะมาหนาแน่นด้านของสาทรเหนือครับสาทรเหนือก็ชะลอตัว2ขยักเหมือนกันแยกนรินทรกับแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4สีลมครับมุ่งหน้าไปสารแดงยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟฝั่งกลับกันหนาแน่นแยกนราลมผ่านพ้นจุดนี้เดโชถนนปั้นประมวลตัดสุรศักดิ์ใต้ทางด่วนจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีขอทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บสาหัสนะครับมาจากกองบิน21ที่อุบลราชธานีจะมาลงที่บ่อน6ที่ดอนเมืองเห็นบอกว่าเครื่องยังไม่ลงนะครับแต่ว่าฝากเพื่อนร่วมทางก่อนนะครับท่านใดที่ใช้ถนนเทวริกพันลึกวิภาวดีรังสิตทางยกระดับตอนเมืองโทรเวนะครับทางพิเศษเฉลิมพระนครทางพิเศษศรีรัตน์นะครับก็จะใช้เส้นทางลงพหลโยธิน1แล้วก็เข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดหมายอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมาลงแล้วนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในเส้นทางตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ทราบนะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเพราะว่ารถต้องใช้ความเร็วสูงนะฮะรบกวนช่วยเปิดทางให้กับทีมเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมาบางรักบางรัก
1: ครับ
2: พี่วันบาง
1: เออเจอไหมเจอพี่วันบางรักไหมล่ะ
2: เจอเคยรับแกอยู่ครับผม
1: เหรออ๋อเป็นไงตัวจริงใจดีไหม
2: เคยใช้บริการผมครั้งหน
1: ึ่
2: ง
1: เอ้ยครั้งเดียวแล้วเลิกใช้เลยใช่ไหมหยอก
2: อ๋
1: ออยู่ไหน
2: ตั้งด่านอยู่พอดีคร
1: ับ ผม
2: ข้างหลังมือบอลเลสินคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อเป็นไงบางรักเป็นไงบ้างฮะ
2: บางรักมุ่งหน้าเป็นตบตะเนียครับติดกับขากับใช้การไม่ดีนะพี่เสมา
1: อ๋อหรอครับผม
2: มันติดหน้าบางเนี่ยครับสองแถวจอดครับหน้าเซ็นทรัลบางรัก
1: หน้าห้างเนาะมีรถจอด
2: คนเลยกั้นถนนด้วยพี่เสมา
1: ครับผมครับเห็นเขาบอกมีฝนลงปล่อยๆเหรอตรงนู้นเหรอมีไหม
2: ใช่ๆๆครับลงปล่อยๆพัดไปแล้วครับตอนนี้เนี่ย
1: ออกครับผม
2: ครับก็พี่น้อยอ่ะเขาไฟไม่มีแล้วมันก็ธรรมดาแหละครับสัญญาณไม่มี
1: เออ
2: ไม่อยู่ขึ้น
1: เนี่ย
2: พี่ใกล้ทะเลกันจะมีข
1: ึ้
2: น
1: ใช่พี่พันนี่ไฟแรงนะสัญญาณไม่เคยหลุดเลยนะพี่พันเนี่ยแต่พี่น้อยเนี่ยอยู่ดีก็ตัดปุ๊บเลยแต่พี่พันนี่อยู่เสมอ
2: ต้องไอ้พี่น้อยแกอยู่ใต้สะพานคร
1: ับอ๋อ
2: สัญญาณมันเป็นเครือข่ายด้วยนะพี่เจมา
1: เออครับผม
2: มันเป็นฟังยี่ห้อครับฟังยี่ห้อมันก็อยู่ใต้สะพานก็หายไปนะ
1: เหรอ
2: จริงๆครับจริง
1: ๆเออครับ
2: ใช่ที่ว่าไม่ใช่สีเขียวนะครับสีส้มนะส
1: ี
2: แดง
1: อืม
2: ใช่สีแดงไม่หลุดครับ
1: เหรอ
2: ถ้าสีเขียวไม่หลุดคร
1: ับ
2: ผม
1: เหรออ๋อครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ขอบคุณ
2: มากคร
1: ับขอบคุณมากเลยพี่พันธ์ครับ
2: ให้จอนเย็นเขาสแกนเงินเยอะ
1: ครับผม
2: ใช้ไฟฟ้าครับผม
1: นะได้ใช้หรือยังวันนี้ได้ใช้หรือยัง
2: หมดแล้วจะหมดแล้วเลยอยู่300มั้ง
1: ฮะพี่ใช้เก่งขนาดนั้นแล้วพี่เก่งมากนะ
2: 300มั้ง
1: เออครับได้ขอบคุณครับพี่พันธ์สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะใช้เส้นบางรักเข้ามาก็บอกว่าหน้าห้างมีรถ2แถวจอดนะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยคือเดินข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับคุณอุทัยสวัสดีพี่อุทัยด้วยนะฮะแล้วก็คุณปักเกอินแล้วก็คุณธีรนนท์บอกว่าสงประพาดอนเมืองรถชะลอตัวรวมไปถึงด้านของสีสมานช่วงใต้ทางด่วนด้วยชะลอตัวหน้าห้างครับผมขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น. บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: จสร้อยของเรานะครับปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่35แล้วนะฮะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ของการเดินทางยังคงย้ำความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยการเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือสังคมด้วยใจของพวกเรานะครับพร้อมกับมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันโฉมใหม่ด้วยท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับแนะนำให้ดาวน์โหลดได้เลยนะติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้อุ่นใจกว่าแล้วก็บอกคนที่ท่านรักบอกคนที่ท่านห่วงใยให้ดาวน์โหลดพกติดเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยเดินทางไปไหนมาไหนใกล้หรือไกลจะได้อุ่นใจนะครับกับ New Version รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสถานีวิทยุจส100นะครับสถานีที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานครับอย่างที่ทราบกันเป็นเวลา35ปีของจส100ขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนนะครับของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับทุกๆคนในสถานีวิทยุจส100ของเรานะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตลอดหลายปีจริงๆที่ผ่านมานะครับพร้อมกับตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นสื่อที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วเชื่อถือได้และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานครับตลอดการดำเนินงานจส100ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีวิทยุที่คอยรายงานสถานการณ์ข่าวสารข้อมูลการจราจรเท่านั้นครับแต่เรายังเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือให้กับประชาชนในหลากหลายสถานการณ์เลยนะครับภายใต้ความตั้งใจที่จะใช้พลังของข้อมูลและการสื่อสารเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและหนึ่งในภารกิจที่สะท้อนบทบาทดังกล่าวก็คือภารกิจช่วยตามหาคนพัดหลงนี่แหละครับซึ่งทางจส100ก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลการประสานงานช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสในการพาคนที่พัดหลงกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งรวมถึงภารกิจช่วยเหลือสังคมในอีกหลากหลายรูปแบบเลยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคุณผู้ฟังเครือข่ายอาสาต่างๆมูลนิธิต่างๆเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและประชาชนที่พร้อมส่งต่อข้อมูลและน้ำใจให้ซึ่งกันและกันในโอกาสก้าวเข้าสู่อีกปีนึงครับของการดำเนินงานจส100ของเราเรายังคงยึดมั่นในภารกิจสำคัญด้านความปลอดภัยพร้อมเดินทางพัฒนาการให้บริการและช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในยุคดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกำลังจะพูดถึงการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 แอปพลิเคชันตัวโฉมใหม่เลยนะครับช่วงนี้ไปติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจตีอุดรจันทร์พรมท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางพลีน้อยท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ช่วงนี้เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก18ล้อนะครับชนท้ายกันจำนวน3คันนำพ้นกีดขวางแล้ว2คันเหลืออีก1คันอยู่ช่องทางขวาช่วงนี้รถยกอยู่ระหว่างดำเนินการยกพ้นกีดขวางครับ
0: มีใครเป็นอะไรไหมครับท่านรอง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะ
1: มีแต่ทรัพย์สินเสียหายนิดนึง
0: อีกนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายคันสุดท้ายได้ครับ
1: น่าจะไม่เกิน20นาทีเพราะว่าช่วงนี้รถยก อยู่ระหว่างดำเนินการยกครับ
0: จุดเกิดเหตุอยู่กม.เท่าไหร่ครับ
1: กม.ที่33ครับ
0: ขา
1: เข้ากรุงเทพ
0: ขาเข้ากม33เน
1: า
0: ะ
1: ครับรถชะลอตัวนิดนึง
0: ท้ายแถวเป็นไงบ้างครับ
1: ตัวได
0: ้ถ้าลองท้ายแถวเป็นไงบ้างครับ
1: ท้ายแถวก็ประมาณสัก1ถึง2กม.ครับแต่ว่ารถเล็กสามารถขึ้นทางด่วนได้ที่กม34
0: อ๋อเลี้ยงขึ้นด้านบนจะดีกว่าเนาะ
1: ใช่ครับขึ้นด้านบนจะสะดวกกว่า
0: ได้ครับกลับกันไม่มีปัญหานะครับ
1: ไม่มีปัญหาครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรอง
1: ครับ
0: ท่านรองสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีอุดรจันทร์พรมนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางพลีน้อยเหลืออีกหนึ่งคันนะกำลังเคลื่อนย้ายคุณสาวเมืองทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
2: พี่ขึ้นมาจากถนนพระราม6นะคะ
0: ครับ
2: ขึ้นทางด่วนขาออกนะคะ
0: ครับ
2: รถเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดนะคะไปเคลื่อนตัวได
0: ้ครับ
2: มาจากนู่นนะคะไปตั้งแต่ออกไปตั้งแต่เช้าละไปทำขุนนน
0: ท์อ๋อครับครับ
2: ไปมีตติ้งกับเพื่อนผู้ปกครองเซ็นทะเบียน
0: ครับ
2: นัดเจอกัน 3-4 คนแล้วก็มาส่งออกจากขุนนนท์ก็มาส่งเพื่อนที่แถวบางกระบือส่งเพื่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นทางด่วนกลับบ้านเมืองทองธานีคร
0: ับ ผม
2: รถเยอะนะฮะแต่ว่าวิ่งได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็แต่กันอ่อนค่ะ
0: ไม่เจอฝนใช่ไหมครับพี่สาวเมืองทองวันนี
2: ้ไม่เจอฝนค่ะ
0: ได้
2: ก็ฝนคงจะรอคุณเฉยมามั้งคะ
0: อ๋อรอเลิกนะขอบคุณนะครับรักษาสุขภาพนะครับ
2: เช่นกันทุกคนค่ะ
0: ครับ
2: สาวเมืองทองค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะเมื่อสักครู่ที่ติดค้างกันไว้นะครับกำลังจะพูดถึงก้าวสำคัญในปีนี้คือการเปิดตัว JS100 Application โฉมใหม่นะครับที่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าเดิมนะครับอันนี้คือเสียงจากคนหลายๆท่านนะที่เขาได้ลองดาวน์โหลดเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เขาลองดาวน์โหลดแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมานะเขาบอกว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมจริงๆนะแล้วมันก็เห็นเป็นหมวดหมู่ชัดเจนแยกมานะครับเป็นกลุ่มแบบชัดเจนเลยนะครับว่าโซเชียลมีเดียนะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินแผนที่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแยกมาแล้วมันก็ใช้งานได้ง่ายมากนะครับสะดวกง่ายกว่าเดิมมากๆเลยเป็นการยกระดับประสบการณ์ของท่านผู้ใช้งานแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสถานการณ์รวมไปถึงบริการต่างๆจากทางJS100ของเราได้นะครับอย่างเช่นปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS เรามีการระบุพิกัดได้อย่างทันท่วงทีเขาบอกว่ามันสะดวกมากแล้วมันก็รวดเร็วแล้วมันก็ใช้งานได้คือมันตอบโจทย์เวลาคุณฉุกเฉินน่ะมันช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าเวลาเราตกใจเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินลืมทุกอย่างเลยครับตั้งสติแล้วกด SOS มาจำแค่รหัส2หลักแค่นั้นเลยที่เหลือปล่อยให้ทางJS100จัดการให้คุณเองนะฮะมันจะระบุพิกัดแม่นยำเราจะได้ประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปถึงในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้เรายังมีการนำเสนอเนื้อหาต่างๆแล้วก็รายการใหม่ๆด้วยนะเพื่อเป็นการขยายบทบาทจากสถานีวิทยุสู่แพลตฟอร์มสื่อที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถติดตามJS100ได้ทุกช่องทางเลยนะครับความเคลื่อนไหวของเรารายการใหม่ๆของเราข้อมูลข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube JS100 Radio Official รวมไปถึงทาง Facebook FanpageJS100ของเราทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทางเว็บไซต์JS100ของเราด้วยนะครับในวันคล้ายวันเกิดของJS100ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองอีก1ปีของทางสถานีนะครับแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจที่ทีมงานของทางJS100จะก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับรักษาบทบาทของการเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างประชาชนทุกๆท่านและส่งต่อความช่วยเหลือในทุกครั้งที่สังคมต้องการเพราะทุกข้อมูลที่ส่งต่ออาจช่วยให้ใครบางคนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญทุกการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการพาใครบางคนกลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งJS100ยังคงเดินหน้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้นและที่สำคัญเราจะอยู่เคียงข้างทุกท่านต่อไปครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิช

0: 6กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงประเสริฐลั่นไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1เขียนนุ่งผ้าจงกระเบนและห่มสบายเป็นของกัมพูชาชี้เอกลักษณ์ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันเจาะคุยกระทรวงวัฒนธรรมรายละเอียดเครื่องแต่งกายประจำชาติโรมชี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ควรจบแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการหลังพบข้อมูลส่อเชื่อมโยงนักการเมืองและผู้มีอำนาจย้ำต้องสาวให้ถึงตัวการพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลเอาจริงปราบทุจริตหรือกำลังจัดการคนเปิดโปงด้านมท.4ตอกกลับปมโกงสอบท้องถิ่นไม่ได้จบแค่ถอน 3,868 รายชื่อเปิดทาง5หน่วยงานสืบสาวต่อทั้งคดีและเส้นเงินย้ำคนผิดต้องถึงต้นต่อคนสุจริตต้องได้คืนความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยอธิบดี DSI เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2นายหลังถูกพัดพิงโยงทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่คดีหลักปปช.และตำรวจดำเนินการแล้วพร้อมรับทหารสหรัฐ 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งวันนี้พัทยาวางมาตรการความปลอดภัยต้อนรับคาด 60% เดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนในเมืองพัทยาหวังเงินสะพัดกว่า100ล้านแจ้งไม่มีคำสั่งแบนหรือห้ามเข้าพื้นที่มีเพียงข้อกำหนดและระเบียบของฝ่ายสหรัฐเพื่อความปลอดภัยระหว่างการพักผ่อนของกำลังพลเช่นห้ามยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำที่อันตรายกรุงเทพมหานครแจ้งปมร้อน Data Center โผล่กลางกรุงสั่งเบรกอนุญาต3แห่งทบทวนมาตรฐานย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่า2เดือนแล้วภาราดอนไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นซักฟอกพร้อมแจงทุกกรณีเชื่อเล็งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยไม่ตอบหลังถูกถามฝากอะไรถึงเท้งหรือไม่หลังบอกโหวตให้เป็นนายกได้ก็สอยได้ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องนายแพทย์สารณะปมคุณสมบัติกสทช.ชี้คำวินิจฉัยสรรหามีผลกระทบโดยตรงพร้อมส่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาต่อแต่ยังไม่ชี้ขาดว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายครม.มีมติเปลี่ยนพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชปี2572จากอำเภอคงไปจัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชี้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มและช่วยลดภาระงบประมาณกองทัพเรือจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซพบตึงเครียดสูงหลังมีเรือถูกโจมตีต่อเนื่องย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดสำนักงานเขตห้วยขวางลุยใช้พรบ.การสาธารณสุขสั่งผับจีนห้วยขวาง577ครับหยุดดำเนินกิจการ
3: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
10: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับมาได้ถูกเวลาจริงๆสำหรับฝนนะครับที่ตึกไทยคลองเตยนะครับก็ฝนตกนะครับแต่ว่าฟ้าสว่างนะมองไปด้านนอกเนี่ยฟ้าสว่างละก่อนหน้านี้ได้ฝนตกลงมาหนักพอสมควรนะครับคุณพัทรพงศ์นะครับคุณพัทรพงศ์บอกว่าถนนรัชดาพระราม3ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานภูมิพลมีดินก้อนใหญ่นะตกหล่นอยู่นะครับ 3-4 ช่องทางขอบคุณคุณพัทรพงศ์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเรานะครับเดี๋ยวยังไงเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับช่วง 17:15 นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนนะครับเล็กน้อยที่บางนาประเวศพระโขนงยานาวาสาทรบางรักเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตธนบุรีครับ 7.5 มิลลิเมตรนะฮะก็มาตรงเวลาจริงๆนะครับสำหรับฝนที่หลายๆที่บางนาประเวศพระโขนงยานาวาสาทรบางรักเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตธนบุรีครับ 7.5 มิลลิเม

0: กีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายเราประสานงานสพบางกรวยรับทราบแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับคุณสาวเมืองทองเมื่อสักครู่นะครับใช้ทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์ก็บอกว่าประชาชนมุ่งหน้างามวงวานเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็เจริญกรุงนะครับพี่พันฝากข้อมูลไว้มุ่งหน้าไปถนนตกรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีอุบัติเหตุของคุณพ่อน้องบีที่บอกว่าถนนเทพรัตน์เป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่33นะครับจุดนี้ได้ทางเจ้าหน้าที่จากสพบางพลีน้อยเพิ่มเติมให้สรุปว่าชนกัน3คันนะเป็นรถบรรทุกนะฮะเหลือรถบรรทุกเทเลอร์อีก1คันกำลังเคลื่อนย้ายอยู่ไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่ารถติดยาวมากหลีกเลี่ยงใช้ด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีไปก่อนส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชายบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาทางด้านของพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยขอบคุณคุณชายด้วยคุณพงศกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเตมาครับพงศกรครับ
0: ครับนครอินทร์นะครับพี่พงศกรเป็นไงบ้าง
1: ครับเขาเห็นอุบัติเหตุช่วงนครอินทร์ฝั่งขาเข้าอะครับเลยตลาดพระรามห้ามาช่องทางด่วนแต่ตอนที่เห็นเนี่ยก็คือรถเป็นลักษณะชนท้ายกันนะครับก
0: ็
1: มีเจ้าหน้าที่ประกันมากำลังพูดคุยกันแล้วรถก็หลบเข้าข้างทางแล้วนะครับแต่ว่ารถมีปริมาณมากก็คือรถที่จะใช้เส้นราชพฤกษ์ขาออกครับคือเขาเบี่ยงเข้าทางขนานเพื่อเข้าทางขนานก่อนวงเวียนนครอินทร์นะครับม
0: ี
1: ท้ายแถวยาวนะครับแล้วก็มีเบียดแทรกกันรวมทั้งรถที่มาจากตลาดพระราม5ที่เป็นช่องทางคู่ขนานนะครับ
0: ก็
1: มาชะลอตัวกันแถวบริเวณนั้นนะครับเป
0: ็
1: นจุดร่วมพอดี
0: ครับ
1: ก็ระยะหลังนะครับวงเวียนนครอินทร์นะครับปล่อยรถจากนครอินทร์เข้าวงเวียนนะครับน้อยอะครับคือมันก็เลยทำให้มีรถสะสมแล้วรถมันก็ขัดกันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์รถหนาแน่นก่อนเข้าวงเวียนอ่ะช่วงเย็นเนี้ยเสมอเลยนะครับ
0: ทั้งสองฝั่งเลยเหรอครับหรือว่าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไหม
1: ฝั่งที่ถ้าพอดีฝั่งขาเข้าอ่ะครับ
0: ขาเข้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดข้ามสะพานข้ามวงเวียนไปไม่มีปัญหาครับเขาก็ใช้การได้นะครับฝั่งกลับกันก็ใช้การได้ดีม
0: ัน
1: จะมีจุดหนาแน่นก็คงตรงช่วงที่จากทางตรวจเข้าทางขนานเพื่อจะเข้าวงเวียนนี่แหละครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ผมมาถึงนครราชสีมาฝั่งขาเข้าแล้วนะเดอะวอล์กก็ใช้การได้ดีมีแดดนะครับจะแบ่งไปทางคลองเตยมันก็ได้นะครับเห็นหน้าใจเตียนต้องรับฝนด้วยครับ
0: มีฝนนะพี่พงศกรที่นี่ฝนตกแต่ฟ้าสว่างแล้วนะ
1: ครับแบ่งแดดจากฝั่งบางกรวยไปให้บ้างก็ได้นะครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับแถมนิดนึงก็ทางราชสีมาฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคร
0: ับ
1: ใช้การได้ดีนะครับผมไปตรงแค่น
0: ี้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณพัทรพงศ์นะครับบอกว่าฝนตกโปรยๆตอนนี้นะครับเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เกือบล้มนะเรื่องของดินใช่ไหมครับที่รัชดาพระราม3อ่ะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้ขอบคุณคุณพัทรพงศ์ด้วยนะครับคุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีคุณเสมา
1: ครับ
2: พอดีก็มากับการเลิกงานนะฝน
1: มาพร้อมกันเลย
2: บ้านแพ้วว่ามุ่งหน้าบ้านแพ้วฮะก็ทุ่มแดงเนี่ยฮะมืดหมดแล้วครับผมคลองสีวา
1: ครับ
2: เก้าทางเอกชัยแถวเนี้ยพระราม2เริ่มลงแล้วฮะ
1: หรอแต่ไม่หนัก
2: ระดับ1 2เนี่ยฮะยังไม่ค่อยแรงมาก
1: ครับผม
2: ครับขับรถระวังกันด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: ตกไปปล่อยอันตรายยิ่งก็ตกหนักนะครับ
1: ใช่ๆ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับพี่บุญเกื้อสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:11 โดยประมาณนะครับได้รับแจ้งจากทางสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยสวนพลู2นะครับเขตสาทรก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆไปที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ทางกรมเจ้าท่าร่วมกับกองทัพเรือนะครับกำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าเนื่องจากจะมีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะครับครั้งที่4ในวันที่3กันยายนในวันพรุ่งนี้นะครับ3กันยายน2569ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือและประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา 9:00 นเรือโดยสารทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา 12:00 นปิดการจราจรทางน้ำ

0: น้ำตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จขอให้ผู้ใช้เส้นทางทางน้ำปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับพี่นิพนธ์
1: สวัสดีครับคุณเลี้ยมา
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: บรมครับผม
0: เป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้ขาออกอุบัติเหตุครับผมเลยสายสามไปเล็กน้อยนะปั๊มบางจากชนกัน3คัน
0: โอ้รถอะไรบ้างครับพี่นิพนธ์
1: มีพิกอัพ2คันแล้วก็เก๋งส่วนบุคคล1คัน
0: หรอมีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับแต่ว่าไม่น่าจะไปไหนได้เพราะน้ำน่าจะแตก
0: เอ้าแล้วอยู่เลนไหนกันนะครับ
1: เลนขวาสุดเลยครับผม
0: โอ้รถติดไหมครับ
1: ติดครับทั้งเข้าทั้งออกเลยตอนเนี้ย
0: หรอโอ้ตรงนั้นมีด่วนมีคู่ขนานไหม
1: มีอยู่แต่ว่าถ้าจะออกก็ต้องออกก่อนถึงสาย3อ่ะ
0: อันนี้เขาชนกันอยู่ในช่องทางด่วนใช่ไหมช่องทางหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับออกทางขวาเลยเป็นขวาสุดเลย
0: ครับผม
1: แต่ผมวิ่งขาเข้าผมก็ยังติดอยู่เนี่ย
0: ขาอ้าวขาเข้าก็ติดเหรอ
1: ติดครับผม
0: อ๋อแต่แล้วขาเข้ามีอะไรอ่ะอุบัติ
1: ยังไม่เจอครับผม
0: ยังไม่เจอใช่ไหมขาเข้าใช่ไหม
1: ใช่ผมมากระดึบกระดึบมาเนี่ย
0: มีฝนไหมครับเนี่ยแถวนู้น
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะอ๋อได้เดี๋ยวยังไงลองแจ้งทางพื้นที่ให้ว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะพี่นิพนธ์
1: ตอนนี้ผมก็จะขึ้นนะนี่แล้วถึงผู้ขนานลอยฟ้าแล้วก็ยังไม่เจอเหตุเลยขาเข้านี
0: ่ผมดูในแผนที่หัวแถวมันอยู่แถวสาย2อ่ะ
1: แต่หลังไหมเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุทางสาย2
0: ใช่ไหมช่วงก่อนถึงสาย2อ่ะในแผนที่เนี่ยหัวแถวมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ก่อนถึงตัดสาย2นิดเดียวเอง
1: แต่ขาออกกันแน่นเอียดเลยตอนเนี้ย
0: เดี๋ยวถ้าพี่นิพนธ์ผ่านแล้วเจอก็รบกวนด้วยนะครับอีกรอบ แจ้งมาด้วยนะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่นิพนธ
1: ์
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณนิพนธ์นะครับเป็นอุบัติเหตุฝั่งขาออกบรมนะหน้าปั๊มบางจากก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย3ชนกัน3คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาไม่มีคนเจ็บแต่ว่าหม้อน้ำแตกรั่วก็น่าจะเคลื่อนย้ายลำบากแหละท้ายแถวยาวด้วยนะฮะแต่คราวนี้คุณนิพนธ์เขาใช้ฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่ก่อนถึงสาย3นะหัวแถวอย่างที่บอกใครที่อยู่แนวหน้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับหัวแถวจะอยู่ก่อนถึงตัดพุทธมณฑลสาย2อ่ะบรมขาเข้าอ่ะแล้วก็ท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวนะถ้าใครทราบสาเหตุสามารถโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะครับด้านท้ายแถวจะได้ทราบด้วยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณคาซ่าบอกว่าสมุทรสาครตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์4เลยครับขอบคุณคุณคาซ่าด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับพี่หัวโตครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาคร
0: ับ สวัสดีครับเชิญเลยครับ
2: คุณสันวันเกิดนะครับวันนี้วันที
0: ่ใช่ใช
2: ่เดินทางกันมา35ปีแล้ว
0: ครับ
2: เป็นจสไม่เป็นไรนะ35ปีแต่เป็นคนแย่เลยอายุเริ่มเยอะขึ้น
0: อุ้ย35ยังไม่เยอะหรอกเออบางคน40เขายังหนุ่มอยู่เลยเออมีหัวตัวนี
2: ้ทีนี้มาบวกกับเราสิบรรยากาศเยอะ
0: ตอน
2: เราอยู่จสใหม่ๆคือเราเรียงหนุ่มไงตอนที่พอจส35เราก็ไม่รู้จะหนุ่มหรือเปล่าก็หนุ่มเหลือน้อยอ่ะขอให้อยู่จสให้อยู่คู่สังคมไทยไปเรื่อยๆนะฮะตลอดครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เราก็จะปฏิญาณว่าถ้าเรายังรายงานมือไหวอยู่ก็จะรายงานตลอด
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราเรียกว่าเรารักซะแล้วเราจะไม่รู้จะทำยังไงกับจิตใจมาก
0: นั่นน่ะสิ
2: ครอบครัวจอสอมันเป็นครอบครัวไปแล้วคุณเตมา
0: ใช่ครับ
2: อยากจะให้อยู่อย่างเงี้ยตลอดไปยังไงก็ต้องมีจอสอละนะครับด้วยได้ทุกทางนะครับ
0: ครับ
2: ผู้ที่ฟังอยู่ก็จงภูมิใจนะครับเราเป็นครอบครัวจอสอร้อยแล้วนะครับก็ทำเพื่อสังคมเงื่อนเรื่องใจเพื่อสังคมนะคร
0: ับ ใช่ครับ
2: เอาเข้าจราจรดีกว่าจราจรสถานบกวันนี้ดีมากนะครับรถวิ่งเยอะนะครับตรงทางรถไฟก็ผ่านได้ค่อนข้างดีแต่มาเยอะตรงหน้าพระ
0: ครับ
2: หน้าพระค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งรถตาเลยแต่ว่าไม่หนาแน่นมากมายนักนะครับเทศาก็เยอะเหมือนกันนะครับเลี้ยวเข้ามาเทศาถ้ามาจากเพชรเกษมจะเลี้ยวเข้าหน้าพระก็ต้องเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าตรงเราสัญญาณไปนะถ้าเข้าองค์พระปฐมดี
0: ครับ
2: นะครับทางตรงหน้าพระค่อนข้างหนาแน่นนิดหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาไปทางด้านขวาพระไม่เป็นปัญหาทางตรงจะติดนิดหนึ่งก็ตรงมีตลาดกับโรงเรียนนะ
0: ครับ
2: ก็เป็นไปได้ผมมีกลุ่มเดียวทางด้านสมุทรสาคร
0: เขาบอกหนักเลย
2: หนักเลยทางด้านมองเห็นอยู่นะครับด้านนั้นหนักแต่ว่าราชบุรีไม่มีซึ่งนครปฐมไม่เจ
0: อ
2: นะครับแล้วก็ที่ทางไปทางบางเลนก็ไม่เห็นฝนนะมีอยู่ซึ่งนี้ซึ่งเดียวเลย
0: พี่หัวโตพี่ช่วยกรุณามองไปทางบางบอนสิบางบอนเป็นไงสิตอนนี้สิ
2: ถ้ามันอยู่แถวนั้นมันไปบางบอนแน่ๆแต่คุณเสือมาก็ออกทิศตะวันออกมันเบี่ยงออกไปทิศนั้น
0: จริง
2: ไม่รอดหรอกครับ
0: ไม่รอดหรอไม่กลับ
2: เพราะว่าเขาออกไปทิศตะวันตกตะวันออกเฉียงๆตะวันตกอ่ะมันก็คงจะเฉียงเข้าไปทางออกไปสมุทรปราการมันก็ต้องผ่านบางบอนอ่ะ
0: หรอเขาอาจจะลงอ่าวไทยก็ได้เขาอาจจะไม่ขึ้นมาบางบอนก็ได้เขาอาจจะลงไปบางขุนเทียนลงไปอ่าวไทยเลย
2: ใช่เขาเรียกแค่งคนกลับบ้านไงไม่ไปต้องไปไหวแล้วไปแล้วครับคุณจะมาสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่หัวโตสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เราได้พระเอกของงานนี้แล้วนะฮะคุณนัทนะครับหรือคุณแนทเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้รถติดบรมขาเข้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุชนกันอยู่นะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวขอบคุณคุณนัทด้วยนะครับหรือว่าคุณแนทเนี่ยนะฮะขอบคุณนะฮะที่ช่วยแจ้งเข้ามาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะสรุปที่เมื่อสักครู่คุณนิพนธ์ถามเนี่ยว่าบรมขาเข้าเนี่ยติดอะไรเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาบอกว่าชนกันอยู่ฝั่งขาเข้ารถติดยาวเลยอยู่ใกล้เคียงกับหน้าสน.คู่ขนานลอยฟ้าต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปก่อนนะครับด้านหน้าถึงจะคล่องตัวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะว่าคุณนิพนธ์เขารายงานเป็นฝั่งขาออกที่มีอุบัติเหตุแต่ว่าตัวเขาว่าสวนทางมาคือขาเข้าขาออกตอนนี้ถ้าเป็นช่วงสาย2สาย3เนี่ยคือจะติดทั้งคู่นะฮะเนื่องจากมีอุบัติเหตุทั้ง2ฝั่งเลยขาออกก็มีอุบัติเหตุบริเวณช่วงหน้าปั๊มบางจากก่อนถึงแยกตัดสาย3ที่คุณนิพนธ์แจ้งเข้ามาชนกัน3คันเห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายน่าจะลำบากอยู่เพราะว่าคู่กรณีมีหม้อน้ำแตกรั่วด้วยนะครับอยู่ช่องทางหลักด้านขวาส่วนฝั่งขาเข้าก็เมื่อสักครู่นะครับที่คุณแนทหรือว่าคุณนัทเนี่ยเขาแจ้งมาใน YouTube เนี่ยนะครับว่าก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วก็ติดยาวเลยไปกลับเลยบรมตอนนี้เดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้คุณเอิร์ธมีรถจอดเสียศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงแยกลำสาลีเล็กน้อยมีรถเมย์สาย519จอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากว่าจุดนี้แหละมีรถจอดเสียนะแล้วเป็นรถประจำทางด้วยนะเสียอยู่เลนขวานะก่อนถึงแยกลำสาลีเล็กน้อยศรีนครินทร์เข้าฝั่งกลับกันคุณเอิร์ธบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณพ่อน้องซีเกมเห็นชายวิกลจริตเขาบอกว่าเดินสวนทางกับรถมาเลยนะฮะเนี่ยอยู่เลนซ้ายนะอยู่บนสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงฝากระวังด้วยนะครับถนนพระราม3ข้ามถนนเชื้อเพลิงมีผู้ชายวิกลจริตเดินสวนทางกับรถอยู่เลนซ้ายนะฮะฝากระวังด้วยการจราจรคุณพ่อน้องซีเกมบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะทั้งไปกลับเลยนะครับคุณบุญเกื้อเมื่อสักครู่เรียบคลองสีวาเอกชัยบางบอนนะที่จะไปทางแคลายก็บอกว่าท้องฟ้ามืดเหมือนฝนกำลังจะตกแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณหัวโต99เมื่อสักครู่ไม่ติดนะวันนี้เคลื่อนตัวได้นะทหารบกดอนตูมหน้าพระนครปฐมนครชัยศรีช่วงนู้นนะครับแล้วก็คุณทวัฒน์บอกว่าเสรีไทยขาออกแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะพี่ทวัฒน์เสรีไทยขาออกช่วงทางโค้งที่จะเข้าคู่ขนานตรงสาย9อ่ะกาญจนาฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับมีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายครับแต่ว่าการจราจรเห็นแจ้งไว้บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะเสรีไทย2ฝั่งช่วงนิด้าที่จะมุ่งหน้าไปหมู่บ้านสหกรณ์ก็บอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาแต่ว่าระวังทางโค้งที่จะเข้าคู่ขนานสาย9กาญจนาฝั่งตะวันออกนะครับวงแหวนตะวันออกจะมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายนะครับก็ส่งผลให้การจราจรมันต้องมาเบี่ยงหลบกันนะจุดเนี้ยนะครับผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นนะฝั่งกลับกันก็บอกว่าไม่ติดไม่ได้มีปัญหาการจราจรบรมตอนนี้ติดยาวเลยนะนะครับ2ฝั่งเลยนะสาย2สาย3ไปกลับเลยอุบัติเหตุทั้งคู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็กรณีคุณพงศกรเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเลยตลาดพระราม5มานครอินทร์ขาเข้าเนี่ยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับเราแจ้งสภ.บางกรวยให้ละที่บอกว่าเป็นเก๋ง2คันชนกันอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายอันนี้ประสานงานท้องที่รับแจ้งเรียบร้อยนะครับคุณมด X ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจรัญ13ไปบรมรถน้อยคล่องตัวดีกลับกันรถน้อยคล่องตัวเช่นกันนะฮะแล้วก็อวยพรวันเกิดจอสร้อยมาด้วยนะขอบคุณนะครับคุณมด X นะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับในเมืองหลายจุดเลยก่อนหน้านี้ก็มีฝนเทลงมานะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกฟ้าสว่างแล้วนะมองไปด้านนอกนี่น่าจะหยุดแล้วมั้งครับนะฮะฟ้าสว่างแล้วพระราม4พระราม1นะครับอโศกสุขุมวิทพระราม3ออกกรุงธนออกสะพานพระปกเกล้าออกพวกนี้ติดหมดเลยนะฮะเพชรบุรีพญาไทแยกราชเทวีแยกพญาไทจตุรทิศศรีอยุธยานะครับดินแดงใต้ด่วนประชาสงเคราะห์แยกพระราม9ไปกลับอโศกมนตรีนะครับไปกลับรัชดาเทียมร่วมมิตรพหลโยธินอารีสนามเป้า ราชดำเนินกลางนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวเนี่ยลดเยอะนะฮะทางฝั่งราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็การเรือนสังฮีแต่ว่าด้านบนสะพานเขาไม่ติดนะครับด้านบนสะพานนี่ใช้ได้พิบูลสงครามติดแล้วนะชะลอตัวละไปทางฝั่งของโคกวัดเขมาต่อเนื่องไปสะพานพระราม5รัชดารัชโยธินรัชวิภาด้านนี้รถจะเยอะกว่านะแต่ฝั่งกลับกันก็จะมีแน่นตรงวงสว่างกับประชานุกูลถ้าผ่านพ้น2จุดนั้นไปก็ดีขึ้นเพราะขนติดค่อนข้างยาวแล้วนะไปรัชโยธินเสนาเกษตรเนี่ยแน่นเลยเข้ามาทางเกษตรก็ติดนะกรมป่าไม้ศรีปทุมนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันคุณสมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสนมาและท่านผู้ฟังจอสอรอยนะครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่สมชาย
2: พี่นีบนมยงครับ
1: ครับ
2: ลุงหน้าพระขนงครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ก็รถก็เยอะอยู่ครับเมื่อกี้ชะลอตัวตอนนี้เคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันก็รถเยอะแต่เคลื่อนตัวได้ครับ
1: มีฝน
2: ละอองครับฝน
1: อ๋อไม่หนักเลยฮะแถวนั้นไม่หนักเหรอ
2: ครับเป็นละอองยังมีแสงแดดอยู่เลยครับแสงแดดมันอ่อน
1: โอ้ฟ้าสว่างเนาะ
2: ครับครับสว่างอยู่ครับ
1: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับพี่สมชาย
2: มีรถเรื่องในจอสอร้อยคล้ายวันเกิดก็ขอให้จอสอร้อยอยู่กับประเทศไทยตลอดไปนะครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: เมื่อกี้ดีเจทุกคนก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ครับผม
2: เอ็มครับผมฝากความคิดถึงคุณคุณดินจันทองจันหน่อยนะครับ
1: ครับผม
2: ครับบอกเนี่ยผมฟังตั้งแต่สมัยนู่นน่ะดินจันทองจันนู่นน่ะ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่สมชาย
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณสมชายนะครับสุขุมวิท71นะฮะหรือว่าปรีดีพนมยงค์นะครับก็รถมากขึ้นมีฝนเป็นละอองโปรยๆลงมาแต่ว่าท้องฟ้ายังสว่างอยู่นะครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับมีรายงานเรื่องของกลุ่มฝนครับช่วง 17:30 นเมื่อครู่นี้เองนะที่ผ่านมาเห็นบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตบางนาประเวศพระขนงคลองเตยวัฒนาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตยานาวา8มิลลิเมตรนะฮะอ่ะก็เพิ่มเติมความระมัดระวังในการสัญจรใช้เส้นทางด้วยฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับมีทางด้านของข้อมูลจราจรแถวแยกพระโขนงเห็นบอกว่าสุขุมวิทออกชะลอตัวกันตั้งแต่ผ่านพ้นทองหล่อเอกมัยต่อเนื่องไปพระโขนงเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ข้ามคลองพระโขนงอ่อนนุชดีขึ้นหนาแน่นอีกครั้งนึงวชิรธรรมอุดมสุขแล้วก็บางนาศรีนครินทร์ขาออกติดแล้วศรีอุดมที่จะมุ่งหน้าไปศรีเอี่ยมศรีครินทร์ฝั่งกลับกันชะลอตัวบริเวณช่วงศรีพัดนะครับข้ามทางรถไฟศรีกฤษฎาลำสันลีก็บอกว่ารถเยอะรามกำแพงออกชะลอตัวลำสันลีไปบ้านม้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งตัดคู่ขนานสาย9ส่วนราชพัฒนามิสทีนเนี่ยโอ้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับเนี่ยวันนี้ดีกว่าเมื่อวานติดเยอะกว่านี้นะเมื่อวานวันแรกนะฮะก็ขาเข้าถึงแม้จะมีท้ายแต่ดูแล้วท้ายก็ไม่ได้ยาวเท่าเมื่อวานนะแล้วก็ราชพัฒนาที่บอกว่าเลี้ยวขวาไปรามออกไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายไปกลับรถเอาก็มีท้ายพอสมควรแต่รามออกไม่ค่อยมีท้ายเลยนะตรงราชพัฒนานะก็ถือว่าใช้การได้นะครับแล้วก็แยกนิด้าเสรีไทยเหมือนเดิมนะรถติดนะขาออกนี่ท้ายยาวด้วยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร์
3: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับ
3: ถ้าย้อนหลังไปวันเนี้ยมาจากนู่นแยกสาธรวันนี้ไปเรียนหนังสืออ
1: ๋อหรอไปเรียนอะไรทำขนมหรือว่าไปเรียนอะไร
3: ไม่เรียนเรื่องงาน
1: เรียนเรื่องงานยังต้องเรียนอีกเหรอพี
3: ่ใช่โอ
1: ้ถึงระดับเป็นเจ้าคนในคนถึงขนาดมีเลขาส่วนตัวเป็นของตัวเองถึงขนาดว่าจะเข้าออฟฟิศก็ได้ไม่เข้าก็ได้พี่ยังต้องเรียนอีกเหรอพี
3: ่เรียนสี
1: ่อ๋ออ่ะ
3: เพื่อเติมความรู้แล้วก็อยู่บนรถไฟฟ้า
1: ครับ
3: แต่อีกข้างล่างรถเส้นสาทรอ่ะ
1: ครับ
3: ติดยาวเลย
1: ครับผม
3: เพื่อนก็ได้สำหรับอยู่นิ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามสัญญาณไฟ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แล้วตอนนี้ขับมารับรถแล้วตรงหน้าไอคอนก็รถเยอะ
1: ครับผม
3: แล้วก็วนมาทางวงเวียนใหญ่
1: ติดไหมวันนี้ติดไหม
3: รถเยอะเคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งเลยตอนนี
1: ้แสดงว่าเต็มพื้นที่เลยใช่ไหม
3: ใช่ใช
1: ่ฝนเป็นไงบ้างอะแถวนั้น
3: แล้วก็พูดเป็นกำลังใจให้แดดจ้าเลยอะ
1: ว้าวมันต้องอย่างนี้สิมีความหวังยิ้มเลยนะ ยิ้มเลย วงเวียนใหญ่แดดจ้าเลย
3: ยังสามสี่เลยอะ
1: เหรอไม่มีฝนเลยเหรอไม่ลงสักแหมะเลยเหรอตรงนั้น
3: ไม่มีเลยถนนแห้ง
1: ว้า สบายใจแล้ว
3: ก็ยังบอกจะโดนไม่โดนแต่พี่หัวโตบอกว่าโดนใช่ไหม
1: ใช่พี่หัวโตเขาบอกว่าโดนเขาบอกมาทาง
3: แต่ตรงนี้แหละ
1: แต่ว่ามีคนเขาอยู่สมุทรสาครเขาบอกว่าฝนหนักเลยนะแถวสมุทรสาครนะ
3: จริงเหรออ
1: ืม
3: แต่ตรงนี้ถนนแห้งเลยนะ
1: อืมครับผม
3: เดี๋ยวมาลุ้นกัน
1: ได้เลยได้เลยพี่ธันวรินทร์ติดตามจอสลอมากี่ปีแล้ว
3: โหเดี๋ยวนะ
1: อืมนะนับไม่ถูกเลย
3: น่าจะได
1: ้นิ้วไม่พอแล้วนิ้วไม่พอนะ
3: น่าจะตามที่ทำงานน่ะประมาณ23ปี
1: 23ปีเลยหรอ
3: ทำงานที่นี่นะ
1: หรอโอ้โห
3: ใช
1: ่โอ้โอ้โอ้แล้วอะไรทำให้ติดตามจอสลอยมานานถึง23ปีครับ
3: ไม่ใช่ดีเจนะแน่เอ้ยไม่ใช่รอเล่น
1: สายหลุดเลยแกล้งทำสายหลุดก็ได้นะสายเนี้ย
3: ก็ได้ความรู้ได้คือตอนนั้นยังขับรถไม่เป็นหรอกนั่งแล้วก็ฟังอย่างเดียวเราก็แบบคือหนึ่งได้ความรู้เรื่องถนนรู้เรื่องว่าไปโซนไหนโซนไหนอย่างเงี้ย
1: ครับแสดงว่าไม่ได้ฟังช่วงเสมาแน่ๆเออครั้งแรกใครเป็นดีเจคนแรกที่ฟังใครจำได้ปะ
3: จำไม่ได้แล้วว่า
1: จำไม่ได้แล้ว
3: จำไม่ได
1: ้โอ้ก็เลยติดตามมาตลอดเลย
3: ใช่ใช่แล้วก็ได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวด้วยก็เลยยิ่งขึ้นรถก็ต้องฟัง
1: ครับผม
3: ประมาณน
1: ี้
3: ค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ธันวรินทร์เดินทางปลอดภัยนะครับ
3: ได้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณปิยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเสมา
1: สวัสดีครับผมอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่เพชรเกษมผ่านเดอะมอลล์บางแค
1: เป็นไงบ้างครับติดไหม
4: วันนี้อย่าถาม
1: แสดงว่าไม่ติดเลยโล่งเลยอ้าวอย่าบอกว่าสายหลุดนะใจไม่ดีเลย
4: คือติดเนี่ยเป็นปกติ
1: อ๋อติดสัญญาณไฟใช่ไหมครับ
4: ติดสัญญาณไฟรถติดด้วยค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อมุ่งหน้าไปทางไหนครับพี่ปิยรัตน์
4: มุ่งหน้าไปสำราญอ้อมใหญ
1: ่โอ้โหอีกไกลเหมือนกันเนาะ
4: โอ้ยไม่ไกลแค่ปากซ
1: อย แล้วกว่าจะผ่าน69กว่าจะผ่านตรงอะไรนะไอ้หนองแขมอะไรไม่ติดหรอตรงนั้นน่ะ
4: คุณใส่มากคุณต้องให้กำลังใจคนขับตอนขับรถตอนที่พนักงานต่างๆเขาเดินทางกลับบ้านกันสิคะ
1: ถึงแม้ว่าติดก็ต้องไปใช่ไหมกลับบ้าน
4: ใช่ค่ะมันไม่มีทางเลี่ยงแล้วมาทางนี้แล้ว
1: อ๋ออ่ะเป็นกำลังใจให้นะ
4: อวยพรวันเกิดสถานีด้วยนะคะ
1: ได้สิคะ
4: ขอให้สถานีจอสอร้อยดำเนินรายการแบบนี้เพราะว่าช่วยเหลือประชาชนลำบากเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากครบทุกอย่างจอสอร้อยจัดให้คุณแล้ว
1: ครับผม
4: ขอให้ยั่งยืนสืบไป
1: สาธุขอบคุณนะคร
4: ับเสมาก็อยู่คู่กับสถานีจอสอร้อยนานๆอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนงานนะพี่จะแนะนำให
1: ้พี่รู้ไหมผมเจอกี่คนก็จะพูดกับผมอย่างเงี้ยผมไม่มีสิทธิ์ไปหางานที่อื่นเลยนะ
4: โอ้ยของคุณน่ะน่ารักแล้วอยู่ที่เนี้ยดีแล้ว
1: โอ้ยผมไม่อยากน่ารักผมอยากน่าเกลียดบ้างแล้วตอนเนี้ย
4: น่าเกลียดก็ไปเลย
1: ขอบคุณนะพี่ปิยาลา
4: แล้วคุณแน่ใจไหมว่าไปแล้วเขาจะรับคุณ
1: ก็นั่นน่ะดิก็คนที่นี่ไปบอกที่อื่นบอกไม่ต้องรับไม่ต้องรับก็เลยไปไหนไม่ได้เนี่ย
4: เพราะที่ใหม่เขายังไม่รู้ความสามารถของคุณ
1: เออดีแล้วแหละไม่ต้องให้เขารู้หรอก
4: โอเค
1: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณปิยาลานะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
10: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
13: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ at MEAEI
14: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
14: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
17: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กรณีขอทานนะครับที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสนะครับจากกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีมาที่บร.6ที่ดอนเมืองนะครับล่าสุดเห็นบอกว่ากำลังจะถึงที่หมายแล้วนะครับกำลังจะถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางตั้งแต่ลงที่บร.6ที่ดอนเมืองก็ใช้เส้นทางถนนทวิลิตพันลึกถนนวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมมหานครถนนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ถนนขั้นที่2แล้วก็มาที่พหลโยธิน1อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจุดหมายก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นขบวนรถของทางเจ้าหน้าที่ใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็เปิดทางหลบหลีกทางให้ขอบคุณมากๆครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากำลังจะถึงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับติดตามข้อมูลสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้บรมสรุปว่ามี2เหตุนะครับเราประสานงานให้แล้วทั้ง2จุดเลยทั้งบรมเข้าบริเวณช่วงใกล้เคียงหน้าสน.คู่ขนานลอยฟ้าชนกันหลายคันนะครับสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็ฝั่งกลับกันช่วงก่อนถึงแยกตัดสาย3อันนี้ชนกัน3คันนะฮะอยู่ช่องทางหลักด้านขวาก็ประสานงานไปทั้ง2จุดเลยท่านสิบตำรวจเอกตรพลเนตรจรัสแสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้หมู่ถึงที่หมายหรือยังครับตอนนี
1: ้ถึงได้สักพักแล้วครับ
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับระหว่างทางเจออุปสรรคเจอฝนเจออะไรไหมครับ
1: ก็ตามข่าวนะครับที่แจ้งกันไว้ว่าจะเริ่มเดินทางออกจากกองบิน604ประมาณ 15.00 นะครับเนื่องจากสภาพอากาศใช่ไหมครับแล้วก็การจราจรทางอากาศก็จะมีการดีเลย์นิดนึงซึ่งกว่าเราจะได้ออกก็เกือบ5 โมงเย็นเลยครับ
0: โอ้โหแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับระหว่างทางอะครับ
1: การจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับแต่ว่าได้การบูรณาการร่วมกันของหลายๆหน่วยนะครับก็จะมีการปิดเส้นทางนิดนึงแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือดีมากครับเปิดเส้นทางให้ตลอดครับ
0: อ๋อครับเจอฝนไหมครับเนี่ยระหว่างทางถนนเปียกลื่น
1: ระหว่างทางระหว่างทางไม่มีฝนเลยครับ
0: อ๋อครับครับครับอ่ะยังไงขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับเอาใจช่วยทุกภารกิจของทางเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่านสิบตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านนะฮะก็ดีเลย์มาเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะฮะตอนแรกแจ้งว่า15 นาฬิกานะแต่ว่าพอมาถึงจริงเนี่ยโอ้โหเกือบจะ17 นาฬิกานะแต่ก็ถึงเร็วนะฮะถึงเร็วนะครับถึงก่อนหน้านี้ประมาณสัก20-30 นาทีได้แล้วนะที่เจ้าหน้าที่บอกมาสักครู่นะฮะก็ทำเวลาได้เร็วพอสมควรนะครับถึงที่หมายคุณอภิชาติคุณละพีคุณอุทัยนะครับมาเพิ่มเติมให้นะครับในคอมเมนต์คุณจุ้ยแจ่มใสด้วยนะครับบอกว่าฟังคุณศิวพรเป็นคนแรกเลยนะครับขอบคุณคุณจุ้ยแจ่มใสด้วยคุณสุรเดชขอบคุณนะครับบอกว่าขอให้จสร้อยอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นขวัญใจ FC ของจสร้อยไปตลอดกาลครับขอบคุณครับคุณสุรเดชด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์จสร้อยของเรามาเก็บจราจรกันนะครับงามวงวานตอนนี้ติดนะรับแจ้งว่ารถเยอะไปกลับเลยแล้วก็ด้านของแจ้งวัฒนาก็หนาแน่นแล้วเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่ลาดย่านะพี่ธันวัฒน์ลินก็บอกว่ารถเต็มพื้นที่เลยก็จะได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านของคุณปิยรัตน์ก็บอกว่าเพชรเกษมขาเข้าช่วงต่างระดับก็ชะลอตัวได้ตามรอบไฟเคลื่อนตัวช้านะทั้ง2ด้านเลยแล้วก็บรมนะครับที่รับแจ้งว่าขาเข้ามีอุบัติเหตุนี่เราก็ประสานงานไปที่สน.ธรรมศาลารับทราบแล้วนะแต่ว่าการจราจรค่อนข้างติดนะทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางด้านของติวานนท์นะครับช่วงแยกสนามบินน้ำบริเวณช่วงแยกแครายก็ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับวันนี้สนามบินน้ำชะลอตัว2ฝั่งเลยครับทั้งฝั่งที่มาจากแครายแล้วก็ฝั่งที่มาจากสามัคคีแต่ด้านของแครายเนี่ยชะลอตัวฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำนะส่วนฝั่งที่มาจากซอยลิบดีมาจากแยกติวานนท์เนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งนี้ท้ายแถวสั้นลงนะแต่ถนนสามัคคีนะครับมาจากประชาชื่นรถเยอะหน่อยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านของประชาชื่นตรงพงเพชรก็ยังได้ช้าโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากตัดสามัคคีนะส่วนฝั่งประชานุกูลยังชะลอตัวทางด้านของประชาชื่นไปกลับทางด้านของรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งด้วยนะครับเกษตรนวมินทร์มีหนาแน่นช่วงก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องไปทางฝั่งงามวงศ์วานจุดนี้ขวดแถวยุ่งงามวงศ์วานนะครับแล้วก็ฝั่งขาเข้าตั้งแต่รัชดารามินทราที่จะมุ่งหน้าเรียบทางด่วนเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นรัชดารามินทราไปก่อนนะถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นลาดพร้าวแถว101แฮปปี้แลนด์ยังเคลื่อนตัวได้บางกะปิยังใช้การได้ที่หนาแน่นจะเป็นรามคำแหงนะครับมุ่งหน้าไปทางของลำสันลีลาดพร้าวมีจุดที่หนาแน่นเหมือนกันครับจะเป็นช่วงภาวนาโชคชัย4เรียบทางด่วนนี่แหละที่เคลื่อนตัวช้าแล้วก็รัชดาลาดพร้าวด้วยนะครับชะลอตัวได้ตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันไปหนาแน่น5แยกลาดพร้าวนะครับวิภาวดีรังสิตขาเข้าสุทธิสารมาทางด้านของ5แยกต่อเนื่องไปรัชวิภาบางเขนชะลอตัวนะครับส่วนทางฝั่งของสะพานพระราม7บนสะพานไม่ติดนะแต่วงสว่างไปรัชดาจุดนี้ยังได้ช้าจรัญวันนี้ใช้ได้นะครับขึ้นลงพระราม7แยกบางพลัดใช้ได้จะแน่นหน่อยก็ตรงแยกบรมนี่แหละครับที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนนนท์ไปไฟฉายนี่แหละสะพานสังฮีไม่ติดแต่ราชวิถีอ๋อราชวิถีเขาก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังแน่นอยู่ทางฝั่งของแยกสังฮีนะแต่บนสะพานไม่ติดนะฮะสะพานสังฮีเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็ถนนสิรินธรก็ชะลอตัวก่อนถึงตั้งระดับฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับจากพระนิพงศ์ไปจปลยังแน่นอยู่นะวันนี้วิสุทธิสัตว์ใช้การได้นะท้ายแถวสั้นนะครับบนสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้ไปกลับทางฝั่งสะพานปิ่นเกล้าขาออกรถจะเยอะหน่อยนะฮะขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากร
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสารคันครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ครับผมมาแล้วในสายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าสนามบินตอนนี้รถหน้าได้ช่วงบริเวณโค้งบางกอกผลิตครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางอ่อนทะลงนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสั่นหยุดนิ่งครับขับพ้นมองกรุงเทพและถึงจะเคลื่อนตัวที่จะหนองบางนาครับทางด้านฝั่งกับกันครับจากบางนาชำระการมันทางแล้วจะรออยู่ช่วงเลนมองเทพครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางระดับท่าเรือมุ่งหน้าดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางเข้าด่านพระราม4ครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงดินแดงนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมทางด้านนครพนมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเลียบแม่น้ำครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากก็ไม่ช้าครับฝั่งกับการครับช่วงชะลออยู่ช่วงบริเวณลาดพร้าว3ครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้าออกดาวคอนองพระราม2อย่างคล่องตัวครับทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านบนด่านประชาชื่นแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบาบาครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงกระแบงเพชรครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับผ่านพ้นกระแบงเพชรแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงบางซื่อครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นลงแครายมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับท้ายแถวประมาณ500เมตรครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางลงสีลมครับผ่านพุทธดังกล่าวจะลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นหนุนจันทร์ครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับบางโคครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเวณหน้าด่านอโศกครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งฉลองรัฐครับผ่านถนนมุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณลาดประชาธิษฐ์ครับผ่านพ้นลาดประชาธิษฐ์แล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับจะลอยครั้งช่วงเว้นเหนือถนนลาดพร้าวครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินพัฒนาครับแล้วก็มุ่งหน้าออกจตุโชติตอนนี้มีท่าแถวสะสมประมาณ 1.5 กม.ครับรถหน้าเคลื่อนได้ช้าฝั่งกับกันเข้าอานนงอย่างคงตัวทางด้านฝั่งบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับกันมาชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับรถมาก คลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวและชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีครับต่อเนื่องจนถึงดันวงแหวนผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษบางแก้มุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนเข้าบางคุล่องปู่เจ้าแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีชะลออีกครั้งช่วงบริเวณก่อนลงปากน้ำเล็กน้อยแต่ยังเคลื่อนตัวได้
1: คร
2: ับ ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกบางแก้ก็ยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษอุดรรัตยาแล้วก็ประจินรัตยาทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ครับการทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเป็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวิชากรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不到。哎，我们的，我们的家。มอชุบชับ
1: ใ
0: หญ่
1: กอยเตอร์มันจะ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลค่ายกาวิยาเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
2: ่มีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุล
2: ไ
3: ม่รู้โอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยสั่ง
5: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัชครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีประกาศจากทางกรมเจ้าท่าร่วมกับกองทัพเรือนะครับกำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนนะครับหรือว่าสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้านะครับเนื่องจากมีฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารครั้งที่4ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3กันยายน2569ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือและประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับเรือโดยสารทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาครับปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนะครับขอให้ผู้ใช้เส้นทางทางน้ำปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือนะครับช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าขนองไว้160ของพื้นที่นะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นก็มีลงมาประปรายในบางพื้นที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับฟ้าสว่างแล้วก็การจราจรถนนยังคงเปียกลื่นอยู่ฝากระวังด้วยนะครับเรื่องของงานก่อสร้างเมื่อวานที่เราคุยกันนะตรงพื้นที่สนบางชันนะครับสะพานข้ามแยกเวสทีหรือว่าข้ามลาดพัฒนานะครับถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าช่วงนี้เดี๋ยวเหลือ2ช่องทางนะครับแล้วก็ช่วงค่ำหลังที่คืนก็จะเหลือ1ช่องทางนะครับปิดไม่ให้เลี้ยวขวานะครับตรงแยกเมสทีนลาดพัฒนามาจะเลี้ยวขวาไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไปอยู่เทินกับรถมาก็เหมือนกันทางฝั่งรามขาออกก็จะเลี้ยวขวาเข้าลาดพัฒนาไม่ได้ก็ต้องตรงไปกับรถแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายมานะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะเขาก็จะบอกว่าจะจัดการจราจรลักษณะแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในช่วงกลางวันจะเป็น2เลนซ้ายในช่วงกลางคืนนะครับก็จะเป็น1เลนซ้ายนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับตลอด24ชั่วโมงวันนี้นะครับทางเรือ USS อับราฮัมลินคอนทางสหรัฐอเมริกานะครับมีกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะครับก็เทียบท่าที่แหลมฉบังเป็นท่าเรือเอกชนนะครับจะอยู่ถึงวันที่6กันยายนนี้นะครับช่วงบ่าย2โดยประมาณนะรับแจ้งว่ามีเหตุยิงภายในโรงเรียนที่ตำบลนครชุมที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทางตำรวจนะเดินทางไปที่เกิดเหตุเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับบริเวณลำคอเป็นแผลเหมือนรอยไหม้นะฮะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยระดับชั้นการศึกษาจะเป็นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1นะม.1 ถึงม.6 ก็มีนักเรียนโดยประมาณสัก 2,000 คนนะครับทุกคนปลอดภัยก็จะมีบาดเจ็บเล็กน้อยตอนที่วิ่งหนีกันหกล้มเป็นแผลถลอกอะไรเล็กน้อยนะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ปกครองทราบแล้วเห็นบอกว่าคุณพ่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนนะครับแต่ว่าผู้ปกครองเขาก็พอทราบข่าวก็เดินทางมารับลูกๆหลานๆกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยส่วนการดำเนินการของโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ที่กำแพงเพชรเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีการปิดเรียนก่อนไหมหรือว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงนะครับทางขอทางนะเมื่อช่วง15นาฬิกามีรับแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บสาหัสนะครับจากกองบิน21ที่อุบลราชธานีแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศนะฮะก็เลยส่งผลให้ดีเลย์นะลงได้ก็เกือบประมาณ5โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ถนนเทวริตพันลึกวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตตรพิมุขนนท์เมืองโทเวทางพิเศษเจริญมหานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ถนนขั้นที่2มาที่ผลโยธิน1ต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่หมายก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาถึงก่อน 18:00 นประมาณ 17:00 นประมาณสัก 30 ถึง 40 นาทีนะที่ถึงที่หมายนะครับก็ขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีทางคุณหันุตราติดตามความคืบหน้ามาตลอดเลยแต่ช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจนมาถึงช่วงเย็นนะครับก็ผลตอบรับดีเกินคาดนะหลายๆท่านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากวันนี้ก็ได้รับทั้งสาระความรู้พร้อมทั้งเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมกันไปทั่วหน้าเลยนะครับขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็วันนี้วันเกิดครบรอบ35ปีสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับหลากหลายหน่วยงานเลยรวมไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองก็ร่วมอวยพรวันเกิดมาอุ่นหน้าฟ้าข้างอบอุ่นกันตลอดทั้งวันเลยนะครับขอบคุณหลายหน่วยงานพันธมิตรของทางจสร้อยของเราด้วยนะครับเข้ามาร่วมอวยพรแสดงความยินดีก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อในช่วงเย็นครับหมดเวลาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:16 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส100นะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นนะครับวันพุธ2กันยายนครับดีเจพัทอภิธนการนะครับดูแลกันที่จส100นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามในทุกช่องทางของจส100นะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับและทางด้านของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรดิโอออนไลน์ในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับหรือว่าติดตามรับชมกันอยู่ในตอนนี้นะทาง YouTube JS 100 Radio Official ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปชมผ่านทางแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปในช่องทางโซเชียลมีทั้งเรดิโอออนไลน์มีทั้ง YouTube มีช่องทางโซเชียลนะครับให้ติดตามอัปเดตข้อมูลกันได้นะคุณฟังพบเหตุแจ้งเหตุนะครับอุปสรรคการเดินทางการจราจรที่ติดขัดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรฟรีของเราดอกจัน1808ดอกจัน1808และอีกหมายเลข1137นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังที่บรมราชชนนีนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกกมลสมทิพย์นะฮะรองสารวัตรจราจรสน.ธรรมศาลานะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับที่เกิดเหตุบริเวณหน้าสน.คู่ขนานลอยฟ้าเลยนะครับตรงนี้
1: มีสองเหตุครับผมเหตุตรงขาเข้าตรงหน้าสอนอคู่ขนานครับผม
0: ครับ
1: ก็ดำเนินการพ้นขีดขวางเรียบร้อยนะครับตรงช่วงนี้สภาพการจราจรก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับผม
0: ครับ
1: ครับส่วนบรมขาออกเลยพุทธมณฑลสาย3มาก็เป็นอีกเหตุหนึ่งก็พ้นขีดขวางเรียบร้อยนะครับผมรถยนต์1คันรถกระบะ3คันครับผม
0: ครับชนกันแรงไหมครับขาออกเนี่ย
1: ไม่ครับผมไม่ครับ
0: ไม่แรง
1: น
0: ะครับ
1: ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมรถสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับผม
0: ครับทั้งสองจุดนี้ตอนนี้ยังมีผลกระทบไหมครับ
1: รถยนต์หนึ่งคันรถกระบะสามคันครับผม
0: ครับชนกันแรงไหมครับขาออกเนี่ย
1: ไม่ครับผมไม่คร
0: ับ ไม่แรงนะครับ
1: ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

0: เฉลิมบรมที่ประชาชนส่วนมากก็จะใช้เส้นทางหลักในการเดินหลังจากเลิกงานก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: นะฮะก็สองจุดนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยไม่มีผลกระทบแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับรองสาวัต
0: รครับปกติเรียบร้อยครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังทางด้านของเพจข่าวคนนนท์นะครับแจ้งเหตุตรวจสอบอาวุธปืนบริเวณซอยสามัคคี47นะซอยสามัคคี47ตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปยังที่เกิดเหตุใครที่พบเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับยังไงช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับแจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะขอบคุณข้อมูลจากเพจข่าวคนนนท์ด้วยนะครับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับมีทางคุณนบแจ้งมาบอกว่ารถเสียสะพานข้ามแยกรามด้านขาออกนะครับสะพานข้ามแยกรามด้านขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากขึ้นสะพานมาได้ประมาณ100เมตรมีรถ Fortuner ครับจอดเสียอยู่ช่องซ้ายก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับช่องซ้ายขึ้นมาก็เจอนะเป็นรถ Fortuner นี่แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับแล้วมีฝนตกไปปล่อยด้วยนะรามคำแหงยกระดับรามด้านขาออกนะครับส่วนคุณสุดเทพนี่ให้ข้อมูลมาบอกว่าพระราม4จากแยกกล้วยน้ำไทยไปถึงแยกพระโขนงด้านขาออกนะครับติดขัดหยุดนิ่งเหมือนกันสัญญาณไฟตรงนี้นะครับก็ที่แยกพระโขนงเห็นบอกว่าแดงนานมากเขียวน้อยนะครับติดแบบไม่ขยับเลยนะท้ายแถวยาวนะครับแยกพระโขนงพระราม4ในด้านขาออกนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้นะก็ท้ายนี่เกือบๆจะถึงแยกกล้วยน้ำไทยเหมือนกันโอ้หนาแน่นมากนะครับแล้วก็สุขุมวิทที่มาจากทางเอกมัยนี่ก็แน่นมาทางด้านของแยกพระโขนงท้ายอยู่หน้าเมเจอร์เอกมัยนะครับส่วนจากพร้อมพงษ์มาทองหล่อในเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ช่วงอโศกจะแน่นหน่อยเพราะว่าผ่านหน้าห้างด้วยทั้งสองด้านนานาทั้งสองด้านก็เคลื่อนตัวช้าทั้งฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนนี้เต็มมาที่แยกอโศกนะครับแล้วก็มีผลกระทบรัชดาที่มาจากทางคลองเตยมีสะสมยาวนิดหนึ่งนะในซอยอโศกฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้ากับกันยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทางด้านของเพลินจิตนะครับทั้งสองด้านด้านที่มาจากทางใต้ทางด่วนไปชิดลมไปราชประสงค์เนี่ยพอเคลื่อนตัวได้แต่ก็ต้องรอสัญญาณไฟเนาะเพราะว่าด้านของราชดำริที่มาจากทางบิ๊กซีนี่ก็แน่นแล้วก็ทางด้านที่มาจากทางพญาไทยนะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์นี่ก็ยังเต็มแล้วก็ยังต่อเนื่องติดขัดมาถึงทางด้านของชิดลมเพลินจิตใต้ทางด่วนด้วยนะครับต้องเลยใต้ทางด่วนนะเข้ามาทางนานาเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้แต่ก็จะมาติดตรงแยกอโศกนะครับมีท้ายแถวนะอยู่ที่ใต้ BTS นานาทั้งสองด้านนี้ยังแน่นนะครับเพชรบุรีด้านขาออกก็รถมากนะครับแยกอโศกเพชรต่อเนื่องมาทางเพชรอุทัยไปพร้อมพงเนี่ยนะครับรถยังหนาแน่นถ้าเลยพร้อมพงไปทองหล่อพอเคลื่อนตัวได้นะครับไปเอกมัยพอเคลื่อนตัวได้ข้ามสะพานคลองตันรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดพัฒนาการช่วงถาวรทวัตเหนืออุโมงก็ยังไม่ดีลงอุโมงพอเคลื่อนตัวได้แต่ช้าหน่อยนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับการขาเข้าค่อนข้างคล่องตัวเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของทางสนบุพารามพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสนบุพารามสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับสารวัตรเย็นวันนี้ในพื้นที่ครับ
2: ในพื้นที่เย็นวันนี้ฝั่งขางออกเมืองเข้าบ้านแขกวงเวียนใหญ่ปริมาณรถเมื่อตอนสักตอนนี้รถยังมีปริมาณมากนะครับท้ายแถวสะสมประทางฝั่งพระนครนะครับก็มีชะลอตัวจากแนวไปเรื่องการก่อสร้างนะครับแล้วก็เมื่อเข้าบ้านแขกนะครับเข้าแยกบ้านแขกก็จะมีรถที่มุ่งหน้าไปทางที่จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่จำนวนมากนะครับทำให้เส้นทางดังกล่าวการจราจรชะลอตัว

0: ครับจากแนวเบเรียร์การก่อสร้างและการเบี่ยงเส้นทางนะครับที่จะเข้าวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะครับรวมทั้งจะมีสัญญาณไฟในด้านอื่นๆรอบวงเวียนใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเนื่องจากอาจจะเห็นว่าเป็นทางตรงนะครับหรือใช้เส้นทางดังกล่าวมากนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้จุดเลี่ยงเส้นทางถนนสมเด็จเจ้าพระยารถน้อยมากนะครับลาดยากก็จะมีอยู่ประมาณตึงกลางถนนจากสำเนียงลาดยามาวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะครับก็ยังมีประมาณน้อยอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะมุ่งเข้าวงเวียนใหญ
1: ่ทางตรงมากกว่า
0: ใช้จุดบ้านแขกโดยตรงนะครับแล้วก็ตรงจุดแยกบ้านแขกเมื่อจะมีให้เลี้ยวซ้ายไปอิสระภาพก็จะมีการใช้เส้นทางดังกล่าวมากนะครับแต่เมื่อเปิดการใช้การจราจร2ช่องทางและเปิดช่องทางพิเศษทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากนะครับทำให้จุดดังกล่าวชะลอตัวนะครับในส่วนของเส้นอื่นขาเข้านะครับขาเข้าเมืองก
1: ็
0: รถน้อยคล่องตัวนะครับในตอนเช้าตอนเย็นก็จะสลับกันในลักษณะนี
1: ้ครับผม
0: คือตอนเช้าขาเข้าเมืองปริมาณรถจะมากชะลอตัวนะครับในตอนเย็นก็ปริมาณรถจะมากชะลอตัวจากแนวเบื้องการก่อสร้างนะครับตั้งแต่วงเวียนใหญ่จนถึงทางขึ้นสะพาน
1: ครับ
0: พุทธสะพานพระปกเกล้าและลงสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามาเข้าวงเวียนใหญ
1: ่ครับผม
0: นะครับในส่วนของพื้นที่เมื่อสักครู่ก็มีรถบรรทุกโดยสารส่วนบุคคลนะครับก็จอดเสียในระบบของเบรกนะครับก็ตอนนี้ก็เลื่อนพ้นอีกขวางนะครับตรงบริเวณถนนอิสรภาพนะครับตรงข้ามบิ๊กซีอิสระถนนอิสระภาพนะครับตอนนี้ก็เจ้าที่ตำรวจและก็พลเมืองดีช่วยกันเห็นมาในจุดที่พ้นการกีดขวางนะครับในส่วนของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเมื่อสักครู่อาจจะกระทบในเรื่องของมีเหตุวงศิษย์บ้างแต่ตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในจุดวงเวียนใหญ่ตอนนี้เร่งระบายที่จะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับจากบ้านแขกวงเวียนใหญ่แล้วก็จากลาดย่าไปสมเด็จพระเจ้าตากสินกับถนนอินทรพิทักษ์นะครับผม
1: ได้ครับ
0: ก็สภาพการจราจรก็จะประมาณนี้ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับสารวัตรครับ
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปทางถนนกิ่งแก้วกันบ้างนะครับมีคุณมนัสอยู่ทางนั้นนะครับคุณมนัสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณมนัสเห็นบอกมีรถเสียเหรอครับ
2: ใช่ใช่ถนนกิ่งแก้วขามุ่งหน้าออกจากคลองขุดนะครับมุ่งหน้าเทพรักษ์ครับ
1: มุ่งหน้าเทพรักษ์จากบางนามาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ใช่พอดีพอเลยยูเทิร์นมานิดนึงประมาณ100 เมตรผมเห็นน้องผู้หญิงเขาเสียอยู่เลนขวาเห็นน้องผู้หญิงเขาลงมาจากรถมีคนเดียวครับ
1: เป็นรถอะไรครับ
2: เป็นรถเก่งนะสีขาวแต่ไม่ทราบยี่ห้อนะ
1: เลนขวานะ
2: ใช่ใช่ขวาสุดเลย
1: ครับรถติดมากไหมครับเนี่ย
2: ก็ติดพอสมควรนะครับเขาเบี่ยงหลบน้องเห็นน้องเขามาเยือนอยู่นอกรถนะครับ
1: โอ้ครับยังไม่มีใครช่วยเนาะใช่ไหม
2: ยังครับยังผมผ่านมาเมื่อกี้ยังไม่มีใครช่วยผมอยู่เลนซ้ายสุด
1: โอ้โอ้โอ้แต่ว่ารถก็ชะลอตัวด้วยนะ
2: ใช่ครับใช่น้องเขาอยู่เลนขวาสุดเลย
1: ไม่แน่ใจเขาเปิดฝากระโปรงไว้
2: เลยมานิดเดียวครับ
1: เขาเปิดฝากระโปรงไว้ไหมครับ
2: ใช่ใช่เปิดฝากระโปรง
1: เปิดฝาไว้นะมีฉุกเฉินไหมเปิดไฟฉุกเฉินไม่ได้ไหมครับ
2: ไม่อันนี้ผมว่าฉันสังเกตนะผมพอดีผ่านมามันรถมันเยอะด้วยมันเยินตัวพอดีเห็นน้องก็เปิดฝารู้ว่าเป็นรถเก๋งสีขาว
1: ครับตรงจุดยูเทิร์นตรงปั๊มอะเนาะตรงฝั่งตรงข้ามปั๊มอะเนาะตรงนั้นอะ
2: ครับพอเลยแยกมานาตานจะมียูเทิร์นใหญ่ยูเทิร์นเดียวครับพอเลยยูเทิร์นมานิดนึงประมาณ100 เมตร
1: เนี่ยได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ดูนะครับแล้วถ้าพ้นตรงนี้ไปได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมุ่งหน้าคลองขุด
2: ก็มาได้เรื่อยๆครับ
1: ได้เรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: เลี้ยวขวามาทางเนี่ยครับทางสำโรง
1: นะครับอ๋อติดไหมฮะตรงเทพรักษ์มุ่งหน้ามาหนำแดงสำโรงเนี่ย
2: ก็ติดเรื่อยๆครับห้องไปขยับได้เรื่อยๆครับ
1: หน้าตลาดด้วยอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช่พอดีผมได้ลูกค้ามาตรงนั้นพอดีเลี้ยวขวามาเจอลูกค้าพอด
1: ีโอเคเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรก็คุณมานัดเพิ่มเติมได้นะครับ
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเป็นกิ่งแก้วนะครับทางด้านของกิ่งแก้วนะครับจากเทพรัตน์มุ่งหน้าทางคลองขุดนะเลยจุดกับรถจุดใหญ่มานิดเดียวนะมีรถเก๋งจอดเสียช่องทางขวาสุดนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะครับแต่รถเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่ทางด้านของหน้าโลตัสเลยนะครับโลตัสบางพลีเนี่ยก็จะได้ช้ามาตลอดนะครับแต่ดูเหมือนถ้าเลยจุดที่รถจอดเสียไปเนี่ยพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางคลองขุดติดสัญญาณไฟไม่ยาวนะฮะแต่ว่าด้านที่มาจากทางด้านของบางปูเนี่ยมาทางแพร่กษาเนี่ยจะท้ายยาวกว่านะครับแล้วก็ด้านที่มาจากทางบางพลีนะครับที่เข้ามาทางคลองขุดท้ายยาวกว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของซอยมังกรนะฮะก็ดูภาพรวมดีนะครับเทพรักษ์ด้วยกิ่งแก้วกิ่งแก้วเนี่ยก็จะเหลือด้านนี้ด้านเดียวที่คุณมานัดรายงานนั่นแหละนะครับในด้านขาออกนะฮะแล้วก็ดูทางฝั่งของเทพรักษ์นะครับช่วงเมกับบางนานี่ก็จอแจเหมือนกันนะแล้วก็มีผลกระทบรถที่ออกมาจากทางวงแหวนตะวันออกนะครับที่จะวนมาลงทางด้านของหน้าเมกับบางนาไทยวัสดุไปราชวินิตเนี่ยนะรถยังเยอะนะครับตรงข้ามก็ยังหนาแน่นนะฮะทางฝั่งของโลตัสนะครับโลตัสราม2เนี่ยโลตัสบางนาเนี่ยรถยังเยอะนะครับแต่เข้าออกซอยบางนา2รามคำแหงเนี่ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแจ้งมาจากทางคุณสุดเทพอ๋อที่บอกว่าติดสัญญาณไฟตรงแยกพระโขนงนานหน่อยนะตรงนั้นก็ยังถือว่ามีแนวโน้มยาวขึ้นด้วยนะตรงนี้นะครับด้านขาออกของพระราม4คุณสวิทแจ้งมาบอกว่าสุขสวัสดิ์ด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงประชาอุทิศมุ่งหน้าราชพัฒนาปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเย็นวันนี้นี่ก็หลายเส้นทางเหมือนกันเนาะนะในช่วงเนี้ยนะครับที่ยังมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับอยากให้เดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารถก็ติดอยู่แล้วถ้ามีอุบัติเหตุอีกก็ทำให้เกิดปัญหานะเพิ่มเติมมายิ่งขึ้นด้วยนะครับดูการเคลื่อนตัวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันหน่อยนะครับดูทางด้านของสะพานตักสินนะครับในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะก็ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยไม่ติดเลยนะครับแล้วก็สาทรใต้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ตึงๆมาถึงแยกวิทยุเลยวันนี้เนี่ยมีชะลอตรงช่วงเลยซอยสนพลูมาเล็กน้อยก็จะเจอท้ายเข้าแยกนรินทรนะครับยังมีสะสมนะอะไรที่ว่าทั้ง2ด้านที่จะเข้ามาทางด้านของแยกนรินทรก็มีสะสมอยู่นะครับต่อเนื่องมาทางแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับก็ท้ายอยู่ประมาณ เลยแยกนรินทรมานะครับกลับการขาเข้านะครับก็จะมีติดช่วงเข้าแยกนรินทรท้ายอยู่ถนนปั้นนะครับเข้าแยกวิทยุท้ายอยู่สารแดงก็ถือว่ายังไม่ยาวนะครับขาเข้าสีลมค่อนข้างดีนะครับณเวลานี้นะขาเข้านะครับที่แยกสารแดงเนี่ยมีท้ายอยู่ซอย4นะครับแล้วก็ทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนประมวลท้ายนี่ก็มีสะสมนะครับตรงหน้าวัดแขกนะสุรวงศ์ที่จะออกมาทางมเหศักดิ์นี่ก็มีท้ายอยู่ซอยปราโมทนะครับมเหศักดิ์สุรศักดิ์ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับบางรักนะครับทางด้านของเจริญกรุงผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับไปตัดกับทางด้านของเจริญกรุงสีลมเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวตามได้แต่ว่าฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของเจริญกรุง47เนี่ยทางสุรวงศ์เนี่ยรถแน่นนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของหน้าเซ็นทรัลเลยนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะครับถนนกรุงทนนะครับต่อเนื่องทางด้านของแยกตักสินเนี่ยเจอท้ายสะสมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะครับช่วงโค้งวุฒากาศรถยังเยอะนะแต่ถ้าเลยตรงนี้มาทางต่างระดับสนเรียบนะครับในด้านขาออกเนี่ยคล่องตัวนะฟุตวิลล่าก็ยังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะครับมีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะทางด้านนี้นะครับในพื้นที่นะของทางหัวหมากนะครับเดี๋ยวติดตามกับทางรองสารวัตรนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
0: สวัสดีครับคุณพันธ์ในสมัยที่การสารวัตรทุกท่านครับ
1: มีบนยกระดับใช่ไหมฮะรองสารวัตรที่มีอุบัติเหตุ
0: ใช่ครับผมว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุนะครับอยู่เหนือเทพลีลาไอ้เหนือบิ๊กซีนะครับเหนือแยกเสรีนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรถจะนั่งส่วนบุคคลในชนกับเจียนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ราย
1: โอ้ครับ
0: นะครับช่วงนี้กู้ภัยและตำรวจอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับ
1: ครับ
0: และก่อนหน้านั้นสะพานข้ามแยกพระราม9ด้านขาออกนะครับมีรถกระบะว18ระบบน้ำมันในพื้นที่มักกะสัน
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ทำให้มักกะสันท้ายต่อเนื่องไปถึงแยกขังเมืองอาจจะเชื่อมต่อเหนือแยกพระราม9นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้น่าจะผ่านพ้นแล้วตอนนี้รถเริ่มมาแยกรามเต็มแล้วนะครับ
1: ครับ
0: สะพานข้ามแยกมุ่งหน้าพระราม9ขาออกช่วงนี้ได้ดีนะครับซ้ายลงรามก็ยังต่อเนื่องจากว40อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ต่อเนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าวอยู่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งนะครับคุณพัท
1: ครับผม
0: สำหรับในส่วนหลุดแต่ที่เกิดเหตุแล้วยกระดับแรงแห่งขาออกตอนนี้โล่งนะครับผมพื้นราบจากหน้ารอพอรามไปลำสาลียังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับยังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าช่วงนี้ในพื้นที่ก็มีฝนตกถนนเปียกลื่นอยู่เช่นเดียวกัน
1: ครับนะครับตกไม่หนักใช่ไหมครับ
0: ตรงนี้ตกไม่หนักครับตกปล่อยๆพอให้เกิดอุบัติเหตุนะครับไปถนนลื่นเล่นๆไปอย่างนั้นไม่ไหนครับฝนนะครับ
1: ตรงระหว่าง
0: ตอนนี้ก็เรื่องระบายนะครับในส่วนของบ้านม้าทิกโนออกรามกำแหงใหม่ช่วงนี้ได้ดีไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: สีนครินทร์ลบเก้าเช่นเดียวกันนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสำหรับถนนหัวหมากด้านขาออกก็ชะลอตัวช่วงแนวก่อสร้างนะครับหลังซอยรามกำแหง40หรือหัวหมาก14นะครับมีการขุดเจาะมีการเบี่ยงการจราจรอยู่นะครับคุณพัทครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมหลุดจากตรงนั้นไปก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ภาพรวมในช่วงนี้เลยนะครับฝนก็ขอให้แม่คือถ้าตกหนักกว่านี้ก็จะดีกว่านะฮะตกแบบนี้เนี่ยมันลื่นเนาะถนนน่ะนะ
0: ครับใช่ครับใช่
1: แต่ตอนนี้ก็
0: ม
1: ี
0: อุบ
1: ั
0: ติเหตุซ้ำซ้อนนะครับตอนนี้หน้าฟุตแลนด์ก็มีอุบัติเหตุอยู่นะครับคุณพัทครับ
1: โอ้หน้าฟุตแลนด์รามใช่ไหมครับ
0: ขออนุญาตวางสายฝั่งกลางก่อนนะครับคุณพัท
1: ขอบคุณมากเลยครับรองสาวัตรให้กำลังใจครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือตกเบาๆแบบนี้เนี่ยถนนมันลื่นนะครับแล้วก็ด้านบนของยกระดับรามคำแหงที่มีอุบัติเหตุด้านขาออกเหนือบิ๊กซีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถนนมันแฉะนะครับจักรยานยนต์กับรถแต่งส่วนบุคคลมีคนเจ็บ3รายนะฮะก็หลายจุดนะครับที่อาจจะมีผลกระทบเรื่องของฝนที่ตกเพราะว่าณเวลานี้เองเนี่ยเข้าไปดูเรดาร์ตรวจอากาศนะครับมีฝนตกเล็กน้อยเขตบางขุนเทียนสะพานสูงมีนบุรีลาดกระบังนะครับนี่นะฮะอัปเดตเมื่อช่วง 18:30 นทิศทางลมเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับใครที่เดินทางแล้วเห็นมีฝนตกเนี่ยคือตกมาไม่ได้หนักนะครับตกมาเล็กน้อยทำให้ถนนลื่นนะครับเพราะว่าเวลาฝนที่ตกมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีฝุ่นบนถนนนะฮะก็จะมารวมกันเป็นฟิล์มนะครับเคลือบถนนเนี่ยตรงนี้จะลื่นมากนะฮะฝนตกเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังนะครับเขตบางขุนเทียนสะพานสูงมินบุรีลาดกระบังแล้วอาจจะมีบางจุดในอย่างรามคำแหงเนี่ยที่ตกปล่อยๆนะครับก็พอให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยต้องลดความเร็วกันนะครับโดยเฉพาะด้านบนของสะพานข้ามแยกยกระดับต่างๆนี่นะฮะไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะจะทำให้การเดินทางก็ล่าช้าอีกด้วยพหลโยธินจากทางด้านหัวหน้าสวนจตุจักรนี่รถยังแน่นนะครับมาทาง5แยกไปรัชโยธินเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดซะส่วนใหญ่นะครับส่วนต่อเนื่องจากรัชโยธินไปเสนาเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับงามุงวานก็ยังไม่ดีด้านขาออกมีท้ายสะสมมาที่อุโมงค์เกษตรขึ้นมาทางเกษตรโนมินนะครับไปบางเขนไปพงเพชรเนี่ยหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับเลยห้างเดอะมอลไปพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันรถมากเคลื่อนตัวช้าท้ายสะสมตั้งแต่เนี่ยแหละก่อนถึงตรงข้ามกับเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งวัฒนะขาออกก็มีปริมาณรถนะครับช่วงหน้าศูนย์ราชการนะครับแต่ดีกว่าทางงามวงวานนะเท่าที่อยู่แต่รถยังเยอะอยู่ด้านขาออกมุ่งหน้าไปทางเซนทันไปทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเนี่ยนะฮะส่วนกลับกันขาเข้าน่าจะใกล้หมดปัญหานะครับจะมีชะลอช่วงก่อนเข้าแยกหลัก4นะมาทางด้านของวงเวียนบางเขนข้ามสะพานข้ามวงเวียนบางเขนรถยังเยอะนะครับลงมาทางรามอินทราด้านขาออกดีนะครับรามอินทราด้านขาออกพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับส่วนจุดอื่นๆนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเติมการคุณฟังอยู่เส้นทางไหนรายงานหรือว่าส่งเสียงกันมาได้นะครับที่จอสร้อยทักทายคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยสวัสดีพี่จุกระเบียบมาเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณ AA คุณรพีนะครับคุณอภิชาติด้วยนะคุณอุทัยบอกว่าครบรอบ35ปีจอสร้อยอยู่คู่กับการจราจรเมืองไทยไปนานๆนะครับผมฟังมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยโอ้น่ารักมากนะฮะวันนี้วันเกิดของจอสร้อยครบ35ปี2กันยายนก็สามารถที่เข้ามาพิมพ์นะครับอวยพรให้กับพวกเราได้นะครับที่ YouTube ช่อง JS100 Radio นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหาร และโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังดินแดงด้านขาออกนะครับตอนนี้ติดหนักเลยนะครับมีผลกระทบเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับกระทบราชวิถีที่มาจากทางด้านของแยกตึกชัยท้ายนี่ก็สะสมก่อนถึงแยกตึกชัยเลยนะครับหนาแน่นมากนะครับวนมาทางด้านของดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงใต้ทางด่วนขึ้นยกระดับพระราม9กรณีที่มีรถจอดเสียนะครับนะฮะก็ในพื้นที่ของทางด้านของมักกะสันเนี่ยนะครับทำให้มีผลกระทบนะครับต่อเนื่องมาทางผังเมืองเนี่ยก็มีผลกระทบทางด้านของวัฒนธรรมที่จะออกมาด้วยนะครับยังเคลื่อนตัวช้านะครับนะแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอเข้าแยกโบสถ์แม่พระประสาทสงเคราะห์เท่านั้นนะครับขาเข้าที่จะต่อเนื่องมาจากทางใต้ถนนดินแดงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับราชวิถีออกจากอนุสาวรีย์ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับพญาไทครับออกจากอนุสาวรีย์มาทางรังน้ำพญาไทนะฮะก็ใต้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับเมื่อวานนะเท่าที่ดูแล้วก็มาทางด้านของแยกราชเทวีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับพญาไทนะส่วนทางเพชรบุรีนะครับต่อเนื่องจากทางเพชรพระรามเข้าราชเทวีก็ยังถือว่าดีนะครับท้ายไม่ยาวนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างมาทางด้านของแยกประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับประตูน้ำเนี่ยขาออกค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ฟังจากทางประตูน้ำใต้ทางด่วนมิตรสัมพันธ์นะเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับจะมีมาติดช่วงข้ามลอยข้ามแยกอโศกเพชรนะครับลงไปทางเพชรอุทัยรถยังเยอะแต่ถ้าเลยพร้อมพงไปทางทองหล่อเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปเอกมัยก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ดูการจราจรของรัชดาพระราม9นะฮะจากแยกพระราม9ต่อเนื่องมาทางเทียมร่มมิตรนะครับพอตามกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงจากโค้งศาลอาญามาทางรัชโยธินไปรัชวิภาเนี่ยรถยังมากนะครับมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกรัชโยธินก่อนหน้านี้ท้ายยาวกว่านี้นะครับตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณตรงข้ามกับซอยรัชดา36ด้านกลับกันที่มาจากทางวงสว่างประชานุกูลเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีนะครับทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางนะครับสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้นะครับจะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลนะครับและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุล นะครับยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันครับจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองนะครับของคนไทยทุกคนครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยเราจะมีส่วนร่วมสำคัญนะครับและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการครับที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบในพื้นที่ของสน.ประชาชื่นกันบ้างนะครับร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับรองสาวัตรจราจรสน.ประชาชื่นครับสวัสดีครับรองสาวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ขออภัยนะครับแหมรอนานเลยรองสวัสดิ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ครับโดยรวมก็เคลื่อนตัวดีเกือบทุกด้านครับยกเว้นรัชดาขาออกด้านเดียวครับชิ้นสีนี
1: ้ครับ
2: ครับรถยังมีประมาณครับชวิภาประชานุกูลวงสว่างออก
1: อ๋อด้าน
2: น
1: ี
2: ้วันยังมีประมาณครับผม
1: ครับ
2: แต่เขาเคลื่อนตัว
1: ครับพอตามได้เรื่อยๆแล้วนะครับนะ
2: ครับผมด้านเดียวหมดปัญหาเลยครับ
1: อ๋อครับรถเสียรถชนมีบ้างไหมครับรองสวัสดิ์
2: ไม่มีครับผมท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มครับ
1: ยังไม่ตกใช่ไหมครับ
2: ยังไม่ตกครับผม
1: โอ้นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปไม่แน่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวตอนตรงเนี้ยสะพานสูงมีนบุรีนี่เขาก็ไล่มาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาออกไปทางทิศตะวันออกน่าจะไม่ได้เข้ามาทางเนี้ยนะครับ
2: คร
1: ับได้ขอบคุณมากครับรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นด้วยนะครับนะก็วันนี้ถือว่าค่อนข้างดีในพื้นที่นะครับเหลือทางด้านขาออกเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็ดูแนวโน้มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดเหมือนกันนะวันนี้พระราม4ดีกว่าเมื่อวานเห็นได้ชัดเลยนะครับพระราม4ด้านขาออกเนี่ยมีสะสมตรงช่วงสัมย่านเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ช่วงอังรีดูนังมาทางด้านของสารแดงเนี่ยตรงนี้รถยังแน่นนะครับลอยข้ามสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับก็ยังสะสมหนาแน่นมากนะครับช่วงสารแดงเข้ามาทางวิทยุบอนไก่เคลื่อนตัวได้นะครับบอนไก่มาทางคลองเตยคลองเตยจะมีมาชะลอช่วงแยกเข้าแยกเกษมราษฎร์ท้ายอยู่หน้าตลาดคลองเตยแถวๆซอยไผ่สิงโตนะครับก็ตามจังหวะนะครับแต่ก็ยังถือว่าหนาแน่นถ้าเลยเกษมราษฎร์ไปพระรามสี่ขาออกก็จะเคลื่อนตัวได้ไปติดอีกทีนั่นแหละฮะช่วงบริเวณแยกพระขนงแยกพระขนงท้ายสั้นลงแล้วนะครับท้ายอยู่ซอยพิชัยสวัสดิ์แล้วก็สุขุมวิทนะฮะช่วงผ่าน BTS พระขนงก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แต่ว่าจากทางทองหล่อมาทางเอกมัยเนี่ยรถยังหนาแน่นเลยแยกเอกมัยมาก็ยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับต้องเลยทางด้านของซอยสุขุมวิท67ไปก่อนนะแถวๆไปรษณีย์ตรงเนี้ยนะก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านขาเข้านะจากทางพระขนงไปเอกมัยไปทองหล่อไปพร้อมพงษ์อ่ะดีนะครับมีชะลอเข้าแยกอโศกนะครับจะมีติดช่วง BTS พร้อมพงษ์นะครับจะหนาแน่นหน่อยผ่านสวนเบญตรงเนี้ยนะครับขอไปที่เจริญนครกับทางคุณพันธ์บ้างนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พันธ์เจริญนครครับจากวัดกระเบงมุ่งหน้าแยกบุกกะโลนะพี่ขาออกครับผมมีปัญหานะพี่หางแถวอยู่หน้าโรงแรม
1: อ๋อครับ
2: หรือว่าหน้าสน.บุกกะโลเลยครับผม
1: หน้าสน.อ๋อครับ
2: ครับขาจากลาดพุ่งหน้ามาก็ติดยาวเหมือนกันนะพี่
1: พอดี
2: ผมมาติดไฟแดงงานผมเลยเลี้ยวซ้ายผมไม่กลับแยกหมายสวรรค์ครับกลับมาไวกว่าครับผม
1: แล้วบุรณะติดตั้งแต่ตรงไหนครับคุณพัน
2: อยู่นู่นอยู่ตรงซอยสาวไอ้เขาเรียก6678หรืออะไรตรงนั้นนะครับ
1: อ๋อก่อนถึงบุคโลเนาะ
2: ใช่ครับก่อนถึงบุคโลครับผม
1: ครับมีชะลอนิดนึง
2: แต่ว่าขาออกยังติดเยอะกว่าพี่วัด
1: โอ้แถวหน้าสนบุคโลนี่รถแน่นเลยนะ
2: แน่นใหญ่ครับเนี่ยมันมีตลาดด้วยพี่มันมีตลาดคนเดินด้วยอยู่ซ้ายมือครับหัวมุมจากเส้นสะพานกรุงเทพ
1: อ๋อเห็นแล้ว
2: คนอาจจะไปเดินเยอะหน่อย
1: คนมาเดินเยอะเลยใช่ไหม
2: ครับผม
1: ครับ
2: วัดน้ำชนอะไรตรงนั้นนะครับ
1: อ๋อฮะครับ
2: ครับเลยวัดเวนิดหนึ่งครับมันมีที่ว่างอยู่ตรงหัวมุม
1: โอ้แต่ถ้าเลยแยกมาแล้วก็ค่อนข้างคล่องตัวนะ
2: ครับเลยแยกแล้วคล่องตัวครับผม
1: ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
2: ผมมาถึงสีนาเฟสแล้วครับผม
1: อ๋อดีไหมครับตรงนั้น
2: ก็ติดแก้ไฟแดงเล็กน้อยครับ
1: อ๋อมีฝนมาเยือนบ้างไหมตรงนั้น
2: ใช่ครับไม่มี
1: นะครับได้
2: รถ
1: เ
2: บาบางอยู่ตรงนี้
1: มีพี่ผู้มีอุปการะคุณไหมครับเนี่ยบนรถ
2: อะไรนะครับ
1: มีผู้มีอุปการะคุณไหมครับบนรถ
2: ไม่มี
1: นะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอให้มีเลยนะวางสายแล้วเนี่ยนะฮะ
2: ครับไม่มีครับวิ่งรับจากอากาศอยู่ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวมีแล้ววางสายปุ๊บมีปั๊บเลยนะขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับทางคุณพรสวรรค์รายงานบอกว่าเขตสะพานสูงขณะนี้มีฟ้ามืดฟ้ามัวแต่ไม่มีฝนนะครับขอบคุณมากมากครับเพิ่มเติมมาให้ทักทายคุณพักทีอินด้วยครับบอกวันนี้มาเฉพาะกิจแทนพี่เลี้ยงนะครับมาหน้าตาสดใสเลยนะขอบคุณนะครับนะหลายท่านก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับจอสร้อยเข้ามาด้วยนะอย่างก่อนหน้านี้นะครับมีคุณจุจาคุณสายไหมไม่แน่ใจนะฮะก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับบอกฟังจอสร้อยมาตั้งแต่สมัยยังมีเฮลิคอปเตอร์นะครับโอ้นะเยี่ยมยอดเลยนะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาเพิ่มเติมทาง YouTube JS100 Radio กันให้นะฮะก็อบอุ่นนะครับขอบคุณในทุกๆคำอวยพรแล้วก็ทุกหน่วยงานที่วันนี้เดินทางเข้ามาที่จอสร้อยนะครับมามอบของขวัญมอบกระเช้าให้กันอย่างแบบอุ่นหนาฝากข้างเลยนะครับเนื่องในวันเกิดครบรอบ35ปีของ JS100 Radio ของเรานะครับก็ยังคงเพิ่มเติมกันได้ช่วยกันนะอวยพรกันมาได้เหมือนเดิมนะครับทาง YouTube ของเรานะคุณพันธ์ที่แจ้งเจริญนครนะครับก็ยังมีหนาแน่นด้านขาออกนะเจริญนครต่อเนื่องมาทางหน้าหัวบุคโลนะครับรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันรถมากนะครับก่อนเข้าแยกคุณมาร์คครับคุณมาร์คอยู่ทางบรมนะครับคุณมาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับ
1: ครับ
3: ครบรอบ35ปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวันนี
3: ้ครับครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับจอสลอย
1: ขอบคุณครับขอบคุณ
3: ขอให้อยู่คู่สมาชิกไปอีกนานแสนนานครับ
1: ขอบคุณครับผม
3: ครับผมก็รายงานสภาพจราจรเส้นบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะครับ
1: ครับ
3: ช่วงพุทธมณฑลสาย2ไปสาย3ครับในช่องทางหลักเนี่ยรถค่อนข้างติดครับน่าจะติดตรงทางลงนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในช่องทางคู่ขนานครับฝั่งขาออกเนี่ยยังค่อนข้างใช้งานได้ดีครับก็แนะนำเพื่อนสมาชิกวิ่งเข้าคู่ขนานดีกว่าในช่วงนี้นะครับ
1: คร
3: ับ แล้วก็พอพ้นสาย3นะครับก็ติดทั้งคู่ช้าทั้งคู่แต่ว่าช่องคู่ขนานเนี่ยจะค่อนข้างไปได้ดีกว่านะครับก็จะมีติดบ้างตรงช่วงบุญถาวรกับตรงดีไซน์วิลเลจที่มันจะมีห้างเขาเรียกอะไรกูเม่มาร์เก็ตนะครับก็จะมีรถเข้าออกเนี่ยครับก็จะมีชะลอตัวบ้างครับครับผมก็แต่ผมก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมช่องทางหลักสิพอพ้นจากพอพ้นจากสาย3มานิดนึงเนี่ยก็วิ่งกันปู๊ดเลยครับ
1: เหรอ
3: ไม่รู้ไปชะลอกันน่าจะเป็นช่วงทางลงจากทางยกระดับอะครับแปลกดี
1: แต่ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเนาะคุณมา
3: ไม่มีครับคุณพาร์ทแต่รถติดมากแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือมีรถใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเวลาเนี้ยมีรถบรรทุกเยอะแล้วก็เท่าที่เห็นก็มีหลายคนก็ฝืนกฎจราจรเนาะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรในช่องทางหลักซึ่งเขาห้ามใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
3: มันมีป้ายห้ามเข้าช่องทางหลักอยู่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามอเตอร์ไซค์สามารถจะวิ่งได้ไหมในช่องทางหลักอะครับแต่คู่ขนานเนี่ยใช้ได้
1: มันอันตรายอะเพราะว่าม
3: ันมีป้ายใช่เพราะรถมันใช้ความเร็วสูงนะฮะก็มีมอเตอร์ไซค์หลายขั้นเลยครับวิ่งช่องทางหลักกัน
1: เดี๋ยวนึกว่าไปทุกที่นะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
3: ใช่ใช่ใช่มันมีป้ายห้ามเข้าอะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเส้นบรมนี้เขาให้วิ่งช่องทางหลักไหมพวกรถเล็กอะครับ
1: นะก็ถือว่าเป็นมันก็เหมือนมีช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนานอะไรแบบนี้รถก็จะวิ่งเร็วในช่องทางหลัก
3: วิ่งคู่ขนานน่าจะปลอดภัยกว่าในความรู้สึกผมเพราะว่าช่องทางหลักเนี่ยรถวิ่งเร็วแล้วก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะเนี่ยไรเดอร์ก็เพิ่งผ่านผมไปนะครับวิ่งกันตลอดทางเลย
1: เราต้องระวังเขาอะนะ
3: ใช่ใช่เราต้องระวังเขานิดนึงครับ
1: นี่แหละได้เลย
3: ครับก็เป็นอะไรที่เราแต่จริงๆก็อยากให้เพื่อนสมาชิกใจเย็นนะครับเวลาเจอแบบคนขับรถไม่ดีเนาะ
1: ค
3: ือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมปล่อยวางเลยนะครับก็คือแบบคิดอย่างเดียวว่าเขามีคนรออยู่ที่บ้าน
1: ดีคิดอย่างนี้ดีมากเพราะว่า
3: คิดอย่างเงี้ยเขามีคนที่รักรออยู่ที่บ้านแล้วเราก็จะแบบให้อภัยได้ทุกคนเลยคุณครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะฮะ
1: เยี่ยมเลยเพราะว่าถ้าอารมณ์ร้อนไปหงุดหงิดไปเดี๋ยวปะทะกันคารมเอาอะไรนู่นมันเลยเกิด
3: เราคิดอย่างเดียวว่าเด็กคนนี้ถึงแม้จะขับรถไม่ดีแต่เขามีคุณแม่รออยู่ที่บ้านหรือบางคนอาจจะมีลูกมีภรรยารออยู่ที่บ้านเนี่ยครับเราก็จะปล่อยวางในเรื่องนี้ได้เลยแบบ
1: จริง
3: ให้อภัยได้ทุกคนเลย
1: มันจบนะคือมันจบเลยไม่ต้องไปอะไรต่อนะคร
3: ับ ใช่ใช่คุณพาร์ท
1: แค่นั้นเลย
3: อย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกผมฟังเนาะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆช่วงคุณเสมานะฮะเรื่องเฮลิคอปเตอร์สมัยคุณอัชรานะฮะซึ่งน้องตอนนี้อายุ31แล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี38เนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วอิ่มเอมใจมากเลยต้องขอบคุณจอสอร้อยนะฮะ ที่อยู่คู่สังคมแล้วก็ช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง
1: ขอบคุณผู้ฟังคุณมาร์คทุกท่านด้วย
3: รู้สึกดีกับสถานีช่องนี้มากแล้วก็เป็นแฟนมาประมาณ10ปีได้แล้วครับที่ฟัง
1: ขอบคุณมากเลย
3: ครับครับ
1: ได้ครับก็เป็นแฟนรายการที่น่ารักทุกคนนี่แหละเราก็ต้องขอบคุณด้วย
3: ที่ช่วยกันนะครับทำให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป
1: ครับผมขอบคุณมากคุณมาร์คได้คุยกันเรื่อยๆเลย
3: ย
1: ิน
3: ดีครับคุณพาร์ทครับขอบคุณครับคุยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณมาร์คมากๆคุณอำนาจนะครับอยู่ทางพุทธมณฑลสาย1นะคุณอำนาจสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคุณอำนาจเชิญเลยครับ
4: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อน
1: อ๋อได้เลย
4: คุณก็ขอให้พิธีกรหน้าไมค์หลังไมค์เฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้จอ200 เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับทุกคนไปตลอดยาวๆเลย
1: ขอบคุณครับสาธุครับ
4: ครับก็ใช้สายหนึ่งธรรมดาวันนี้ผมเพิ่งจะเปิดฟังตอนเย็นเพิ่งจะได้กลับบ้านธรรมดาผมโทรหาคุณพัดตอนเช้า
1: ครับ
4: ครับในงานเส้นสาธรตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมอึ้งมากเลยนะเพราะว่าผมเคยมีผมจะเจอไรเดอร์ครับชอบรับโทรศัพท์เวลาขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมีปัญหาว่าโอ้เขาไปปาดโน่นปาดนี่แล้วผมก็โอ้โหเมื่อกี้ผมฟังแล้วอึ้งผมก็บอกว่าโอ้สุดยอดครับแนวคิด
1: ครับ
4: คือถ้าคิดว่าเขามีคนอยู่บ้านก็เหมือนเราก็มีคนอยู่บ้านกันเนาะถ้าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรก็น่าจะเรื่องเยอะอยู่นะคร
1: ับ ครับ
4: ในเขาก็เราก็จะมีปัญหากันเยอะแล้วเราก็จะมีปัญหาไปด้วยมันเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยขอชมสาย
1: คุณมาร์ค
4: นั่นแหละครับก็เป็นแนวคิดดีๆครับเดี๋ยวนี้น้องก็คือรถก็จะเปิดแต่จอ200ครับผมไม่เคยฟังเพลงเลย
1: โอ้ขอบคุณ
4: เพราะว่าอย่างนี้เราผมได้ดูว่าใครเป็นอะไรที่ไหนแล้วก็เราจะได้รู้ก่อนจะได้รู้ว่
1: า
4: เพราะว่าข่าวอ่ะมันมีข่าวทุกต้นชั่วโมงแต่จอ200มีข่าวให้ผมตลอดเวลาเลย
1: อัปเดตกันตลอดเลยนะฮะมีอะไรที่ไหนก็ไวมากนะครับ
4: ใช่
1: ครับผมขอบคุณมากมากเลยคุณอำนาจนะครับอยู่ด้วยกันอยู่คู่กันไปเรื่อยๆครับผม
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับท่านอื่นจะเข้ามารายงานพ่วงกับการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับจอสอร้อยก็ได้นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับคุณผู้ฟังนะสำหรับวันคล้ายวันเกิดของจอสอร้อยในวันนี้เลยนะ2กันยายนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยนะครับที่เราจะได้ยินเสียงจากทุกท่านนะฮะที่เราจะได้พูดคุยกับทุกท่านนะครับก็ให้ไว้เป็นนอกเหนือกับการจราจรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามานะอวยพรจอสร้อยวันคล้ายวันเกิดครบ35ปีกันได้นะครับนะก็ยินดีเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะท่ามกลางการจราจรที่ก็ยังอาจจะยังมีตกค้างกันบ้างแต่วันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยผมว่าวันนี้ดีกว่านะนะครับดูวันนี้จะมีอนาคตกว่าหลายๆเส้นทางแต่ว่าบางเส้นทางนี้ก็ติดก็หนักจริงๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผ่านพ้นทุ่มหนึ่งไปน่าจะเริ่มแกะกันออกหรือไม่เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ 19:00 น.กับ 11:00 น.ครับคุณผู้ฟังทางด้านของพระราม9ไปรามคำแหงเนี่ยยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีนะมีรถจอดเสียนะครับแล้วก็ทำให้การเคลื่อนตัวเนี่ยยังได้ช้านะครับช่วงลงมาทางด้านของแยกผังเมืองนะครับเลยจากแยกผังเมืองข้ามคลองชวดใหญ่จตุรทิศมาเนี่ยก็ยังมีสะสมนะครับลงมาทางด้านของอาคาร KPN ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับท้ายของยกระดับพระราม9ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบมาทางอนุสาวรีย์ราชวิถีจากแยกตึกชัยและดูเหมือนท้ายยาวขึ้นด้วยนะครับนะยังไม่ดีนะครับด้านนี้นะฮะส่วนด้านอื่นดูการเคลื่อนตัวทางศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์ตั้งแต่ขาออกหน้าซีคอนเนี่ยรถเยอะนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางด้านของแยกศรีอุดมนะเลยแยกศรีอุดมไปทำความเร็วได้ข้ามแยกศรีเอี่ยมนะครับจะมีปัญหาช่วงเชิงทางลงมาทางด้านของลาซาจะเป็นจุดประจำนะครับถ้าผ่านแมคโครศรีนครินทร์ไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกลับกันในด้านขาเข้าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะมีชะลอช่วงเข้าแยกศรีพัฒน์เล็กน้อยเท่านั้นนะครับต่างระดับศรีนครินทร์นะฮะช่วงใต้มอเตอร์เวย์มีสะสมเล็กน้อยแล้วก็เข้าแยกลำสาลีท้ายอยู่ประมาณตรงข้ามกับซอยศรีนครินทร์ซอย3นะครับก็ยังถือว่ายาวนะครับเข้าแยกลำสาลีนะส่วนทางด้านของถนนรามคำแหงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านบนยกระดับรามคำแหงในด้านขาออกเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะใกล้หมดเหมือนกันช่วงเข้าแยกลำสาลียังมีปริมาณรถมากแล้วก็มีผลกระทบรถที่ออกมาจากทางด้านของเดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะครับท้ายซอยทางด้านของหัวหมากเนี่ยนะรถยังเยอะนะครับลาดพร้าวฝั่งขาออกตั้งแต่สะพาน2โชคชัย4แยก64รถมากเคลื่อนตัวช้าครับนะส่วนถ้าเลยมาทางด้านของใต้เลียบทางด่วนเนี่ยมาทางซอย87ลาดพร้าว101มาแยกบางกะปิเคลื่อนตัวได้นะครับนะฝั่งขาเข้ามีชะลอช่วงซอยจันทิมาลาดพร้าว80เท่านั้นนะครับเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวดีนะครับท้ายแถวทั้ง2ด้านไม่ยาวมาจาก5แยกลาดพร้าวเข้าแยกรัชดาลาดพร้าววันนี้ดีนะครับแตกต่างจากเมื่อวานครับแต่ว่าช่วงผลโยธินจาก5แยกไปทางรัชโยธินยังมีปริมาณรถมากแต่ท้ายสะสมสั้นลงนะครับกว่าชั่วโมงที่แล้วไปต่อกันที่สายจากทางคุณนพรัตน์ครับคุณนพรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนพรัตน์มีอุบัติเหตุทางราชวิถีนะ
1: ใช่ค่ะพบเห็นค่ะพบเห็นเป็นอุบัติเหตุแต่คิดว่าน่าจะเพิ่งชนได้ไม่นานเพราะว่าเห็นมอเตอร์ไซค์สัก 2-3 คันเนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์ 2-3 คนเนี่ยช่วยกันเคลื่อนย้ายอยู่แต่ว่าคนเจ็บก็คือยังนอนอยู่ที่เป็นตอนนั้นมันจะเป็นทางม้าลายพอดีค่ะ
0: ตรง
1: ทางม้าลายตรงนั้นมันจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อ Market Place จุดสิทธิ
0: Market
1: ตรงนั้นมันจะเป็นทางม้าลายพอดีวิ่งออกมาจากแยกสังฮีเพื่อมุ่งหน้าขึ้นสะพานสังฮีค่ะตรงนั้นมันจะเป็นทางม้าลายรถก็จะมีรถวิ่งสวนแล้วก็รถที่ออกมาจากตัวช้อปปิ้งมอลล์นี้ด้วยแล้วก็มีจังหวะที่คนข้ามถนนด้วยคือตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบหลายเหตุการณ์มากค่ะ
0: อันนี้คือฝั่งที่จะขึ้นสะพานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นในส่วนที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพาน
0: โอ้ครับอ๋อเห็นแล้วเพราะว่ามีรถท้ายก็มีผลกระทบเนาะที่จะเข้าไปแยกกันเรือนนะ
1: ใช่แยกกันเรือนก็ยังโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกก็ไม่ได้หนักหนามากแต่ก็ติด
0: ค่ะ
1: หน้าสวนสุนันทานี่ก็คือเป็นเรื่องปกติกับจำนวนการจราจรที่มันเป็นอยู่ค่ะ
0: มีเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับจุดเกิดเหตุ
1: ตอนที่นพรัตน์ผ่านมาไม่มีค่ะน่าจะคิดว่าเพิ่งเกิดแบบสดๆร้อนๆเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ชนกันหนักไหมดูแล้ว
1: คือไม่ทันเห็นในส่วนของความเสียหายจากรถนะคะแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยก็นอนอยู่ที่พื้นที่เป็นทางม้าลายแต่ว่ายังเห็นว่าใส่หมวกกันน็อกอยู
0: ่
1: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สัก 2-3 คันนะคะนั่งประกบอยู
0: ่อืม
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่ทราบว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าด้วยนะ
1: ยังไม่ทราบเหมือนกัน
0: ได้ครับ
1: ค่ะแต่พอเลยมาก็ใช้การถนนโล่งดีนะคะสิรินธรบางพลัดตอนนี้มาถึงหน้าโรงพยาบาลตาหูคอแล้ว
0: อ๋อคล่องตัวตลอดเลยเนาะถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณนพรัตน์นะขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็เป็นราชวิถีด้านขาออกนะครับจากแยกการเรือนนะต่อเนื่องมาเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณตรงข้ามนะฮะกับ Marketplace ดุสิตนะครับอันนี้เขาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆตรงนั้นนะมีอุบัติเหตุนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามจักรยานยนต์ยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับคือคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่1คนอยู่ช่องทางด้านขวานะฮะการจราจรมีท้ายสะสมนะครับก่อนเข้าแยกกันเรือนก็เคลื่อนตัวช้ามาตลอดเลยผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ราชสีมานครราชสีมาที่จะเข้าไปทางแยกกันเรือนก็ท้ายยาวเหมือนกันนะครับยังหนาแน่นอยู่นะฮะที่มาจากทางด้านของแยกสวนรื่นท้ายจะดูสั้นกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนด้านขาเข้าลงจากสะพานสังฮียังไม่ติดนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนี้ก็จะมีปริมาณด้านขาออกซะส่วนใหญ่นะครับสะพานพระราม8ตอนนี้โล่งแล้วนะครับวิสุทธิ์กษัตริย์ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแยกจปร.เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะแล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็เริ่มหมดปัญหานะครับโอ้วันนี้หมดเร็วนะเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับราชดำเนินกลางเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับค่อนข้างดีมากเลยถนนทางด้านของถนนหลานหลวงนะครับคล่องตัวนะคุณผู้ฟังมาจากทางด้านของยมราชแตกต่างจากเมื่อวานนี่ติดมากนะตรงเนี้ยนะครับวันนี้นี่หลายเส้นทางดีมากนะครับถนนบำรุงเมืองนะครับสะพานกษัตริย์ศึกทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1นะช่วงเข้าแยกปทุมวันอันนี้ก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะมาทางเฉลิมเผ่าราชประสาทศึกทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1นะช่วงเข้าแยกปทุมวันอันนี้ก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับสนามกีฬา

0: ผ่านหน้าอินทราสแควร์มาทางแยกมักกะสันทั้งสองด้านนะครับรถยังเยอะนะแต่ว่าด้านที่มาจากทางดินแดงนะครับก็มีปริมาณรถมากเหมือนกันมีท้ายสะสมอยู่ตรงรางน้ำลงจตุรทิศดีนะครับมีสะสมช่วงชางลงนิดเดียวนะครับส่วนกลับกันจตุรทิศฝั่งด้านขาออกเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงเหนือบึงมักกะสันนะเพราะว่าลงไปทางด้านของพระราม9เนี่ย RCA เนี่ยยังหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้านะวันนี้มีอุปสรรคเยอะนะครับทางด้านของพระราม9ในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปรามนะทั้งก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุด้วยแต่ว่าก็ด้านบนนะของยกระดับรามคำแหงแล้วก็มีกรณีของรถเสียในพื้นที่ของมักกะสันด้วยทำให้การจราจรด้านขาออกพระราม9ต่อเนื่องไปรามยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากเพจเด็กปากน้ำนะครับสุขุมวิทสายเก่าช่วงแยกสายลวดมุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าปากน้ำเป็นด้านขาเข้านะครับจุดเกิดเหตุบิ๊กซีเพลสสมุทรปราการมีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งและมีคนเจ็บเป็นชาย1รายอายุ15ปีนะฮะคนเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครเข้าให้การช่วยเหลือนำตัวน้องเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับก็เป็นพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการการจราจรขึ้นตัวช้านะครับอันนี้รับแจ้งมาเมื่อช่วงก่อนทุ่มหนึ่งนะฮะส่วนวิภาวดีครับจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวเชิงทางขึ้นสะพานข้าม5แยกลาดพร้าวมีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับนะชนกัน3คันนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้าม5แยกลาดพร้าวด้านขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนในด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเจนิสตาครับเดินทางใช้เทพรัตน์บางนาตราดด้านที่มาจากสีเอี่ยมมุ่งหน้าไปทางด้านของโลตัสบางนาขาออกนะครับบอกว่าช่วงหน้าหมู่บ้านเล็กไซด์วิลล่าครับมีผู้หญิงเดินโบกรถอยู่กลางถนนในช่องทางคู่ขนานผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ใช่คนเดิมนะไอ้ประเภทโบกรถนี่แหมพอได้ยินเขาว่าโบกรถนี่ผมไม่ค่อยสบายใจเลยนะเอาท่านใดใช้เส้นทางเทพรัตน์ด้านขาออกสังเกตให้หน่อยครับเป็นผู้หญิงแน่ๆใช่ไหมนะหรือว่าเป็นสาวสองอีกหรือเปล่าโบกรถอยู่กลางถนนเลยครับในช่องทางคู่ขนานแถวๆหมู่บ้านเล็กไซด์วิลล่า2นะครับเทพรัตน์ด้านขาออกนะฮะก็ฝากเพิ่มเติมหน่อยนะครับใครที่ใช้เส้นทางลงสังเกตหน่อยว่าเอ๊ะเขาสวมเสื้อสีอะไรยังไงเป็นคนปกติหรือเปล่าแต่ก็ให้ระวังด้วยนะครับคุณฟังมีเพิ่มเติมกรณีเหตุอาวุธปืนที่ซอยสามัคคี47สอบถามไปกับทางศูนย์วัฒนนนท์นะครับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเมื่อช่วงเวลา 19:19 นเพิ่มเติมมานะบอกว่าเป็นเหตุพี่ชายทะเลาะวิวาทกับน้องชายและก่อเหตุยิงน้องชายด้วยปืนปากกาน้องชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลชลประทานแล้วครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราติดตามเพิ่มเติมกันนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมให้นะฮะสำหรับเหตุที่เราเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังนะที่มีรายงานนะข้อมูลเข้ามาจากทางหน้าของเพจข่าวคนนนว่ามีเหตุอาวุธปืนที่ซอยสามัคคี47นะครับคุณฟังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งไว้ก่อนกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเหตุอาคารสั่นที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ยืนยันว่าไม่พบเหตุแผ่นดินไหวนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทั้งนี้ครับทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันนะฮะก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันด้วยนะครับในช่วงนี้การจราจรเป็นอย่างไรก็ช่วยกันเพิ่มเติมทยอยกันได้นะครับคุณผู้ฟังในหลายๆเส้นทางนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเรื่องของการจราจรไปติดตามข่าวสารกันบ้างครับไปอัปเดตกันหน่อยในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหว

0: เมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
1: คร
2: ับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะได้มีการร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นะคะครั้งที่5นะคะที่โรงแรมมันดารินออเรียนเต็ลกรุงเทพค่ะซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายลอเรนซ์หว่องนะคะนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์แถลงข่าวร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานนะคะในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจความด้วยความว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งสหราชอาณาจักรแห่งราชอาณาจักรไทยและก็กระทรวงความพัฒนาสังคมและความมั่นคงและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะซึ่งก็ครอบคลุมเรื่องของความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและก็ครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแถลงร่วมกันถึงผลการประชุมนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และคณะนะคะแล้วก็ระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อในช่วง2ปีข้างหน้านะคะจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันในการนำพาอาเซียนรับมือกับความท้าทายระดับโลกแล้วก็ส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียนนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะก็แสดงความยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand-Singapore Forward-Looking Strategic Partnership นะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่จะกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตและก็สะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมียังยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมแล้วก็เห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มอีก4ฉบับนะคะ4ฉบับนี้ก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและก็อาหารเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำต่อยอดเรื่องของการบูรณาการระบบไฟฟ้านะคะสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนอาเซียน Power Grid นะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านคาร์บอนเครดิตไฮโดรเจนและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำขณะที่ด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมที่จะเป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ของสิงคโปร์โดยจะต่อยอดความตกลงการจัดส่งข้าวนะคะภายใน5ปีแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องของสินค้าอื่นๆด้วยนะคะเรื่องที่2คือเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนและก็ดิจิตอลนะคะกระชับการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรม สำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวและก็โลจิสติกควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงนะคะพร้อมกับขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลการเชื่อมโยงทางการเงินและก็ AI นะคะแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ด้านกลาโหมและความมั่นคงนะคะก็เสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์และก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกับเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะคะผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและก็บริษัทเทคโนโลยีค่ะส่วนด้านการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้านะคะแล้วก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อจะสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยค่ะรวมทั้งนะคะส่งเสริมความเข้มแข็งและก็บทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและก็โลกนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์เมียนมานายกรัฐมนตรีระบุว่าทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันบทบาทสำคัญของอาเซียนในการสนับสนุนให้เมียนมามีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองและก็ได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ทราบถึงแนวทางของไทยในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมียนมาอย่างเหมาะสมโดยไทยจะมีบทบาทช่วยเป็นสะพานเชื่อมควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเชิงบวกในเมียนมานะคะเพื่อสนับสนุนความพยายามของอาเซียน โดยไทยจะทำงานใกล้ชิดกับสิงคโปร์และเมียนมาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกต่อไปส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยยังคงมุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างทางอย่างสันตินะคะผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างไรก็ตามช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้พร้อมกับขอบคุณนายกสิงคโปร์สำหรับการหารือที่มีสาระสำคัญและแสดงความมุ่งมั่นนะคะมุ่งหวังที่จะเดินทางเยือนสิงคโปร์อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมประชุม Reader Retreat ในครั้งต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของ Data Center นะคะที่วันนี้ก็ทางกทม.ก็แถลงข่าวไปนะคะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ Data Center ในขณะนี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเนื่องจากว่ามีผู้ไปดำเนินการธุรกิจนี้ด้วยการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหรือในส่วนที่กฎหมายยังครอบคลุมไปไม่ถึงนะคะซึ่งในวันที่4กันยายนนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆคือบอร์ด Data Center นัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีการเชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานนะคะเพื่อบูรณาการข้อมูลในการกำกับดูแลโครงการ Data Center ในภาพรวมทั้งหมดนะคะการประชุมก็จะมีการนำช่องโหว่ของกฎหมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาเร่งพิจารณาไปพร้อมกันเพราะหัวใจสำคัญของโครงการ Data Center หลังจากนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายต่างๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ากำกับดูแลซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันบูรณาการข้อมูลและกำกับดูแลในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับแนวทางในการดูแลโครงการนี้นะคะก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะคุณเอกนิติบอกว่าจะต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือว่าไม่ได้ขอใบอนุญาตไม่ถูกต้องนะคะโดยล่าสุดได้สั่งการไปที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบรวบรวมข้อมูลว่ามีการแอบอ้างเปิดธุรกิจ Data Center ผิดกฎหมายทั้งหมดกี่รายนะคะทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของ BOI พบว่ามี Data Center ที่ได้รับอนุญาตจาก BOI เพียงจำนวนไม่มากนักค่ะแสดงว่าส่วนใหญ่อาจจะมีการใช้ช่องโหว่ด้านอื่นๆที่ไม่ได้มีการกำกับดูแลเข้ามาเปิดธุรกิจ Data Center เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะคะซึ่งกระทรวงพลังงานก็จะเข้ามาตรวจสอบและก็ทำงานร่วมกันโดยยืนยันว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องเร่งเข้าไปจัดการรื้อระบบอย่างจริงจังนะคะเพราะไม่งั้นปล่อยให้กักตุนน้ำมันเป็นโอ้โหจำนวนมากเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าอาจจะราบไปหน้ากลองได้นะคะแล้วก็ต้องมาพิจารณาเป็นรัฐบาลต้องเข้าไปจัดการรื้อระบบอย่างจริงจังต้องมาพิจารณาเป็นรายกรณีหากพบว่าใครกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องไปจัดการรัฐบาลขอให้ความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะจึงมีการเชิญจะมีการเชิญผู้ว่ากทม.มาร่วมบูรณาการในเรื่องนี้ไปพร้อมกันแล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายที่แอบไปทำData Center โดยไม่ถูกกฎหมายขอยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้และจะเข้ามารื้อระบบรวมถึงจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะนะคะก็นัดวันที่4นะคะที่จะมีการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับ
2: อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่าต้องเตือนนะคะก็คือเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ของบก.ตอท.ได้เปิดเผยข้อมูลถึงการรับแจ้งความออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคม2569นะคะบอกว่าตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์นะคะมีรายการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมทั้งสิ้นนะคะ 221,626 รายค่ะโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 11,039 ล้านบาทค่ะเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยพบ รายการรับแจ้งความจำนวน 17,895 รายหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดนะคะโดยมากผู้สูงอายุนะคะจำนวนดังกล่าวกลับมีคือแบบรับแจ้งไม่เยอะแค่ 8% นะคะคุณพัฒน์แต่ว่ามูลค่าความเสียหายนี่สิคะสูงถึง 3.15,000 ล้านบาทค่ะ คิดเป็นมูลค่าถึง 28.55% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะคะตัวเลขนี้สะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงให้เห็นว่าแม้คดีของผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพียง8ใน100รายการแต่ว่าเงินที่สูญเสียกลับมียอดความเสียหายคิดเป็น3ใน10นะคะของความเสียหายทั้งหมดค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องทำความเข้าใจภัยออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านเกษียณมาหรือว่ามีเงินก้อนใหญ่อยู่ในบัญชีนี้ต้องบอกให้ฟังเลยนะคะเพราะคำถามเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพียงว่าผู้สูงอายุถูกหลอกง่ายกว่าคนอื่นหรือไม่แต่ควรถามต่อว่าเหตุไหนเหตุใดเนี่ยนะคะเมื่อผู้สูงอายุถูกหลอกคนร้ายใช้วิธีอะไรถึงจะสามารถพาผู้สูงอายุท่านนั้นไปถึงจุดที่ยอมโอนเงินหลักแสนหลักล้านหรือกระทั่งนำเงินเก็บที่มีทั้งชีวิตออกมาโอนให้คนอื่นได้นะคะซึ่งทางผู้กับเกรียงไกรก็บอกว่าก็มีการจัดอันดับคดีนะคะตามมูลค่าความเสียหายกับกรณีของผู้สูงอายุพบว่าที่ถูกหลอกมากที่สุดคือหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะลักษณะก็คือมักจะไม่ได้เริ่มด้วยการขอเงินก้อนใหญ่นะคะทันทีแต่ว่าจะเริ่มมีการชักชวนให้ทดลองให้ลองก่อนเปิดบัญชีลงทุนมีโค้ชให้มีอาจารย์ให้มีผู้ช่วยให้นะคะมีห้องไลน์ที่มีสมาชิกคนอื่นเนี่ยมาโชว์ว่าเนี่ยได้กำไรมาเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้นะคะมีหน้าจอมีเว็บไซต์ที่จะแสดงให้เห็นยอดเงินลงทุนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจอันที่สองคือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินกลโกงประเภทนี้เนี่ยอาศัยความกลัวมากกว่าความโลภนะคะคนร้ายอ้างว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ค่ายมือถือธนาคารหรือว่าหน่วยงานของรัฐใช้เรื่องที่คนทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นบอกว่ามีพัสดุผิดกฎหมายอันนี้คือเป็นมุกเดิมมากเลยนะคะแล้วก็มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกเงี้ยแล้วก็มีบุคคลใช้ชื่อของคุณไปเปิดซิมโทรศัพท์มีหมายจับมีเงินผิดกฎหมายไหลเข้าผ่านบัญชีของคุณนะคะก็จากนั้นก็จะให้เหยื่อเนี่ยอยู่กับสถานการณ์นั้นให้นานที่สุดไม่ให้วางสายไม่ให้เล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังแล้วก็พาเข้าสู่ขั้นตอนบอกว่าถ้าอยากให้ตรวจสอบก็โอนเงินมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยแหละค่ะหมดเลยนะคะแล้วก็3คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษให้รูปแบบนี้ก็อาจจะเริ่มจากการให้กดไลค์รีวิวสินค้าทำภารกิจรับออเดอร์ช่วงแรกๆอาจจะได้รับเงินจริงนะคะเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเป็นงานที่ทำแล้วได้เงินจากนั้นก็จะเริ่มมีมูลค่าสูงขึ้นต้องวางเงินต้องสำรองเงินนะคะต้องทำภารกิจต่อเนื่องจึงจะถอนเงินออกได้ซึ่งเหยื่อก็จะไม่ได้รู้สึกว่ากำลังโอนให้มิจฉาชีพนะคะแต่ว่าจะรู้สึกว่าโอนไปเดี๋ยวเงินเราก็จะกลับคืนมานี่อย่างนั้นนะคะ4คือหลอกให้โอนเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นโดยมีพฤติการหลากหลายตั้งแต่เงินช่วยเหลือเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟประปาหรือว่าเงินประกันเงินรางวัลสิทธิประโยชน์เช่นสิทธิบำเหน็จบำนาญไปจนถึงการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะก็ทางเจ้าที่ก็บอกว่าฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าผู้ที่เกษียณเนี่ยนะคะจากการทำงานค่ะที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่มาหรือว่าเงินที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะคะควรที่จะระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพหากมีบุคคลไม่รู้จักติดต่อมาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าให้โอนเงินเนี่ยนะคะก็อย่าได้ไปเชื่อไม่ว่าจะขู่ว่าคุณมีรายชื่อเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าบัญชีหมาอะไรก็ตามนะคะหรือว่ามีบัญชีฟอกเงินหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โอนเงินมาตรวจสอบอันนี้อย่าไปเชื่อเด็ดขาดจากนั้นเขาก็จะมีการวิธีการแอดไลน์แล้วก็ให้โอนเงินมาอย่างที่บอกพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะเจ้าที่ตำรวจทิ้งท้ายไว้ว่าไงรู้ไหมคะคุณพัฒน์ประโยคที่ผู้สูงอายุควรจำคือตำรวจตรวจสอบเงินได้แต่ตำรวจจะไม่ให้ประชาชนโอนเงินมาให้ตรวจนะคะอยากตรวจเลยไม่โอนเงินให้นะคะอันนี้ก็เ ป็นสิ่งที่ย้ำกันตลอดโดยเฉพาะยิ่งบางท่านนี่โอ้โหเงินหมดเลยอ่ะเงินบำนาญที่จะไว้กินตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะ
1: สงสารมาก
2: จริงจริงทำกับเขาได้ยังไงเน
1: ี่
2: ยนะคะเขาพวกนี้เขาไม่สนใจหรอกนะคะมาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ปิดที่ 1,575.07 จุดนะคะลดลง 13.61 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 64,337 นะคะ.82 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ปรับตัวลงนะคะแล้วก็ลบมากขึ้นในช่วงบ่ายโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,572.44 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,589.88 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวลงแล้วก็ถูกกดดันจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กระจายกลุ่มนะคะเช่น PTT Delta Gulf แล้วก็ BDMS True แล้วก็ Advance นะคะโดยตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆเข้ามาหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็มีการปรับ EPS ขึ้นนะคะขณะที่ดัชนีปรับขึ้นอยู่ระดับบนก็มีแรงขายทำกำไรออกมาอีกทั้งนักลงทุนต่างชาติและก็นักลงทุนสถาบันปรับพอร์ตเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะคะเช่นเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐค่ะก็เลยทำให้วันนี้หุ้นไทยปิดนะคะติดลบไป 1,000 ขออภัยติดลบไป 13.61 จุดค่ะส่วนดัชนีหั่งเส็งเอาเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก่อนดิฉันรีบอะไรเนี่ยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะปิดลบเช่นกันในวันนี้ค่ะนักลงทุนก็หลีกเลี่ยงการเสี่ยงเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นก็เลยเกิดความกังวลนะคะเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,941.39 จุดลดลงไป 38.50 จุดหางเสงฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงกังวลกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันส่งผลให้ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องที่อาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็เลยทำให้หั่งเส็งวันนี้ปิดที่ 25,311.21 จุดค่ะลดลงไป 18.52 จุดนะคะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนักในวันนี้นะคะโดยระหว่างวันดัชนีดิ่งลงมากกว่าดิ่งลงชั่วคราวประมาณ 3% เลยนะคะหลังจากที่ตลาดเผชิญแรงกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่พุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็ความวิตกกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่ปะทะกันระลอกใหม่นะคะนิเคอิปิดตลาดที่ 64,325.64 จุดค่ะลดลงไป 1,889.70 จุดเลยนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณพัฒน
1: ์
2: ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น32ครั้งนะคะโดยวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยลบลงไป 1,150 บาทเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สลับบวกลบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการปรับบวกค่ะแต่ว่าลบครั้งแรกมันแรงนะคะก็เลยทำให้ปิดตลาดเนี่ยลบอยู่ 1,000 บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,850 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,050 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,491.76 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,850 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,312 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.32 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.32 บาทค่ะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.35 บาทนะคะเงินบาทแล้วก็เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาควันนี้เคลื่อนไหวทิศทางอ่อนค่านะคะเนื่องจากกังวลเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.28 ถึง 33.38 บาทต่อดอลลาร์นะคะโดยเงินบาทที่ระดับ 33.38 ต่อดอลลาร์นะคะถือว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ1เดือนนะคะแล้วก็นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.20 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะข่าวต่างประเทศนะคะโครงการอาหารโลกนะคะแห่งสหประชาชาติประกาศลด ความช่วยเหลือด้านอาหารในเขตเวสต์แบงค์นะคะที่ถูกยึดครองลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากปัญหาขาดแคลนงบประมาณค่ะส่งผลให้จำนวนผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารและเงินสดลดลงจากเดิม 400,000 คนเหลือ 200,000 ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ 400,000 คนเหลือ 200,000 คนตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปในชอนฮิลส์ค่ะผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกประจำปาเลสไตน์กล่าวในการแถลงข่าวที่เจนีวาระบุว่ามาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวการรื้อถอนที่พักอาศัยและการพลัดถิ่นในเขตเวสต์แบงก์บั่นทอนการดำรงชีวิตของชาวปาเลสไตน์ส่งผลให้ความมั่นคงทางอาหารลดลงจึงเรียกร้องให้นานาชาตินะคะเพิ่มความช่วยเหลือและกล่าวว่าเดิมนักมนุษยธรรมมองว่าวิกฤตในเขตเวสต์แบงก์คือวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนแต่เวลานี้นะคะสถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศลดลงอย่างมากตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากประเทศตะวันตกให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายภายในประเทศและการป้องกันประเทศมากขึ้นขณะที่ความรุนแรงและการยึดครองที่ดินและน้ำโดยกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวหัวรุนแรงในเขตเวสต์แบงก์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเกือบ3ปีนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2565ค่ะนะคะโอ้โหลดลงครึ่งๆเลยนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจะทำโครงการคนรักรถนะครับก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละวันนะครับทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรนะอีกครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับทำอย่างไรครับให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรนะครับเพื่อที่จะร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีร่วมกันการขับรถด้วยความไม่ประมาทก็จะช่วยนะครับลดปัญหาการจราจรที่เกิดจากผลกระทบของอุบัติเหตุได้เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับและก็ยังเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์นะสำหรับโครงการนี้ก็คือสมาชิกที่เข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนในการขับรถดีคุณมีสิทธิ์รับเงินคืนด้วยนะครับจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้เขาจะดูจากสินไหมทั้งกลุ่มของแต่ละคนนะครับว่าใช้ไปไม่เกิน 70% หรือเปล่านะถ้าคุณใช้สินไหมไปไม่เกิน 70% ก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนนี้คืนด้วยแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปให้ด้วยนะครับส่วนกรณีผู้ทำประกันรถยนต์ในโครงการประเภทที่1ถ้ารถเราประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการเขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะก็ดีมากนะครับเพราะว่าบางคนมีรถคันเดียวรถเอาเข้าศูนย์ต้องไปหยิบยืมรถต้องไปเช่ารถแต่ถ้าคุณเข้าร่วมโครงการคนรักรถทำประกันประเภทที่1เวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าเราไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับยืมรถสำรองได้นะครับมีให้ยืมถึงสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนด้วยกันนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับก็มีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภทที่3นะครับอันนี้ก็จะรองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับการทำประกันประเภทหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินเฉลี่ยคืนให้แต่การทำประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนด้วยกันใครสนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามค่าเบี้ยกันได้นะครับขับรถดีมีเงินคืนชวนทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีช่วยกันลดปัญหาการจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยประกันทั้งโครงการคนรักรถนะครับประเภท1และประเภท3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 150 0888นะครับย้ำเบอร์นะครับ02 150 0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ19:53 น.สวัสดีทักทายคุณ4100ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าบนทางด่วนศรีรัตรถติดนะเดี๋ยวคุยกับคุณปุ๊กหน่อยเขาบอกว่าทางด่วนขั้นที่2เอ้ามีคนไปเดินอยู่ด้านบนนะฮะสวัสดีครับคุณปุ๊ก
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณปุ๊กช่วงไหนอะครับของทางด่วนขั้นที่2
1: พี่ขึ้นจากกระทรวงการคลังกับบ้านที่เมืองนนท์เนี่ยนะคะจะไปลงงามวงวานทีนี้พี่เห็นเขาน่าจะเดินมาจากกำแพงเพชรที่จะไปออตกน่าจะเดินย้อนขึ้นมาค่ะทีนี้พี่จะอยู่เลนปกติแล้วก็จะมีเลนซ้ายที่เขาไว้ให้จอดแต่ทุกคนก็จะวิ่งแซงเลนนี้มากันหมดฝั่งซ้ายนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีคนเดินน่าจะเป็นคนเล่ร่อนไหมพี่เห็นไม่ชัดนะเพราะว่ารถมันบางคนนะคะแต่เราเห็นเดินย้อนกลับไปซึ่งตอนแรกเขาจะว่าอาจจะมีรถเสียก็ดูมาตลอดทางก็ไม่มีรถจอดเสียนะคะ
0: อือหือนี่ไปเดินได้ยังไง
1: ใช่แล้วมันมืดค่ะน่ากลัวมาก
0: คือเป็นผู้ชายอ่ะเน
1: า
0: ะสวมเสื้อยังไง
1: มองทางเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะหัวกระเซิงกระเซิงหน่อย
0: แต่งกายปกติไหมหรือว่าดูมอมแมมไหม
1: คื ือพี่มองไม่ทันเพราะว่าพี่อยู่เลนปกติถูกไหมคะแล้วซ
0: ้
1: ายมันจะเป็นไหลทางทีนี้ก็จะมีรถแซงไหลทางอ่ะขึ้นมาตลอดจากพี่ขึ้นจากกระทรวงการคลังเน
0: า
1: ะตรงสามเสนเนี่ยอะไรมาค่ะ
0: คร
1: ับ พี่อยู่เลนปกติเลนซ้ายเนาะเป็นเลนไหลทางก็จะมีรถวิ่งแซงเข้าขึ้นมาตลอดก็หันไปปุ๊บก็เห็นคนเนี้ยเดินผ่านไปอ่ะก็ชะลอไม่ทันเพราะว่ารถมันมากันแบบมันต้องไปต่อใช่ไหมคะก
0: ็
1: เลยรีบโทรแจ้งจสร้อยประมาณ3นาทีไม่เกินค่ะ3 4นาทีแต่ตอนนี้ที่กำลังจะลงงามวงวานแล้วค่ะ
0: ครับโอ้ได้ฮะเดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้นะครับดูแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันน่ากลัวรถมันเร็วด้วยค่ะ
0: ไปขึ้นไปยังไงนะเนี่ย
1: ก็คือเหมือนเขาจะแบกสัมภาระถ้าเห็นแบบนะคะ
0: ก็เดินชิดด้านซ้ายเลยใช่ไหมครับไม
1: ่ใช่แต่เขาสวนเราวิ่งหน้ามางามงวานเขาเดินย้อนเข้าไปทางกำแพงเพชรเดินเข้าไปทางกระทรวงการคลังนะคะ
0: คือมันอันตรายตรงที่ว่ามีรถวิ่งไหลทางด้วยไง
1: ใช่ใช่อันนี้คือน่ากลัวตรงที่วิ่งไหลทางแต่พี่ไม่ได้วิ่งไหลทางพี่ก็เลยเห็นเขาไม่ชัดแต่คนเดินแน่ๆค่ะ
0: ได้ครับตอนนี้ล่าสุดเราแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางตอนนี้เพิ่มเติมได้ว่าอาจจะเดินไปถึงไหนแล้วพิกัดจุดล่าสุดให้หน่อยอย่างนั้นนะฮะ
1: พี่ว่าเขาน่าจะเลยณตอนนี้พี่ว่าเขาน่าจะเลยถึงจุดที่พี่ขึ้นมาคือตรงกระทรวงการคลังเนาะจากสามเสนยะไรค่ะเขาน่าจะถึงตรงนั้นไปแล้วล่ะ
0: ได้เลยได้เลย
1: พอเขาเข้าเมืองค่ะถ้าเขาลงก่อนก็โอเคแต่พี่ว่าเขาไม่ลงนะเขาน่าจะไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่ปุ๊กถึงบ้านหรือยังครับเนี่ย
1: ยังค่ะยังกำลังเพิ่งลงทางด่วนตรงงามวงวานค่ะบ้านที่อยู่ใกล้แยกสามัคคีค่ะ
0: ครับวันนี้ดีไหมครับขาออกไปงามวงวานเนี่ยทาง
1: ดีค่ะดีโฟลดีมากเลยค
0: ่
1: ะจะชะลอตัวตรงที่พี่เห็นคนเดินนั่นแหละนิดนึง
0: น่าจะมีหลายคนเห็นแล้วก็แบบตกใจเหมือนกันแหละไอ้มานี่ยังไง
1: ค่ะเพราะยิ่งรถแซงซ้ายอะค่ะที่วิ่งไหลทางน่ากลัวมากคือถ้าเขาขึ้นมาแล้วไม่ทันสังเกตอะค่ะเขาอาจจะปาดไปเลยอะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาย
1: ินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ฝากระวังก่อนนะครับด่วนขั้นที่2นะคุณผู้ฟังทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นะครับแล้วก็บริเวณทางลงพระราม6มุ่งหน้าทางลงกำแพงเพชร1ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเดินถึงไหนแล้วนะครับเป็นชายลักษณะชายเร่ร่อนนะครับเดินสวนทางขึ้นมาบนทางด่วนช่องทางซ้ายสุดไหลทางด้านซ้ายนะครับฝากระวังด้วยเราประสานศูนย์ทางด่วนให้แล้วส่วนกรณีของคุณเจนิสตาที่แจ้งมาว่าถนนเทพรัตน์ขาออกนะครับช่วงหน้าหมู่บ้านเล็กไซวิลล่า2ที่มีผู้หญิงมาโบกรถอยู่กลางถนนในช่องทางคู่ขนานล่าสุดเราสอบถามไปกับทางสภ.บางแก้วนะครับเขาไปตรวจสอบแล้วนะแต่ว่าไม่พบนะครับล่าสุดเนี่ยคือไปตรวจสอบให้แต่ไม่พบนะฮะก็อัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกัน

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: วันนี้เวลา 7:13 นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การใช้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวโดยตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีสัตว์ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันรวมจำนวน207ตัวและได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน157ตัว
0: พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
1: วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญผู้สนพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้ววันพระชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณส่งพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับอันหนึ่งเมื่อเวลา 13:25 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้า จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างถุงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ถุงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากหอสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวายุหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัฒยายสุขาวดีวายุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จ ไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายและทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคม
0: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารสำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้ง2 องค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีทรงหย่อนแผ่นทองนาคและเงินลงในช้อนที่เจ้าหน้าที่ชูถวายทรงรับช้อนจากเจ้าหน้าที่และทรงเทแผ่นโลหะลงในเบ้าหลอมทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูปเสร็จแล้วทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยดอกไม้ที่เบ้าหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรี
0: 17ถึง2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

องค์ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อหลอมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์สำหรับปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและสภามหาวิทยาลัยราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมรวม4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้ารับมอบปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,224 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศมุ่งหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการนำองค์ความรู้ลงสู่พื้นที่จริง area based ด้วยการสร้างวิศวกรสังคมไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ส่งเสริมด้านการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาเข้ากับการพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพครูท้องถิ่นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้นำงานผลงานวิจัยมาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาจริงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดเพิ่มรายได้จริงและสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากในแต่ละภูมิภาคองคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 15:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

0: ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุและได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 นขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงประกอบกับเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้าออกคับแคบบ้านเรือนประชาชนเป็นไม้เก่าจึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1รายทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตราชเทวีสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับอำนวยความสะดวกให้บริการด้านต่างๆแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยและผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัฒหารเช้าและพัฒหารเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายพัฒหารเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้เป็นพระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทาง องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชฤทธิ์ภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 560,000 ไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารโรงพึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์จินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝนกว่า 100,000 ไร่และหน้าแรง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวการกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแอสเซอร์ร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: ทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: 20:41 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรากำลังติดตามเพิ่มเติมกรณีที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับเกิดอาการสั่นสะเทือนนะครับจนสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่านะราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มเติมกับทางด้านของนายศรีธรรมราชแก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้ว่าครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมท่านรองผู้ว่าครับจากการตรวจสอบนะในส่วนของอาการของอาคารสั่นสะเทือนเนี่ยนะผลการตรวจสอบนี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากท่านลงพื้นที่เห็นบอกว่าไปกับทางด้านของโยธาด้วย
1: วันนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นผมไปกับทีมโยธาธิการผังเมืองนะครับซึ่งเป็นวิศวกรโยธา
0: ครับ
1: ครับไปลงพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่พบรอยร้าวของอาคารนะครับ
0: ครับ
1: แม้แต่ราวบันไดที่เป็นราวเหล็กอ่ะก็ไม่มีอาการอะไรไม่มีการบิดเบี้ยวแต่อย่างใดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ร่องรอยแตกร้าวนี่ก็เป็นร่องรอยที่มีสีปิดทับอยู่ก็คือเป็นร่องรอยเดิมนะครับไม่ได้แตกใหม่นะครับแต่ว่าเราก็เพื่อความมั่นใจความอุ่นใจของบุคลากรหรือพนักงานของเทศบาลนะครับพรุ่งนี้ก็ได้สั่งการให้ทางโยธานะจัดเครื่องมือไปตรวจสอบภายในอาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งได้สั่งประสานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการส่งนักธรณีวิทยามาตรวจสอบสภาพของชั้นดินเพราะว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีการทุบตึกอยู่ด้วยนะครับก็คือรื้อตึกเก่าออกนะครับก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะครับครับ
0: ข้างเคียงที่มีการทุบตึกนี้อยู่ไกลจากอาคารสำนักงานของ
1: อยู่ใกล้กันครับอย
0: ู่ใกล้กันเลย
1: ใกล้กันครับครับ
0: อ๋อเดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบเพิ่มเติม
1: ในเรื่องของความรู้สึกของพื้นที่อื่นมันมีอยู่ด้วยไงเพราะว่าเหมือนอย่างคนที่นั่งอยู่ในรถ
0: ครับผม
1: แถวหน้าโรงพยาบาลเขาก็ส่งมาในทางไลน์ให้ว่าเขารู้สึกสั่น
0: รับรู้เหมือนกัน
1: ครับใช่
0: ครับซึ่ง
1: แล้วก
0: ็ครับเชิญเพิ่มเติมได้เลยครับท่านรองผู้ว่า
1: อ๋อครับซึ่งได้ตรวจสอบไปทางกองพัฒนาแผ่นดินไหวของส่วนกลางนะครับซึ่งของบุรีรัมย์เราเนี่ยเรามีสถานีวัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่นางรองอยู่ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานางรองก็ไม่พบในเรื่องของปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนะครับไม่พบแต่ว่าทางอุตุนิยมวิทยาก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุอยู่ครับ
0: เห็นบอกว่ามันมีแผ่นดินไหวที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาตรงนี้
1: อำเภอปงเมื่อเช้าครับแต่ว่า
0: เมื่อเช้า
1: ไม่ไกลกันมากมันไม่ถึง3นะครับไม่ถึง3
0: ไม่น่าจะมีผลกระทบถึงกันได้อย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ครับในส่วนของตอนช่วงที่พนักงานนะในเทศบาลนครบุรีรัมย์รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมีอะไรที่ได้รับความเสียหายบ้างไหมครับอย่างเห็นบอกว่ามีพัดลมนี่ก็มีการเคลื่อนที่ด้วย
1: ไม่มีแค่แก้วน้ำแก้วกาแฟไอ้น้ำกาแฟในแก้วหรือน้ำในแก้วเนี่ยมันอะไรมัน
0: สั่น
1: มันสั่นอ่ะมันเคลื่อนไหวอ่ะมันเคลื่อนไหวครับมันเคลื่อนไหวหน่อยหนึ่งก็ทางวันนี้ทางนายกเทศมนตรีซึ่งอยู่ในอาคารด้วยวันนี้นะครับท่านก็สาธิตให้ดูว่าระดับน้ำที่สั่นแค่ไหนนะครับก็สั่นหน่อยหนึ่งให้เห็นการเคลื่อนไหวน้ำในแก้วครับสั่นหน่อยนึงครับนิดหน่อย
0: ก็เรียกได้ว่าพนักงานก็ต่างวิ่งลงมาด้านล่างเพื่อความปลอดภัยนะตอนนั้นด้วย
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ เหตุเกิดประมาณสักกี่โมงได้ครับท่านรองผู้ว่า
1: เกิดตั้งแต่ไอ้ช่วงประมาณตั้งช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งมันสามครั้งนะสามครั้งก็คือครั้งหนึ่งประมาณ4-5 วินาทีครับ
0: แต่ละครั้งนี่เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: 45 วินาทีประมาณ
1: วินาที
0: สี
1: ่วินาที
0: สี่ถึงห้าวินาทีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: ในแต่ละครั้ง
1: ครับสามครั้งรวมสามครั้งพอทางนายกเทศมนตรีเมืองนครสั่งอพยพเสร็จก็โทรมาที่จังหวัดมาครับมารายงานนะครับเพื่อความปลอดภัยว่าได้สั่ง อพยพเรียบร้อยแล้วนะครับให้สั่งบุคลากรออกจากอาคารเรียบร้อยแล้ว
0: ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีนะฮะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมท่านผู้ว่า
1: ท่านหลวงมาเนี่ยไม่มีแล้วก็คนที่อยู่ในอาคารของสำนักงานเทศบาลก็ไม่มีนะครับอาคารเนี่ยตรวจสอบอาคารแล้วสร้างมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งก็15ปีเองก็ไม่อะไรไม่เก่าแก่มากนะครับ
0: ครับ
1: 15ปีเอง
0: มีการสร้างมาเพื่อรองรับเรื่องของสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวไหมครับสำหรับอาคารนี
1: ้ไม่แน่ใจเพราะว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟหรือว่าไอ้รอยเลื่อนแผ่นดินไหวเลย
0: ครับผม
1: นะครับวงบุรีรัมย์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนแผ่นดินไหว
0: ครับ
1: ครับ
0: และอย่างที่ในอำเภอเมืองที่โรบินสันนี่มีแบบประชาชนนี่ออกมาจากนอกตัวอาคาร
1: ด้านนอกคนที่อยู่ด้านนอกบริเวณด้านนอกเขาแจ้งมาว่าเกิดอาการนะเกิดอาการสั่นกันนะ
0: อ๋อด้านนอกห้างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆด้านนอกห้างนะครับ
0: แต่ว่าในห้างนี่ไม่ได้มีอาการสั่นสะเทือนอะไรใช่ไหมครับ
1: น่าจะไม่มีนะครับเพราะคนที่อะไรแจ้งมาเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เดินอยู่ด้านนอกนะครับก็มีเกิดอาการอย่างนี้เกิดอาการเวียนหัวชั่วคราวชั่วครู่นะครับ
0: ครับผมมีพื้นที่อื่นไหมครับในอำเภอเมืองที่ได้รับรายงานมาเพิ่มเติมด้วย
1: ไม่มีครับจุดหลักที่วันนี้ที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดไม่ใช่มากที่สุดที่หลายคนนะครับคนหลายคนก็
0: หลายคนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
1: บุรีรัมย์คร
0: ับก็คือที่นี่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องตรวจสอบนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งประธานเทศบาลและก็ทั้งพี่น้องประชาชนนะคร
0: ับ
1: ได้คลายความกังวลนะครับส่วนเรื่องภูเขาไฟเนี่ยหยุดพูดหยุดได้เลยเพราะว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมานานแล้วไม่มีการคุกคุนของภูเขาไฟแต่อย่างใดนะครับ
0: ครับผมนะฮะดูอาคารยังค่อนข้างใหม่เลยนะครับเพราะว่าสร้างมาแค่15ปีเอง
1: 15ปีนะครับปี54
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดูเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงว่าอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมันต่อไปพรุ่งนี้การลงพื้นที่นี่จะมีทางฝ่ายไหนบ้างครับท่านรองผู้ว่าม
1: ีโยธาธิการมีโยธาธิการแล้วก็มีของเจ้าที่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งได้ประสานให้เอานักธรณีวิทยาแต่ไม่แน่ใจว่านักธรณีวิทยาจะมาทันหรือเปล่าพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าต้องขอเจ้าที่จากส่วนกลางเข้ามา
0: ครับ
1: ค
0: ือถ้ามาครบนี่ก็เรียกว่าเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะครับเนี่ย
1: ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโยธาเนี่ยรับผิดชอบตัวอาคาร
0: ครับ
1: ส่วนธรณีวิทยาเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบสภาพชั้นพื้นชั้นของแผ่นดินนะครับชั้นของดินนะครับก็ผมคิดว่าก็ใครมาหน่วยงานไหนมาถึงก่อนก็ตรวจสอบไปก่อนได้เลยนะคร
0: ับแต่ก็ไม่ได้รับรายงานนอกเหนือจากอำเภอเมืองก็ไม่มีพื้นที่อื่นใช่ไหมครับที่รับรายงาน
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะฮะได้ครับแต่เราเห็นข่าวก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับปลอดภัยกันหรือเปล่านะครับ
1: เล็กน้อยเป็นเล็กน้อยมากครับถ้ารองที่นายกเทศมนตรีสาธิตในเรื่องของการเคลื่อนไหวของน้ำในแก้วน้ำต่างๆนี่ก็เล็กน้อยมากนะครับเล
0: ็
1: กน้อย
0: ครับครับได้ครับโอ้ท่านทำงานอยู่เท่าไหร่ชั้นไหนชั้นบนไหมครับท่าน
1: ผมอยู่ชั้นกลางชั้น4ครับก็ไม่มีอาการ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่รู้สึกว่ามีการสั่นไหวชั้นกลาง
0: มีเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับ
0: ได้ครับแต่ก็ตรวจสอบกันนะครับเพื่อความแน่ใจอุ่นใจเพราะว่าประชาชนทางกรุงเทพอาจจะมีญาติพี่น้องทางบุรีรัมย์ที่ก็เป็นห่วงกันอยู่ด้วยนะครับฝากความห่วงใยถึงทุกท่านทุกคนด้วยนะครับนะฮะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณมากครับท่านรองผู้ว่าครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทางด้านของคุณศรีธรรมราชแก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบพร้อมกับทางฝ่ายโยธานะครับก็ไปตรวจสอบอาคารเรื่องของรอยร้าวต่างๆเนี่ยก็ไปดูรอยเนี่ยเป็นรอยเก่าเป็นรอยเดิมนะฮะก็อาคารก็ดูมั่นคงแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารที่เขาสร้างเพื่อรองรับนะ เรื่องของแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้มากน้อยแค่ไหนด้วยสร้างมา15ปีตั้งแต่นู่นปี2554นะครับก็เกิดแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าก็รับรู้ได้นะครับประมาณ 4-5 วินาทีนะแต่ก็ทุกคนปลอดภัยนะครับไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเอาละพรุ่งนี้อาจจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางฝ่ายธรณีวิทยาทางฝ่ายโยธาที่เขาตรวจสอบเรื่องของอาคารด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งประชาชนที่เข้ามารับบริการรวมไปถึงพนักงานให้ได้เกิดความมั่นใจในการทำงานด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ติดตามเพิ่มเติมกันให้นะครับกลับมาดูเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะครับเกือบจะ3ทุ่มแล้วนะก็หลายๆเส้นทางก็คลี่คลายนะครับเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทางพหลโยธินจาก5แยกนะครับไปทางด้านของรัชโยธินเนี่ยยังดูมีปริมาณรถนะครับผ่านทางด้านของหอวังนะครับยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะเลยจากแยกรัชโยธินไปเสนาเกษตรเริ่มเคลื่อนตัวได้งามวงวานด้านขาออกจะเหลือช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับที่จะลงไปทางด้านขาออกไปทางใต้ทางด่วนนะฮะแครายรัตนทิเบศขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับติวานนท์สองด้านดีครับแล้วก็ทางด้านของรัชดาวงสว่างประชานุกูลทั้งสองด้านนี่เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับส่วนจุดที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาอย่างรอบในนะก็ยังมีปริมาณรถอยู่แต่ว่าวันนี้คลี่คลายเร็วนะครับพระรามหนึ่งปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับนะแต่ว่าช่วงจากราชประสงค์ไปชิดลมเพลินจิตเนี่ยรถหนาแน่นกว่านะครับไปใต้ทางด่วนเนี่ยรถเยอะนะมีท้ายสะสมตั้งแต่แยกราชประสงค์กระทบราชดำริผ่านบิ๊กซีที่จะออกมาทางด้านของราชประสงค์ท้ายสะสมอยู่หน้าบิ๊กซีส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำท้ายยังสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะรถก็เริ่มทยอยออกนะจากแสงพารากอนด้วยนะครับแต่ก็ยังดูหนาตาอยู่นะรถในห้างเนี่ยนะครับแยกปทุมวันพญาไททั้งสองด้านนะครับยังมีสะสมอยู่นะครับจากฝั่งทางด้านของสัมย่านเข้าไปมีสะสมช่วงก่อนเข้าแยกปทุมวันท้ายยังยาวอยู่นะแล้วก็พญาไทที่เข้าไปราชเทวีนะไปพญาไทเนี่ยเข้าอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้นะครับดินแดงยกระดับพระราม9มุ่งหน้าไปรามหมดปัญหาแล้วนะครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะแล้วก็ทางด้านของยกระดับรามคำแหงก็หมดปัญหานะครับเพชรบุรีคล่องตัวนะครับจะเหลือเล็กน้อยเท่านั้นช่วงเข้าแยกอโศกเพชรในฝั่งขาเข้านะครับพร้อมพงมาแยกเพชรอุทัยมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นิดนึงนะครับโดยรวมก็คล่องตัวพระราม4นะครับจะเหลือช่วงแยกวิทยุด้านขาออกบนสะพานไทยเบลเยียมนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าและออกสาทรใต้เหลือช่วงจังหวะเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับมีสะสมตรงถนนปั้นแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่มีปัญหาสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธหมดปัญหาแล้วนะครับทางเข้าออกรถที่มาจากทางด้านของแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่มีตกค้างเล็กน้อยนะครับก่อนเข้าวงเวียนใหญ่ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะฮะสุขสวัสดิ์ดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรแล้วนะครับเจริญนครก่อนหน้านี้บุคโลก็ดีนะครับนะที่อาจจะมีสะสมเล็กน้อยแล้วก็ดูภาพรวมก็ไม่น่าจะมีจุดไหนที่มีปัญหาตกค้างนะครับคุณผู้ฟังอาจจะยังมีปริมาณรถอยู่อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ผมรายงานไปผลโยธินด้านขาออกจากหอวังไปทางรัชโยธินตรงนี้รถยังเยอะนะครับด้านกลับกันถือว่าคล่องตัวนะครับอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้ยังอยู่ที่31รายนะครับถนนโล่งเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมีเหตุแก๊สยศจนรั่วไหลนะครับถนนเทิดราชันตัดกับเชิดวุฒากาศแขวงศรีการเขตดอนเมืองนะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมืองไปถึงที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถรับจ้างนะรถแท็กซี่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่ทำการระบายแก๊สออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะก็แจ้งเป็นข้อมูลกันนะครับในช่วงนี้ด้วย เอาล่ะ20นาฬิกากับ56นาทีนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะฮะทาง YouTube วันนี้นะครับก็เข้ามาทักทายเพิ่มเติมสวัสดีคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับบอกว่าปทุมธานีหนองเสืออุณหภูมิ26องศาเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยก็ติดตามในทุกเหตุการณ์กับเราที่จอสร้อยด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์จับมือยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าสีเสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนและเหตุระทึกวัยรุ่นพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มองไปข้างหน้าวางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลผู้นำสองประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมไทยสิงคโปร์ Leader Retreat ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงเข้าร่วมซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี58และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสิงคโปร์ยังเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและพบปะหารือทวิภาคีในห้วงของการประชุมที่ฟิลิปปินส์ด้วยโดยการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงความเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่สองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571สำหรับไทยสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับ1ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับ1จากอาเซียนมากกว่า10ปีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ระทึกวัยรุ่นอายุ15ปีก่อเหตุพกปืนบุกยิงหลายนัดในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรโชคดีไร้คนเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระงับเหตุคุมตัวได้คุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรหลังนักเรียนรายหนึ่งพกปืนขนาด9มิลลิเมตรเข้ามาภายในโรงเรียนและก่อเหตุยิงขึ้นหลายนัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 14:20 นโดยขณะเกิดเหตุโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยทำให้ไม่มีนักเรียนได้รับอันตรายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ปกครองและแม่ค้าวิ่งมาแจ้งว่านักเรียนรายดังกล่าวมีอาวุธปืนแต่เนื่องจากได้ยินเสียงไม่ชัดจึงไม่ทันระวังตัวก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะจ่อปืนยิงใส่แต่เจ้าหน้าที่สามารถหลบได้ทันแม้จะได้รับผลกระทบจากเสียงปืนจนหูอื้อจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัดบริเวณต้นไม้กลางโรงเรียนและมีการยิงอีกหลายครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารอรับบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายกันที่มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ความสูง5ชั้นสั่นเหมือนแผ่นดินไหวถึง2ครั้งครั้งละ10วินาทีโดยชั้น5หนักสุดถึงขนาดโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า100คนวิ่งหนีตายโอลมานโดยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยในภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงถึงกรณีประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กันกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกา11นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับอย่างเช่นมาหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้านะครับหลอกดูดเงินในบัญชีของเราอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับหากพบบุคคลต้องสงสัยหรือว่าการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวนะครับสามารถที่จะติดต่อที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์หลักก็ได้นะครับ www.pea.co.th นะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนเลยนะครับคุณผู้ฟังประชาชนทุกท่านนะครับต้องระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่า PEA เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องของการหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังย้ำนะครับติดต่อได้นะครับหากพบบุคคลที่ต้องสงสัยนะลักษณะคือมาแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEAคุณผู้ฟังก็ติดต่อได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมง1129 PEA Contact Center ครับขอบคุณ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับสวัสดีทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณธีรนนท์บอกว่าทักทายยามค่ำนะอากาศอบอ้าวนะครับมีฝนครับน่าจะหยุดแล้วนะตอนนี้คือเท่าที่เข้าไปดูภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่29องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส 73% นะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับมาถึง3ทุ่มแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้เราติดตามกรณีของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐที่มาเทียบท่าที่แหลมฉบังแล้วมีกำลังพลราว 5,000 นายนะครับก็ทยอยขึ้นฝั่งแล้วก็เดินทางมาที่พัทยาก็เรียกได้ว่าทำให้ภาคการท่องเที่ยวนะครับของบ้านเรามีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับในการดูแลในการอำนวยความสะดวกนะครับก็เรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะครับการเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเทียบท่าแรกนะครับหลังจากที่เรืออับราฮัมลินคอนเขาปฏิบัติภารกิจประวัติศาสตร์ตลอด286วันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับโดยเฉพาะนะกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่ดูแลเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าจำนวนของทหารนะทหารเรือจากกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมีกำลังพลราว 5,000 นายนะครับซึ่งถือว่ามีจำนวนมากทีเดียวนะฮะที่เดินทางมานะครับเป็นการมาเยือนประเทศไทยนะครับมาเรียกได้ว่าขึ้นฝั่งแล้วก็ถือว่าเป็นการเทียบท่าท่าแรกเลยเราจะคุยในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ของพัทยากับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ท่านผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณฟ้าครับ
0: ท่
1: านผู้ชมแล้วก็ผู้รับฟังทางจอสร้อยครับ
0: ครับ
1: พันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับ
0: ก็เรียกได้ว่าต้องเรียนถามถึงมาตรการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างไหมครับท่านผู้กำกับ
1: ก็เพิ่มเติมจากการที่นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงท่านผู้การนะได้มีการประชุมชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนที่เรือจะเทียบท่าแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
0: ช่
1: วงหน้าก่อนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้หลังจากที่วันเรือเทียบท่าจริงเนี่ยนะท่านก็ได้มาเน้นย้ำอีกรอบนึงซึ่งเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักช่วงทุ่มครึ่งนะฮะท่านก็มาประชุมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรับฟังสถานการณ์ต่างๆในรอบวันที่ผ่านมาก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้พาคณะในส่วนของ ตัวแทนนะของท่านผู้ช่วยทูตของสหรัฐเนี่ยแล้วก็ทางตัวแทนของทีมเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะได้ไปเดินในช่วงชายหาดแล้วก็ walking street บางส่วนนะซึ่งท่านก็ได้เห็นว่าทุกสถานบริการอะไรต่างๆนะก็มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในครั้งนี้ครับ
0: ครับในส่วนของมาตรการนะครับที่อาจจะมีลงไปดูแลโดยเฉพาะนะกับทางนะทหารของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยอันนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมจากปกติไหมครับ
1: ก็ท่านก็ได้สั่งกำลังเพิ่มเติมมาบางส่วนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่นะที่นักท่องเที่ยวในส่วนของกำลังพลเนี่ยไปเที่ยวอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันซึ่งในส่วนของกำลังพลเนี่ยก็ได้รับการพูดคุยนะการซักซ้อมจากทางบนเรือแล้วแหละว่าจุดไหนที่น่าไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆซึ่งก็หลายภาคส่วนนะครับกำลังพลเนี่ยมีบางส่วนไปเที่ยวธรรมชาติบางส่วนมาเที่ยวดื่มกินซื้อของอะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของโซนที่จะให้กำลังพลของเขาเนี่ยไปตรงโซนไหนได้บ้างเขาก็ได้บรีฟกันจากข้างบนแล้วฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะมีผู้ที่ดูแลนะในแต่ละกลุ่มแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมาอยู่ประจำที่โรงแรมฮาร์ดล็อกด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเป็น
0: ที่
1: ผ
0: ู้
1: เป็นบริการร่วมนะครับใช่ฮะแล้วในส่วนตรงนี้ก็ทางตำรวจเราเองเนี่ยทุกภาคส่วนก็จะมีส่วนเป็นบริการร่วมที่สภ.เมืองพัทยาซึ่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็จะมาสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์หรือพร้อมให้บริการในกรณีที่ปัญหาข้อขัดข้องนะซึ่งตรงนี้ท่านก็สั่งให้เติมกำลังมาถ้าส่วนไหนที่มันดูแล้วต้องใช้กำลังเพิ่มก็ท่านก็พร้อมที่จะสั่งการให้หน่วยต่างๆมาเพิ่มเติมได้ซึ่งตอนนี
0: ้
1: ก็คิดว่ากำลังพลที่เรามาดูแลในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นทหารที่ของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่เนี่ยเราเพียงพอนะที่จะดูแลความปลอดภัยครับ
0: ก็คือแสดงว่าเฉพาะกำลังพลของเจ้าที่ตำรวจแค่ที่สภ.เมืองพัทยานะดูแลน่าจะครบถ้วนนะฮะ
1: มันมีส่วนอื่นด้วยฮะเช่นตม.ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ฮะนะโดยเราบูรณาการร่วมกันว่าแบ่งกันไปว่าตรงจุดไหนเราจะให้กำลังฝ่ายไหนไปแสดงไปซึ่งตรงนี้เราได้วางแผนไว้อย่างชัดเจนแล้วครับ
0: แสดงว่าจำนวน 5,000 นายของฐานเรือจากกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขามีการกระจายไปในแต่ละกลุ่มใช่ไหม
1: กระจายฮะกระจายครับกระจายฮะก็คือทุกคนไม่ได้มาทุกคน
0: ไปในที่ที่เดียวกันไม่ใช่
1: ตู้มาที่เดียวเลยไม่ใช่ฮะบางคนอาจจะอยากเข้ากรุงเทพไปเที่ยวไปไหว้พระหรือไปต่างๆอาจจะไปกรุ๊ปสั้นๆที่3วัน2คืนอะไรต่างๆตรงนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่กรุ๊ปที่เขาจะมีความต้องการตั้งแต่บนเรือแล้วเขาแบ่งกรุ๊ปแบ่งอะไรกันต่างหรือความต้องการของคนที่จะไปเนี่ยต้องการไปแบบไหนครับถ้าจะดื่มกินเที่ยวอะไรต่างก็โอเคจะมุ่งหน้าพัทยาก็ประมาณนี้ฮะซึ่งวันนี้ก็ประมาณสัก 3,000 นะที่ลงมาในพื้นที่ของพัทยาเราครับ
0: ก็มีบางส่วนที่คือเขาอาจจะเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านผู้ใด
1: ใช่ครับใช่ครับถ้ามีบางส่วน
0: ตรงนี้มีการ
1: ก็เป็นเรื่องของความต้องการของกำลังพลว่าจะไปไหนเขาจะได้จัดให้แล้วก็อาจจะมีเอเจนซี่หรืออะไรต่างๆที่จะรองรับในส่วนของกลุ่มเล็กๆที่จะไปเที่ยวส่วนตัวอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยตัวนี้อย่างกำลังพลบางส่วนที่เดินทางมากรุงเทพอาจจะไปจังหวัดอื่นตรงนี้มีการประสานงานกับพื้นที่อย่างนครบาลด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือในส่วนว่าจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่ไหนเนี่ยทางส่วนของจังหวัดชลบุรีเองก็จะเป็นเจ้าภาพในการประสานปลายทางให้ว่าโอเครู้ว่ามีจุดหมายปลายทางแล้วเข้าที่ไหนเนี่ยเราก็ประสานเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมครับ
0: ครับมีอะไรที่น่ากังวลไหมครับเพราะว่าดูจากจำนวน 5,000 นายแล้วเขาก็กระจายไปยังที่ต่างๆด้วย
1: ก็จะเป็นเจ้าภาพในการประสานปลายทางให้ว่าโอเครู้ว่ามีจุดหมายปลายทางแล้วเข้าที่ไหนเนี่ยเราก็ประสานเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมครับ
0: ครับมีอะไรที่น่ากังวล

0: กันเช็คยอดนะกำลังพลว่าเขากลับครบไหมในกรณีที่เขาออกมาพักข้างนอกหรือในอยู่ในกรุ๊ปเขาอะไรเงี้ยก็มีการรีเช็คกันส่วนหนึ่งถ้าอะไรที่มันดูแล้วเขาไม่สามารถประสานกับกำลังพลก็ได้เนี่ยเขาก็จะประสานมาที่กองหน่วยการระหว่างเราจะได้ให้ฝ่ายของเราเนี่ยไปช่วยค้นหาหรือบางครั้งอาจจะไปหลับที่ไหนไปเมาที่ไหนแรงต่างเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งฮะซึ่งตรงนี้เราจะประสานงานกันอย่างเป็นต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
1: อืมครับระยะเวลานี้เขาอยู่จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับท่านมุ่งกับ
0: ก็วันที่6ฮะ
1: วันที่6
0: ครับวันที่6ครับ
1: ครับก็เปรียบได้ว่าก็ดูแลความพร้อมในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยกันเต็มที่นะครับหลาย
0: พื้
1: นที่ด้วยที่จะไปทีเนี้ยมีเรื่องของการปิดพื้นที่ห้ามประชาชนเข้าชมเรือตัวเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างผมเห็นบอกว่าหวั่นกระทบเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับ
0: ก็ผมคิดว่านะเป็นอันนี้คือเป็นเรือของทางทหารนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างก็ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะไปเข้าเยี่ยมชมโดยอิสระไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในส่วนของทางตัวเรือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงคิดว่าคงไม่ได้ให้เข้าไปเยี่ยมชมหรือไปดูจุดอะไรต่างๆเนื่องจากนะก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของทางทหารด้วยครับ
1: ตรงนี้ประชาชนต้องทำความเข้าใจนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในส่วนของความพร้อมนะก่อนที่เรือจะเทียบท่าก่อนที่จะมาถึงที่พัทยาเองด้วยก็ทราบว่ามีการเตรียมความพร้อมกันประชาชนให้ความนะตอบรับยังไงบ้างอย่างผู้ประกอบการเองด้วยในพื้นที่อย่างเงี้ยฮะในการต้อนรับ
0: ครับก็ในส่วนของทางผู้ประกอบการเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็ได้สั่งการมาทางท่านนายกเมืองพัทยานะว่าขอความร่วมมือของผู้ประกอบการเนี่ยอย่าถือโอกาสตรงนี้เนี่ยนะฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวขอให้บริการให้ดูแลตามปกตินะอย่าโกงราคาสินค้าเรื่องแรงต่างแล้วพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าในส่วนเข้ามาเนี่ยเขาเนื่องจากนะเขาไม่ได้ขึ้นฝั่งมาเป็นเวลานานนะถ้าเข้ามาแล้วอยากให้เขามีความประทับใจกลับไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอความร่วมมือว่าให้ผู้ประกอบการทุกสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยนะให้ความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวของกำลังพลของสหรัฐนะนักท่องเที่ยวชาติอื่นก็เหมือนกันก็อยากให้ดูแลเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวครับ
1: นะก็คือสำคัญนะครับเรื่องของความประทับใจนะครับท่านมุ่งกับถ้าเขามาแล้วก็รู้สึกประทับใจนะไม่ถูกโกงราคาเรื่องของการให้การต้อนรับนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากๆนะครับที่จะส่งต่อไปทั่วโลกด้วยนะครับตรงนี
0: ้ใช่ครับก็อยากจะฝากนะครับฝากย้ำเตือนถึงนะเจ้าของผู้ประกอบการต่างๆก็ให้คำนึงถึงตรงจุดนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้าอย่างที่พิธีกรบอกนะครับว่าถ้าเขาประทับใจกลับไปอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะเมืองท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยให้ชนชาติของเขาเนี่ยได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะครับก็จะเป็นการให้ภาคเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวของเราอาจจะดีขึ้นนะครับ
1: ครับผมก็เชื่อเลยกันว่าตลอดระยะเวลาของการดูแลในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยจนถึงวันที่6กันยายนก็เรียกได้ว่าเต็มที่กันแล้วนะฮะสำหรับทางเจ้าที่เองด้วยมีจุดไหนในเมืองพัทยาที่น่าเป็นห่วงไหมครับท่านภูมิกับ
0: ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็ในส่วนของมิติในเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะมันจะมีทั้งอะไรทางน้ำในเรื่องของสุขภาพเรื่องสปอร์ตเรื่องอะไรต่างก็ไม่อยากให้เน้นไปเฉพาะในส่วนของไนท์ไลท์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเพราะในส่วนตรงนี้นะเมืองท่องเที่ยวก็อย่างที่รู้กันนะครับมันก็ต้องมีแสงสีธรรมดาในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการดื่มกินเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เราไม่ได้กังวลในส่วนไหนที่มันจะดูล่อแหลมหรือเป็นพิเศษนะแต่เราแค่เป็นห่วงเขาว่าถ้ามาเนี่ยไม่อยากให้อย่างน้อยมาต้องดื่มกินอยู่แล้วล่ะไม่อยากให้ขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะในส่วนของทางฝ่ายทางหัวหน้ากำลังพลเองเนี่ยหรือทางฝ่ายเรือเองเนี่ยเขาก็กำชับลูกเรือไปส่วนหนึ่งอยู่แล้วว่านะอย่าไปเช่ารถนะจักรยานยนต์ขับขี่ลำพังหรือในส่วนของกีฬาทางน้ำอะไรต่างๆเช่นเล่นล่มเล่นเรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะเกิด
1: อุบัติ
0: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือประสบไปขึ้นมาปุ๊บอาจจะไม่ได้กลับพร้อมเรืออะไรประมาณนี้ครับเขาก็กำชับลูกเรือมาแล้วครับ
1: ซึ่งแสดงว่าทางผู้ขับประชาของทางกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการซักซ้อมอยู่ที่ทางท่านผู้กับได้นำเรียนตั้งแต่บนเรือการทำความเข้าใจตรงนี้มาในส่วนหนึ่งแล้วด้วย
0: ใช่ครับไปทำความเข้าใจกับกำลังพลส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็นำสิ่งต่างๆหรือข้อห้ามต่างๆที่เขาห้ามกำลังพลเนี่ยมาประชุมกับเราด้วยส่วนหนึ่งแล้วเพื่อจะได้จูนให้ตรงกันแล้วมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องหรือแรงต่างที่ต้องเสริมหรือต้องเติมอะไรต่างๆเราจะได้ทำให้มันเรียบร้อยครับก็ได้พูดคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วครับ
1: ตรงนี้อย่างฝ่ายของเจ้าที่ตำรวจเองของไทยเองเนี่ยกับทางด้าน

0: ของกองทัพเรือสหรัฐมีการประสานความร่วมมือกันในการดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับกำลังพลด้วยไหมฮะ
1: มีอยู่แล้วฮะคือก็มีคุณลูแฟมานะที่เป็นผู้ช่วยทูตของทางสหรัฐนะเป็นผู้ประสานงานในส่วนตรงนี้ที่มาดูแลเป็นพี่ใหญ่ในส่วนของการที่จะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะโดยก็ได้พักอยู่ที่ในส่วนของฮานล็อกด้วยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเซ็นเตอร์ในการประสานงานและการแก้ปัญหาให้กับกำลังพลทั้งหมดครับ
0: นะครับก็ดูจากนะครับข้อมูลที่ทางท่านผู้กำกับให้ก็เรียกได้ว่ารอบด้านในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้กำกับบอกมิติของการท่องเที่ยวไม่ได้เฉพาะไนท์ไลฟ์เท่านั้นนะฮะเรื่องของสถานที่อย่างชายหาดก็มีการละเล่นการเล่นเครื่องเล่นอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่ามาตรการก็น่าจะเรียกได้ว่าดูแลกันค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับนะ
1: ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแสดงว่าทุกมิตินี่ก็คือดูแลนะเป็นความพร้อมในทุกๆด้านนะไปด้วยกัน
1: ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะกำลังพลที่ไม่ได้พักผ่อนมานานเนี่ยนะครับได้เกิดความประทับใจแล้วก็มาแล้วมีความปลอดภัยครับก็จะได้ทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวและประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสายตาชาวโลกที่มีความปลอดภัยน่ามาท่องเที่ยวครับ
0: ครับแล้วก็ทราบมาว่าเห็นมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยผ่านทางกล้อง CCTV ด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เพิ่มเติมในส่วนของการ
1: อันนี้เป็นมาตรการปกติที่ในส่วนของสพเมืองพัทยาแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยได้ดูแลนักท่องเที่ยวตามปกติอยู่แล้วครับอาจจะมีเพิ่มเติมบางจุดที่มันอาจจะเป็นจุดที่ดูแล้วมันเป็นจุดที่เราอาจจะเขาเรียกว่ามันกล้องมันไม่ทั่วถึงอะไรต่างเราก็ติดเพิ่มอะไรตรงนี้ครับแล้วก็เป็นมาตรการตามปกติที่เราดูแลนักท่องเที่ยวทั่วไปอยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ
0: ครับอย่างตอนนี้เรื่องของกระแสของมิจฉาชีพอะไรที่เข้ามาด้วยตรงนี้มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับท่านผู้กำกับ
1: อันนี้ก็ต้องฝากวิงวอนถึงนะคนนะพี่น้องคนไทยหรือชาวต่างชาติที่คิดว่าจะทำไม่ดีในช่วงสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะขอให้นึกถึงนะชื่อเสียงของประเทศแล้วก็ในส่วนของภาพลักษณ์ในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวด้วยอย่าทำอะไรที่มันดูแล้วไม่ดีไม่งามเลยฮะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความมั่นใจว่ามาเมืองไทยมาพัทยาแล้วมีความปลอดภัยแล้วก็นะได้อะไรต่างๆสิ่งที่ดีกลับไปดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอใครที่คิดจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยขอร้องกันกันละกันนะครับว่าอย่าทำอะไรที่มันให้เกิดความภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศไทยเลยกันละกันนะครับ
0: ครับแต่ก็เชื่อแล้วกันว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มองถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้น
1: ใช่ครับใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเรามองอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดานะอย่างที่เวลามีคนมาเยอะเนี่ยมันย่อมมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะแอบแฝงเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเตือนนะคนที่คิดว่าจะมาทำอะไรไม่ดีหรือตั้งใจจะทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยขอให้ตัดสินใจว่าอย่าทำเลยเพื่อประเทศนะครับภาพลักษณ์ของประเทศจะได้ดูดีในสายตาชาวโลกเพราะทุกฝ่ายก็จับจ้องอยู่ฮะว่านะมีกำลังพลจากนะทางสหรัฐมาแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะแยะแบบนี้โอ้โหเป็นที่สนอกสนใจของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเลยครับ
0: เนาะก็คืออยากจะสบโอกาสทำในสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับ
1: โทษทีสัญญาณไม่ดีเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ครับผมก็วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้กำกับด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะเราก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าทางกองทัพสหรัฐก็ยังอยู่กับเราถึงวันที่6กันยายนด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ด้วยพอดีสัญญาณขาดหายจับได้ความไม่ได้เลยครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณครับท่านผู้กำกับครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณนะเดี๋ยวมีอะไรก็ประสานงานอีกได้ครับพร้อมที่จะให้ตอบคำถามได้ทุกคำถามครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่นะครับท่านผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับก็เท่าที่ฟังเนี่ยทางการดูแลเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มองรอบด้านนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับทางกองทัพเรือสหรัฐด้วยในเรื่องการวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะฮะกำลังพลบนเรือก่อนที่จะลงฝั่งนะครับว่าจะต้องเจออะไรบ้างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใครจะแบ่งกำลังไปดูแลเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลก็เชื่อเหลือเกินว่าการวางแผนตรงนี้มีการทำงานร่วมกันอย่างที่ท่านผู้กำกับได้นำเรียนนะก็เชื่อเหลือเกินว่าตลอดเนี่ยช่วงวันที่2ถึง6กันยายนเราทุกคนนะครับนะก็จะร่วมกันนะคุณผู้ฟังเป็นเจ้าภาพที่ดีแสดงออกถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่านี่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะที่จะออกไปสู่สายตาชาวโลกนะครับเมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่เฉพาะพัทยาเท่านั้นกำลังพลบางส่วนก็เดินทางมากรุงเทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นได้ต้อนรับนะครับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐด้วยอย่างวันนี้เองเนี่ยทางด้านของพลเรือตรีโรเบิร์ต อีลอฟฟินซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือนะเครื่องบินโจมตีที่3ได้เปิดเผยนะครับว่าการเดินทางมาถึงแหลมฉบังของเราเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ฐานเรือและนาวิกโยธินของสหรัฐได้พักผ่อนเขาใช้คำว่าได้พักผ่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยสมควรได้รับอย่างยิ่งอีกทั้งยังส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและสัมพันธไมตรีที่เข้มแข็งและยืนมาอย่างยาวนานระหว่างสหรัฐกับไทยนะภารกิจกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่บรรลุมีความสำคัญอย่างแท้จริงนะครับทางด้านของท่านผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับโจมตีที่3เนี่ยบอกว่าผมภูมิใจในความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งของสมาชิกทุกคนในทีมระหว่างการปฏิบัติการในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐนะครับแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเราในภูมิภาคนับเป็นเวลา193ปีตั้งแต่สนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อปี1833นะฮะหรือว่าถ้านับเป็นพ.ศ.เนี่ยตั้งแต่นู่นเลยพ.ศ. 2376แล้วก็บอกว่าประเทศไทยยังเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยโดยเฉพาะในทางทะเลมีความสำคัญยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะการฝึกซ้อมทวิภาคีและผู้ภาคีเช่นการฝึกซ้อมคอปาโกนะครับการเข้าจอดเทียบท่าเรือเช่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการย้ำนะครับถึงความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยนะส่วนทางด้านของนาวาเอกแดนคิลเลอร์นะครับผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนก็ได้กล่าวเสริมนะบอกว่าการเยือนแหลมฉบังของเรืออับราฮัมลินคอนครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นความชัดเจนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและยาวนานของเราต่อพันธมิตรและหุ้นส่วนก็คือประเทศไทยบอกว่าเราทุกคนตื่นเต้นที่ได้เข้าเทียบท่าเรือที่แรกที่ประเทศไทยหลังออกปฏิบัติการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเข้าเยี่ยมท่าเรือครั้งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราทั้งสองฝ่ายเพื่อเสถียรภาพในภูมิภาคและเปิดโอกาสให้ลูกเรือของเราได้เยี่ยมชมประเทศที่งดงามนะครับเขาใช้คำนี้เลยนะประเทศที่งดงามและสำคัญนี้เห็นไหมฮะคือเขาตั้งใจมากกับการมาเทียบท่าเรือนะครับที่ประเทศไทยบอกว่าการเทียบท่าเรือครั้งนี้เป็นการแวะพักเต็มรูปแบบครั้งแรกของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายนปี2568ก็นับเป็นเวลารวม286วันในทะเลนะหลังจากปฏิบัติภารกิจเวลาเป็นเวลาเกือบ7เดือนนะครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเขาให้ความสำคัญมากๆนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการเดินทางเนี่ยตอนนี้ทางลูกเรือก็เรียกได้ว่ากระจายไปท่องเที่ยวในหลายๆจุดนะครับจุดที่มีความสำคัญก็คือเมืองพัทยานี่แหละนะฮะก็เรียกได้ว่าพวกเราทุกคนนะครับนะสามารถที่จะแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างวันนี้เองเนี่ยก็มีทางด้านของคุณปรเมศนะครับงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะพร้อมด้วยทางท่านผู้กำกับนี่แหละนะครับที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะทางพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่นะครับท่านผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาท่านก็ได้ให้การต้อนรับนะครับที่ Hard Rock พัทยานะพร้อมกับผู้บริหารของโรงแรมที่ให้การต้อนรับนะครับนะคณะลูกเรือแล้วก็ทางผู้บังคับบัญชาของเรืออับราฮัมลินคอนด้วยก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับนะเรียกได้ว่ามีการต้อนรับนะครับด้วยความเป็นไทยด้วยรอยยิ้มนะฮะแล้วก็มีของชำร่วยต้อนรับนะครับนะทหารทุกนายด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเห็นภาพบรรยากาศแล้วชื่นมื่นนะฮะก็หลังจากนี้นะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็น่าจะได้รับคำชื่นชมรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีนะครับของการเป็นเจ้าบ้านของทุกคนนะฮะในตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะให้ความต้อนรับมาตรการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เฉพาะเมืองไทยนะคุณผู้ฟังที่ข่าวนี้ดังไปทั่วโลกนะสื่อสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ตีข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับ เรือเขาลำใหญ่มากนะแล้วก็เรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยคือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะชั้นนิมิตนะครับซึ่งชั้นนิมิตเนี่ยผมเข้าไปดูข้อมูลนะคุณผู้ฟังเป็นเรือที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแหมเมื่อสักครู่คือเข้าไปดูข้อมูลมาในส่วนของนิมิตคลาสเนี่ยนะครับคือเป็นจริงๆที่มาของสกุลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสกุลของพลเรือเอกเชสเตอร์ W.U. นิมิตนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งต่อมาเนี่ยถูกนำมาตั้งชื่อนะครับเป็นเรือรบแล้วก็ชั้นเรือของชั้นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับก็มีประวัติของเรือทั้งเรือ USS Nimitz นะครับ CVN-68 นะซึ่งคือเรือบรรทุกเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกนะครับลำแรกประจำการครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1975นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรือนะครับที่อยู่ในชั้นนิมิตเนี่ยเป็นกลุ่มเรือที่บรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่พิเศษนะครับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับสามารถปฏิบัติการได้นานนะครับหลายสิบปีนะโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนะครับซึ่งนี่คือลำล่าสุดนะครับที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นี่นะฮะคือบนเรือเนี่ยก็มีเครื่องบินรบจำนวนมากทีเดียวนะครับเป็นเครื่องบินรบจู่โจมนะฮะก็เรียกได้ว่าเทียบฝั่งนะประเทศแรกก็คือประเทศไทยหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลา200กว่าวันนะครับคือกำลังพลเนี่ยเขามีความสุขมากนะครับแล้วเขาก็ตั้งตารอที่จะขึ้นฝั่งประเทศไทยนะทุกคนรู้นะว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากแค่ไหนทุกคนตื่นเต้นเท่าที่ติดตามการสัมภาษณ์ของทหารเรือสหรัฐทุกคนมีความสุขทุกคนรอนับถอยหลังนะที่จะได้ขึ้นท่าเทียบท่าที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่กองทัพเรือสหรัฐกำลังพลก็อยู่ในประเทศไทยเราทุกคนก็ร่วมกันนะฮะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคส่วนของการท่องเที่ยวนะครับภาคบริการต่างๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันมาช่วงนี้21นาฬิกากับ39นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: ทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้าในมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังการจราจรหลายๆจุดก็คลี่คลายนะครับจะมีบางจุดที่มีการลงพื้นที่ทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รถที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือมีชะลอตัวนะฮะสุขุมวิทด้านขาออกนะครับก่อนถึงแยกลาซานมีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณช่วง BTS นานาขออภัย BTS บางนานะครับหรือว่าหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาส่วนขาเข้าเองเนี่ยก็มีท้ายสะสมอยู่บริเวณช่วงซอยแบริ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในช่วงค่ำคืนเขาจะมีการเบี่ยงการจราจรนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะครับศรีนครินทร์ดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วก็รอบในดูการเคลื่อนตัวของสุขุมวิทด้านขาเข้านะฮะจากซอย26อารีเข้ามาทางอโศกนะครับยังดูปริมาณรถมากอยู่นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับเพลินจิตนะทางด้านของเพลินจิตที่มาจากทางแยกราชประสงค์ผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยรถยังเยอะนะครับวิทยุที่จะออกมาทางเพลินจิตก็มีสะสมอยู่นะครับตรงข้ามกับอาคารออลซีซันเพลสนะครับส่วนทางพญาไทออกมาทางปทุมวันนะครับก็ยังดูมีปริมาณรถนะผ่านหน้าห้าง MBK นะครับพระราม1จากเจริญผลมาทางแยกปทุมวันนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดแล้วนะครับนะแล้วก็ราชประรบตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับโดยรอบแยกมักกะสันก็เริ่มที่จะคลี่คลายแต่ว่าขาเข้าของยกระดับพระราม9ดูมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมผมเข้าใจว่าน่าจะมีเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยนะเพราะว่าดูการเคลื่อนตัวเหนือแยกพระราม9เข้ามาเนี่ยเริ่มจะเจอท้ายนะครับก่อนลงแยกประชาสงเคราะห์นะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะด้านบนนะครับของยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้าท่านไหนใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับอโศกดินแดงนะครับเข้ามาทางด้านของท้ายซอยอโศกมีสะสมช่วงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะครับแต่ท้ายก็ไม่ยาวนะครับส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกอโศกดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม9เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับเพชรบุรีคล่องตัวแล้วนะครับทั้งเข้าและออกไม่มีปัญหาพระราม4หมดปัญหาไปแล้วนะฮะส่วนทางด้านของเจริญนครนะครับผ่านหน้าห้างไอคอนสยามดูมีปริมาณรถมากนะครับจุดกลับรถนะครับจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ชะลอตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของวงเวียนใหญ่จากแยกบ้านแขกมาเนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับจากใต้สะพานตากสินเข้ามาเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับนอกนั้นก็อาจจะมีจรัญสนิทวงศ์นะครับช่วงบางขุนนนท์นะในด้านที่จะมุ่งหน้าในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะยังมีปริมาณรถนะครับเพราะว่าผ่านแนวก่อสร้างตรงช่วงแยกบางขุนนนท์ด้วยกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาพระราม2ก็จะมีด้านขาออกนะครับช่วงแถวๆทางด้านของหัวกระบือนะครับมาทางต่างระดับพระราม2แล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะมีปริมาณรถอยู่แนวเบี่ยงการก่อสร้างเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณโก้นะครับโอ้รู้สึกว่ามีการทำงานนะตรงพระราม9สวัสดีครับคุณโก้
1: สวัสดีครับผม
0: ครับอันนี้ด้านขาเข้านะคุณโก้
1: ใช่ครับผมตรงก่อนแยกบัวแม่พระนะครับผมม
0: ี
1: การทำถนนนะครับผม
0: ใช่ไ
1: หมลายามาต่อยครับตรงสะพานข้ามคลองเล็กๆสักอย่างครับตรงนั้นครับคลองผมไม่ทราบเหมือนกัน
0: โอ้
1: ครับผม
0: กี่ช่องทาง
1: เนี่ยเลยบีบเลนนะ
0: ก็เหลือกี่ช่องทางด้านไหนครับ
1: เหลือช่องทางเดียวครับด้านขวา
0: ด้านขวาช่องเดียวโอ้โหแล้วรถที่ลงมาจากยกระดับก็ติดเลยสิใช่ไหม
1: ใช่ครับผมใช่ติดเลยครับรถถ้าลงจากระดับติดเลยครับถ้าลงได้คือพยายามให้วิ่งขวาสุดนะครับพยายามวิ่งขวาสุดเลย
0: อ๋อชิดขวานะ
1: ใช่ครับ
0: พื้น
1: จากนั้นมาก็โล่งเลยครับ
0: พื้นราบเป็นยังไงบ้างคุณโก
1: ้พื้นราบถ้าดูจากนั้นมาคือโล่งเลยครับผมใช้ความเร็วได้เลยครับ
0: อ๋อครับ
1: ระยะทางที่ผมวิ่งมาถึงไอ้ห้าแยกลาดพร้าวแล้ว
0: เขาทำงานระยะทางประมาณกี่เมตรได้ครับประมาณ
1: ระยะทางประมาณสักน่าจะประมาณ100เมตร50เมตรนี่แหละครับประมาณ50เมตรรวม100เมตรนี่แหละคร
0: ับ
1: ผม
0: อ้าวได้เหลือช่องทางขวาเท่านั้นเองนะ
1: ใช่ครับผม
0: โอเคอ๋อคุณโก้วิ่งฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคุณโก้วิ่งฝั่งตรงข้ามใช่ไหม
1: ผมวิ่งมาผมผ่านเส้นนั้นมาเลยครับผมผมลงมาจากไอ้ทางยกระดับพระราม9นะครับผมลงมาแล้วผมเลยสงสัยว่ามันติดอะไร
0: อ๋อแสดงว่
1: าผ่านมาเจออ
0: ๋อคุณโก้วิ่งมาฝั่งนี้แหละแล้วก็เข้าวิภาวดีใช่ไหมไปลาดพร้าว
1: ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับผม
0: โอเคใช้เวลานานไหมคุณโก้กว่าจะผ่านได
1: ้โอ้ผมผ่านมาน่าจะเกือบ30นาทีครับผมกว่าจะลงจากสะพานต่างระดับได
0: ้สลับหยุดนิ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหยุดนิ่งเลยสลับหยุดนิ่งเลย
0: โอ้
1: นั่นแหละครับผมถ้าเพื่อนสมาชิกมีทางอื่นไปผมไม่หลีกเลี่ยงทางนี้เลยครับ
0: ทีนี้โอ้โหมันติดจริงอ่ะหนักเลยแหละ
1: ติดครับใช่ครับ
0: โอ้ต้องเลี่ยง
1: นะแค่นั้นจุดนั้นจุดเดียวครับผมนั่นไม่มีอะไรฮะ
0: ก็เลี่ยงใช้จตุรทิศก็ได้เนาะจตุรทิศออกมา
1: ใช่ครับผมใช้จตุรทิศก็ได้ครับผมใช้จตุรทิศหรือใช้ออกรัชดาพิเศษก็ได้ครับ
0: เออได้ขอบคุณมากเลยได้ครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณโก
1: ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้มีการทำงานนะมีการทำงานก่อนถึงโบสถ์แม่พระนะครับตรงสะพานข้ามคลองในด้านขาเข้ามีการลาดยางอยู่นะครับก็เสียไปเหลือช่องทางขวาช่องเดียวนะครับใครที่ยังไม่เข้ามาเติมตรงนี้นะยกระดับพระราม9นะครับคุณผู้ฟังก็เลี่ยงมาทางด้านของจตุรทิศก่อนก็ได้นะครับถ้ามาจากทางพระราม9ผังเมืองเนี่ยคุณผู้ฟังก็ซ้ายมาทางอโศกดินแดงนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าต้องไปกลับรถหรือเปล่าอาจจะเลี่ยงใช้รัชดาก็ได้นะครับรัชดาไปออกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับไปวิภาวดีก็ไปออกรัชโยธินนะผลโยธินนะครับไปออกรัชวิภาก็ได้นะครับคล่องตัวนะตรงนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยติดสลับหยุดนิ่งเหมือนกันส่วนกลับกันด้านขาเข้าไม่ติดนะครับดินแดงประชาสงเคราะห์ยกระดับพระราม9เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีไปชะลอช่วงแถวๆสถานีรฟม.นะฮะตรงนี้เนี่ยน่าจะรถเยอะอย่างเดียวนะเห็นมีสะสมอยู่ประมาณสัก 3-400 เมตรนะครับก่อนถึงข้ามคลองชดใหญ่นะจตุรทิศไม่ติดนะครับจตุรทิศเนี่ยคล่องตัวทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็บริเวณช่วงแยกด่วน92ต่อเนื่องมาทางแยกรามเนี่ยณตอนนี้ยังน่าจะยังไม่มีการลงพื้นที่ทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลัง4ทุ่มอาจจะต้องมาดูอีกทีนึงนะเพราะอย่างเมื่อวานนี้ผมวิ่งผ่านไปเมื่อคืนเนี่ยแถวๆเนี้ยก็มีการปิดสะพานข้ามแยกรามในฝั่งขาออกด้วยคือก็ให้รถเนี่ยไปวิ่งพื้นราบแทนวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการทำงานด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ยังไม่ติดตรงนี้นะครับจุดไหนอีกที่มีการทำงานคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลเพราะว่าบางท่านเนี่ยอย่างคุณโก้รายงานมาก็ได้ทราบแล้วก็บางท่านที่กำลังจะเข้าไปเติมก็จะได้เลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก่อนก็เลี่ยงทันก็โชคดีเพราะว่าถ้าเลี่ยงไม่ทันเข้าไปก็ติดคุณโก้ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะหยุดนิ่งด้วยนะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลช่วงดึกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ทำงานกันเพราะว่าการจราจรก็คลี่คลายรถไม่ได้เยอะนะก็เป็นช่วงเวลาอย่างหลัง4ทุ่มไปเนี่ยนะก็อาจจะมีอีกหลายๆที่ที่มีการทำงานด้วยอย่างกรณีของการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิสทีนนะครับในพื้นที่ของสน.บางชันรามคำแหงขาเข้าในช่วงกลางวันเนี่ยจะเหลือ2ช่องทางแต่กลางคืนเนี่ยก็จะเหลือแค่1ช่องนะครับรามคำแหงขาออกเลี้ยวขวาแยกมิสทีนไม่ได้นะครับแล้วก็รถที่มาจากถนนราชพัฒนาเลี้ยวขวาแยกมิสทีนไปมีนบุรีไม่ได้เช่นเดียวกันเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับกลางวันเหลือให้วิ่ง2ช่องทางกลางคืนเหลือให้วิ่งแค่1ช่องทางระยะเวลาดำเนินการ1ปีนะครับอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลแล้วก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยส่วนวันพรุ่งนี้ทางกรมเจ้าท่าร่วมกับกองทัพเรือกำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงทนถึงสะพานพระปกเกล้าเนื่องจากมีการฝึกซ้อมย่อยนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่4วันพรุ่งนี้3กันยายนนะครับขอความร่วมมือนะครับผู้ควบคุมเรือและประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปส่วนเรือโดยสารทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เพราะจะมีการปิดการจราจรทางน้ำนะครับตั้งแต่ 12:00 น.จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางทางน้ำป ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือด้วยนะฮะก็ย้ำกันนะครับพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังมีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สะพานกรุงธนนะครับถึงสะพานพระปกเกล้านะแล้วก็นอกเหนือจากวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยววันที่8กันยายนอันนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยเป็นครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6ก็คือวันพฤหัสที่17กันยายนครั้งที่7คือวันพุธที่23กันยายนนะครับก็อันนี้ฝากเป็นข้อมูลเดี๋ยวใกล้ๆวันในครั้งที่5 6และ7เนี่ยเราก็คงจะมาย้ำให้กับคุณฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับ21นาฬิกากับ55นาทีนะครับสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับเข้ามาเพิ่มเติมกันฝนในกรุงเทพไม่มีแล้วนะตอนนี้นะครับโดยรอบนี้ก็แห้งไม่มีฝนเลยนะครับปริมณฑลจังหวัดข้างเคียงไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับในค่ำคืนนี้ถนนโล่งๆเดินทางลดความเร็วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงพลังงานบุกตรวจ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจ่อแจ้งความดำเนินคดีและแบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงลอยออกมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักกลิ่นมีความรุนแรงรวมถึงมีความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินโดยมีถังเก็บน้ำมันความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าพนักงานจึงมีคำสั่งให้ขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยวันพรุ่งนี้3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวทิติพัชกล่าวว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนร่วมกับกรุงเทพมหานครว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองสำหรับเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกวันที่4กันยายนนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ด้านการจัดโซนนิ่งรวมถึงทบทวนมาตรการควบคุมเพื่อให้การพัฒนา Data Center สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และไม่กระทบต่อประชาชนแบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยโดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อผ้ากีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าดอนกอยผูกหางในราคา 2,900 บาทมีจำนวนจำกัดและจำกัดการซื้อ1ใบต่อ1ท่านหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกัน11กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนเซาท์โซนโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานักกีฬาพาราลิมปิกไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้22นาฬิกากับ15นาทีครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรช่วงนี้เนี่ยการจราจรหลายๆที่ก็คลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าที่มีติดขัดกันอยู่ก็คือมีผลกระทบจากการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะพระราม9นะครับยกระดับนะลงไปทางด้านของแยกโบสถ์แม่พระนะครับมีการทำงานลาดพื้นผิวการจราจรเทยางมาต่อยนะครับนะทำให้เคลื่อนตัวได้นะครับช้าๆสลับหยุดนิ่งผ่านได้แค่ช่องทางขวา1ช่องนะครับใครใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะฮะแต่ว่าเท่าที่เขาไปดูล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยไม่ติดแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับไม่ติดแล้วนะขาเข้าที่มาจากทางยกระดับเหนือแยกพระราม9ลงมาทางโบสถ์แม่พระโอ้ตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับอ่ะเผื่อท่านใดใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่ยังไงเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดมากนะฮะกลับกันขาออกก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับในคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์รอบพิเศษล่าช้ากว่าชั่วโมงนะครับแฟนเพลงเขาบอกว่าก็รอกันทั้งฮอเลยคือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับพื้นที่นั่งโซน A นะครับซึ่งได้มีการยกระดับพื้นสูงเกิดทรุดตัวครับนะคือไม่ใช่พื้นโครงสร้างของอาคารนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการเร่งเคลียร์พื้นที่ครับแล้วก็ย้ายผู้ชมในที่เกิดเหตุนะครับให้เปลี่ยนจุดชมคอนเสิร์ตนะฮะบางที่นั่งเนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับโดยเฉพาะแถวหน้าเวทีนะพร้อมกับต้องเปิดไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้คอนเสิร์ตล่าช้าไปราวๆชั่วโมงกว่าซึ่งมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าบริเวณแถวที่นั่งบัตรราคา 7,000 บาทต้องลุกกันยกแถบเลยนะครับแล้วก็ย้ายไปด้านข้างแทนนะฮะก็คือเป็นแค่พื้นที่เขายกสูงนะฮะมันเกิดทรุดตัวไม่ใช่พื้นโครงสร้างอาคารหรือว่าพื้นของฮอนะครับก็อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้คอนเสิร์ตเขาล่าช้าไปนะครับเห็นบอกว่าบริเวณที่สุดเนี่ยไม่ได้สูงมากนะที่เขายกสูงขึ้นมาเท่านั้นนะตรงนั้นก็ไม่ได้ร้ายแรงนะครับอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามเพิ่มเติมกันมาส่วนที่นนทบุรีนะคุณผู้ฟังกรณีของอาวุธปืนเหตุอาวุธปืนที่ซอยสามัคคี47ซึ่งเราเบื้องต้นข้อมูลกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะฮะซึ่งมีเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังทางด้านของชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยต้องมีการปิดล้อมบ้านแล้วก็ช่วยคนเจ็บที่ถูกญาติของผู้พี่เนี่ยนะฮะก่อเหตุด้วยอาวุธปืนนะที่ถูกยิงนะครับโดยทางด้านของพันตำรวจเอกสุภชัยศรีสัตย์ผู้กำกับการสพผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพนะครับผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับก็แจ้งเหตุขอกำลังสนับสนุนนะครับพร้อมอาวุธครบมือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัตนาธิเบศรได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะฮะอยู่ที่บ้านพักหมู่3ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยผู้บาดเจ็บเนี่ยยังคงอยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุซึ่งมีอาวุธปืนนะก็คือยืนขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือหลังจากได้รับการประสานงานนะครับทางพันตำรวจเอกสุภชัยจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเจ็บโดยเร่งด่วนพร้อมกับการประสานเจ้าหน้าที่ขุนยานนะครับทางพันตำรวจเอกสุภชัยจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลื

้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือนะปิดล้อมพื้นที่เข้าเคลียร์สถานการณ์รอบบ้านนะครับไม่พบตัวผู้ก่อเหตุจึงให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าปฐมพยาบาลคนเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิอายุ35ปีซึ่งเป็นหลานชายของนายสุไรณีอายุ57ปีซึ่งเป็นพ่อของนายกฤษดาหลังก่อเหตุเนี่ยเมื่อเห็นตำรวจพร้อมอาวุธนะครับจึงได้ทำการหลบหนีไปจากการสอบถามนางจริยาอายุ50ปีแม่ของผู้ได้รับบาดเจ็บก็ให้การนะครับบอกผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาโวยวายที่หน้าบ้านบอกว่าลูกของตนเองเนี่ยเข็นรถไปชนก๊อกน้ำเขาแตกจนทำให้น้ำเนี่ยนะก็คือทำให้น้ำมาหยุดไหลลูกชายก็บอกไปว่าเดี๋ยวจะมาซ่อมให้นะเพราะว่าเพิ่งไปซื้อลูกชิ้นมาก็เตรียมจะขายของนะเพื่อมาเตรียมขายของจังหวะที่ลูกชายกำลังนะจะขับรถออกไปขายของเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ขับรถเข้ามาโวยวายต่อว่าลูกชายตนเองลูกชายจึงบอกว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จก็จะออกไปซื้อกาวแล้วมาซ่อมให้นะแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมก็ไล่ตีลูกชายของตนเองจนมีคนมาห้ามนะครับจากนั้นก็ขู่ว่าเนี่ยก็คือถึงขั้นจะเอาให้ตายนะฮะก่อนจะออกไปเนี่ยพังรถขายลูกชิ้นของลูกชายตนเองจนเสียหายแม้ว่าลูกชายจนจะยกมือขอโทษก็ตามแต่ก็ยังถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยด่าทอไม่เลิกลูกชายจึงเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อสงบจิตใจนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าไม่ยอมเลิกลาเดินตามเข้ามาพังประตูรั้วบ้านทำให้ลูกชายเนี่ยหมดความอดทนเดินออกไปชกต่อยกันโดยลูกชายก็ใช้นะได้ใช้มีดเนี่ยแทงสวนผู้ก่อเหตุไปจากนั้นลูกชายก็หลบเข้าบ้านนะตนจึงล่ามโซ่ประตูบ้านไว้ไม่ให้ลูกชายเนี่ยออกไปนะเพราะเห็นว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนประกอบกับในบ้านก็มีเด็กอยู่ 4-5 คนก็เกรงว่าคนก่อเหตุจะยิงเข้ามาจนกระทั่งถูกยิงเข้าจริงๆก็กลัวแบบนั้นทางด้านของนายอัจฉรินทร์อายุ26ปีน้องชายของผู้ได้รับบาดเจ็บก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าพี่ชายเนี่ยโทรมาตามให้กลับบ้านทีนี้เมื่อเจ้าตัวกลับมาเนี่ยก็เห็นว่าทั้งสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่จากนั้นผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปในบ้านไปหยิบอาวุธปืนแล้วก็เดินเอาอาวุธปืนเนี่ยมาจ่อเข้าไปในประตูรั้วก่อนจะยิงเข้าไปถูกพี่ชายตนเองล้มลงจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านนะครับพร้อมกับพยายามบรรจุกระสุนปืนใหม่เพื่อจะยิงซ้ำนะแต่ว่าพี่ชายเนี่ยก็วิ่งหลบไปหลังบ้านได้ทันโดยในระหว่างที่ตนจะพาพี่ชายออกไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุเดินถืออาวุธปืนขวางอยู่จึงโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวของตนแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีปัญหาสะสมกันมานานจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่คบหาเป็นญาติกันแล้วนะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมคืบหน้านะคุณผู้ฟังนนทบุรีนะที่มีก่อเหตุอาวุธปืนนะครับที่ซอยสามัคคี47นะฮะส่วนกรณีของชายวัยรุ่นนะครับที่นำอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนกำแพงเพชรนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของสพฐ.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้เปิดเผยนะครับตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์นะครับกรณีที่ชายวัยรุ่นนำอาวุธปืนเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรทางด้านของนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยสวัสดิภาพของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีการสั่งการให้สพฐ.มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรทำการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิดโดยเบื้องต้นทางสพม.กำแพงเพชรพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบสถานการณ์ก็พบว่าไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและขณะนี้สถานการณ์เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมดำเนินการอพยพและดูแลนักเรียนทุกคนขึ้นรถรับส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจได้แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับได้เข้าตรวจสอบและก็เคลียร์พื้นที่นะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยทางนี้ครับทางด้านของสพฐได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นสำคัญพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องบอกว่าถ้าหากมีความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไปนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุการณ์ที่โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณผู้ฟังครับ22:19 นที่ผ่านมารับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ใกล้เคียงกับซอยรัชดาพิเศษ29นะครับถนนรัชดาแขวงและเขตจตุจักรซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนกำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยนี่เป็นภาพจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อยู่ใกล้เคียงกับซอยรัชดาพิเศษ29นะครับถนนรัชดาแขวงและเขตจตุจักรท่านใดที่พบเห็นรถน้ำรถดับเพลิงนะครับรถกู้ภัยยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับอีกแล้วนะครับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ก็เดี๋ยวว่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกันถึงสาเหตุนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นรถรุ่นไหนรถเชื้อเพลิงอะไรนะครับมองจากภาพนี้ก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นรถชนิดอะไรนะฮะเหมือนเป็นรถย่างส่วนบุคคลแต่คันใหญ่เหมือนกันนะนะฮะก็เบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะส่วนช่วงนี้เนี่ยดูเรื่องของภาพรวมการเดินทางการจราจรในแต่ละจุดรอบในผ่านหน้าศูนย์การค้านะครับก็ตอนนี้วันนี้ทางเพลินจิตรถเยอะเป็นพิเศษนะช่วงจากราชประสงค์ต่อเนื่องมาทางชิดลมเพลินจิตเนี่ยนะฮะหนาแน่นนะครับฝั่งเนี้ยที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนต่อเนื่องไปทางสุขุมวิทนะครับราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตนะส่วนกลับการเพลินจิตเข้าไปทางราชประสงค์ต่อเนื่องเฉลิมเผ่าเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวตามได้ตลอดไปปทุมวันก็เริ่มดีนะฮะคลี่คลายแล้วแต่ว่าบริเวณหน้าสยามพารากอนอาจจะยังมีปริมาณรถตกค้างกันอยู่นะครับช่วงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชประสงค์นะแต่ก็ดีขึ้นราชดำริจะเหลือฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำต่อเนื่องหน้าห้างบิ๊กซีมาทางราชประสงค์นะครับแล้วก็กรณีที่เพลินจิตด้านขาออกปริมาณรถเยอะเนี่ยก็ส่งผลกระทบชิดลมด้วยนะครับที่จะออกมาทางด้านของเพลินจิตแยกชิดลมเนี่ยนะครับก็มีติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ราชดำริออกมาทางด้านของราชประสงค์นะครับท้ายก็ยังสะสมอยู่บริเวณช่วงหน้าห้างบิ๊กซีราชดำรินะครับเพชรบุรีราชเทวีมาทางประตูน้ำก็เริ่มคลายตัวแล้วนะครับหมดปัญหาราชปรบยังมีปริมาณรถดูเหมือนจะก่อนหน้านี้ดีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้นะผ่านหน้าตลาดอินทราสแควร์นะรถเริ่มกลับมาเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็รถที่ออกมาจากทางซอยราชปรบซอย3ออกมาทางศูนย์การค้าบายกเนี่ยนะก็เริ่มเยอะนะครับแต่ฝั่งที่มาจากทางแยกมักกะสันคล่องตัวนะฮะแล้วก็ที่ย้ำกันกรณีที่มีการทำงานก่อนหน้านี้นะครับพื้นราบเข้าแยกโบสถ์แม่พระตอนนี้การจราจรไม่ติดแล้วนะครับอโศกดินแดงที่มาจากทางด้านของยกระดับพระราม9ลงแยกประชาสงเคราะห์นะครับเคลื่อนตัวตามได้ตลอดแล้วนะครับส่วนบริเวณแยกรามนะครับด้านขาออกจากด่วน92เนี่ยตรงนี้เริ่มกลับมาติดนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลกระทบมาจากการทำงานด้วยนะครับเพราะตรงนี้เขาก็ลงพื้นที่ทำงานทุกวันนะรถจากฝั่งพระราม9ด้านขาออกแล้วก็ขาเข้าที่จะเข้ามาทางด้านของแยก92ตัดกับเลียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากทั้งสองด้านนะครับนะชะลอตัวช้านะครับฝั่งขาเข้าดูจะมีท้ายยาวกว่าที่มาจากทางแยกรามนะครับแล้วก็ดูทางด้านของพระราม2ณเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับพระราม2ทั้งเข้าและออกเนี่ยเดี๋ยวบางจุดที่อาจจะมีการเบี่ยงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีผลกระทบนะเท่าที่ดูภาพรวมในช่วงนี้ก่อนนะครับส่วนจุดอื่นที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็ฝากคุณผู้ฟังบางท่านเดินทางออกมาช่วงกลางคืนเข้ากะดึกนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณชัยรัตน์นะคุณชัยรัตน์อยู่ทางสุขุมวิทสวัสดีครับคุณชัยรัตน์
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผมตอนนี้สุขุมวิทขาเข้ารถจะติดตรงสุขุมวิทประมาณเดี๋ยวนะผมดูซอยให้นิดหนึ่ง
0: ได
1: ้ซอย58กับ60ประมาณนั้นน่ะเหลือ1ช่องขวานะครับผม
0: ครับ
1: ยิ่งได้ช่องขวาช่องเดียวก็เลยทำให้รถติดขัดหางแถวก็อยู่สุขุมวิท62นะครับผม
0: มีอะไรบ้างฮะตรงนั้นคุณชัยรัตน์
1: มันเปิดฝาท่ออะไรสูดน้ำออกปกติเขาแหละครับผม
0: โอ้ครับ
1: ผมก็ดูไม่ออกว่าเขาทำอะไรก็มีรถเคนมีอะไรหิ้วไว้แล้วทีนี้รถที่มาจากสุขุมวิทขาเข้าติดอยู่จุดเดียวครับขาออกไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: อ๋อตรงช่วงผ่านตรงข้ามซอยพึ่งมีเนาะตรงนั้นอ่ะ
1: ใช่ครับใช
0: ่รถจะเยอะ
1: จะอยู่ประมาณสุขุมวิทซอย60กับระหว่างซอย58นะครับผม
0: อ๋อครับ
1: ระยะทางก็ที่เขาขุดก็ประมาณสัก50เมตรอยู่ประมาณนี้ครับผม
0: เหลือช่องทางไหนนะครับที่วิ่งได
1: ้ช่องขวาครับผม
0: ช่องขวาอ๋อ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมก็หลุดมาแล้วก็มาถึงสถานีพระโขนงแล้วตอนนี
0: ้อ๋อถ้าหลุดมาไม่ก็ไม่ติดเลยเนาะ
1: ครับผมไม่ติด
0: ครับ
1: ใช้การได้แถวพระโขนงนี่สองฝั่งก็เคลื่อนตัวได้ดี
0: ครับ
1: ผมก็ขอจบรายงานแถวสถานี BTS อ่อนนุชครับคุณคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน
1: ์โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็ประมาณสัก 3-400 เมตรนะบริเวณซอย 60/2 นะครับถึงประมาณซอย 58 เนี่ยที่มีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเพราะมีการทำงานนะครับวิ่งได้ช่องทางขวานะครับส่วนฝั่งกับการขาออกไม่ติดเคลื่อนตัวได้ครูฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่ซอยรัชดา29นะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางซ่อนคือตอนนี้ณเวลานี้เพลิงสงบแล้วนะครับรถที่เกิดเหตุเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดนะเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางซ่อนด้วยนะครับรายงานเพิ่มเติมกันมาให้นะอีกจุดหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีการทำงานแต่ว่าก็คลี่คลายอ๋อเนี่ยฮะเป็นเดี๋ยวให้ดูภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ที่ซอยรัชดา29นะครับโอ้โหเสียหายทั้งคันนะฮะเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับมาดำเนินการโอ้คุณฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS100 Radio ได้นะครับเนี่ยครับเสียหายหมดเลยนะครับยางก็เรียกได้ว่าล้อแม็กนี่ก็ติดพื้นเลยนะครับ ก็ลุกไหม้นี่ท่วมทั้งคันเสียหายหมดนะเป็นรถโตโยต้านะครับยาริสนะแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้เชื้อเพลิงอะไรมีการติดแก๊สติดก๊าซหรือเปล่านะตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงสงบแล้วนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะเนี่ยโอ้โหนี่น่ากลัวเนาะเสียหายหมดเลยนะครับทั้งคันควันนี่เยอะมากเนี่ยแต่ยังโชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางซ่อนด้วยนะครับก็เป็นภาพในที่เกิดเหตุที่มาเพิ่มเติมกันให้คุณพันธ์ครับอยู่ทางเพชรเกษมคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: ครับพอดีใช้ถนนซอยมาเจริญครับถนนมาเจริญพี
0: ่ครับ81
2: จากวังบอนนะครับขอออกเพชรเกษม81นะครับเขามีทำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าครับทำเหมือนคุณน้าใจรัตน์ผมแจ้งมาเมื่อกี้นี่แหละ
0: เปิดท่อ
2: แล้วก็สูบน้ำออก
0: อ๋อครับ
2: ครับเอาสายไฟลงดินนะครับผม
0: ครับ
2: ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
0: อ๋อเสียไปกี่ช่องทางครับ
2: เสียมันเขาอยู่เลนกลางที่นึงแล้วก็อยู่ปากทางจะออกไปก็เสียอีกที่นึงอยู่ซ้ายครับผม
0: ครับ
2: ไฟเขาไม่สว่างอ่ะรีบหลีไปคล้ายๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เป็นแสงนะครับ
0: ครับ
2: เขาจะปักไว้ในไอ้นั่นนะครับไอ้กล้วยสีส้มๆอ่ะครับผม
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็เพชรเกษมขาเข้านี่ปากซอย118ถึง16นะพี่พัด
0: ครับ
2: อยู่เลนขวาก็วางก็เหมือนกันครับผม
0: อ๋อฝั่งตรงข้ามอ่ะเนาะก็มีด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสนามมวยครับสนามมวยดัง
0: ๆดูฝั่งขาเข้านี่รถจะเยอะกว่าเนาะดูแบบ
2: ไม่ค่อยเยอะแล้วพี่พัด
0: แต่ว่าดูมันติดอ่ะ
2: โอ้เขาทำงานอยู่เลนขวาครับ
0: อ๋อแต่ดูมันติดนะตรงเนี้ยตรงแถวๆตลาดโรงไม้ได้ไหมตรงนั้นน่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับไปตีหน่อยนึงใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ครับสะสมประมาณ 200-300 เมตร
2: ผมก็เข้าบ้านได้แล้วครับผมเรื่องหนาเนี่ย
0: เอาเขาขยันก็ให้เขาขยันต
2: ่อมีอยู่อ้อมน้อยครับพี่พัด
0: โอเคครับ
2: ลาตีสวัสดีนะครับ
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับสวัสดีครับก็มีการทำงานนะครับเพชรเกษมมาเจริญเพชรเกษม81แล้วก็ฝั่งตรงข้ามแถวๆซอยเพชรเกษม110ตรงนั้นน่ะก็มีสะสมอยู่นะครับในด้านขาเข้านะก็เรียกว่าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังแถวๆลาซานสุขุมวิทนะครับก็ไม่ค่อยติดแล้วนะแต่เข้าใจว่าน่าจะมีการทำงานนั่นแหละแต่ว่าปริมาณรถก็ไม่ได้เยอะแล้วนะครับด้านขาออกบางนาต่อเนื่องลาซานต่อเนื่องแบริ่งเนี่ยนะครับ4:39 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มีทาง YouTube นะฮะคุณพักคีอินเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าแวบดูเรดาร์ไม่มีกลุ่มฝนแล้วค่ะนะครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งในช่วงกลางคืนนะครับไม่มีฝนเลยนะครับแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประกาศฉบับที่2นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนะครับแล้วก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่2นะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับทางด้านของปภ.ก็มีการเตือนพายุโซนร้อนโซเดลให้จับตาฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับโดยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์แม่น้ำโขงตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยนะครับว่าช่วงวันที่1ถึง2กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนวันที่3ถึง7กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจังหวัดพื้นที่เสี่ยงรวมถึงในส่วนของการประสานงานนะครับข้อมูลด้านเปิดโทรศัพท์ของผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครหน่วยงานในพื้นที่โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอและให้จังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยหากประเมินแล้วว่าสถานการณ์มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประชาชนให้เร่งแจ้งเตือนโดยเร็วผ่านทางวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวพร้อมประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดและแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณตั้มนะครับคุณตั้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณตั้มวิภาวดีเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
1: ้ตอนนี้ผมใช้ขาออกแต่ผมเห็นตรงขาเข้าน่าจะติดจะทำทางลงมาไทยอุดมนะครับยาวมาถึงแยกหลักสี่ครับผ่านแถวในช่องทางด่วนนะครับ
0: ครับ
1: ยาวพอสมควรเลยครับ
0: ขาเข้าใช่ไหม
1: ครับครับถ้าเป็นไปได้ให้เบี่ยงซ้ายออกไปใช้เส้นคู่ขนานด้านนอกเดียวครับไม่ควรเข้าทางด่วนเป็นอย่างยิ่งครับจอดนิ่งครับไม่ขยับเลยครับ
0: โอ้เหรอยาวไหมคุณตั้ม
1: ยาวอยู่ตั้งจากหน้าพระไทยอุดมมาแยกหลักสี่ก็ยาวอยู่พอสมควรนะครับ
0: อืม
1: อนนี้ผมใช้ขาออกกับการวิ่งขาออกวิ่งสบายเลยครับไม่ติดเลยครับ
0: โอ้ครับโอ้เห็นแล้วอืมโอ้โหยาวใช่
1: ยาวมากจริงๆครับถ้าเลี่ยงได้ก็ออกคู่ขนานไปเลยครับ
0: ครับโอ้ต้องจุดที่มีการทำงานที่ตรงไหนนะคุณตั้มเพิ่มเติมอีก
1: น่าจะถ้าที่ผมรับทราบจากเมื่อวานน่าจะเป็นแถวๆหน้าโรงเรียนบันไทอุดมครับผมพอดีผมไม่แน่ใจหันไปอีกทีก็เห็นหางแถวเห็นรถติดนะครับก็เลยโทรมาแจ้งเพื่อร่วมทางดีกว่าเพราะว่ามันยาวจริงๆครับวันนี
0: ้อืมครับโอ้โหก็ถ้าใครไม่จำเป็นก็เลี่ยงนะแล้วก็ออกถ้าออกคู่ขนานทันก็โอเค
1: ใช่ครับถ้าวิ่งทางด่วนตัดออกคู่ขนานตรงแยกหลักสี่น่าจะทันอยู่ครับเพราะว่าตรงนั้นยังไม่ติด
0: อืม
1: ตอนที่ผมผ่านมานะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หางแถวน่าจะยาวกว่าที่ผมผ่านมาแล้วครับ
0: ครับโอเคขอบคุณมากเลย
1: ครับครับผม
0: ก็เพิ่มเติมให้ขอบคุณมากครับคุณตั้ม
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้ครับสวัสดีครับรถติดจริงนะคุณผู้ฟังโอ้เนี่ยมีการทำงานนะครับน่าจะเป็นบริเวณหน้าโรงเรียนพะไทยอุดมนะครับเพราะเมื่อวานที่ตรงนี้ก็ติดนะก็เป็นจุดเดียวกันเลยนะครับจากเมื่อวานนี้ในช่องทางหลักนะครับด้านขาเข้าคู่ขนานยังวิ่งได้ครับคือใครที่ออกคู่ขนานได้ทันนะก่อนถึงแยกหลักสี่เนี่ยจะมีเบี่ยงออกคู่ขนานนะคุณผู้ฟังก็ให้ออกคู่ขนานก่อนนะติดยาวเลยท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณเดี๋ยวนะโอ้กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับสลับหยุดนิ่งด้วยนะขอบคุณคุณตั้มด้วยนะครับช่วยอัปเดตกันให้นะเนี่ยส่วนกรณีของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะที่มีเหตุสแตนโซนของบัตรราคา 7,000 ที่มันยุบตัวเนี่ยนะล่าสุดเขาประกาศยกเลิกการแสดงรอบวันนี้แล้วครับเดี๋ยวบอกว่าจะไปเล่นชดเชยในวันที่9กันยายนแทนล่าสุดประกาศยกเลิกวันนี้ไปแล้วนะก็ไม่ได้รุนแรงนะครับเพราะว่าแค่สแตนที่เขาเสริมบริเวณบัตรโซน 7,000 เนี่ยนะมันยุบตัวลงเนี่ยครับเราจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้านะด้านล่างอ่ะพื้นด้านล่างอ่ะที่เป็นที่นั่งด้านล่างนะครับบริเวณหน้าเวทีอ่ะเนี่ยนะก็ทำให้ต้องยกเลิกไปนะครับเดี๋ยวไปชดเชยวันที่9กันยายนอันนี้ก็อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรการทำงานรวมไปถึงนะเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่ซอยวิรัชดา29นะฮะแล้วก็เรื่องของคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตเลยนะครับคือเห็นภาพของแฟนๆเข้าไปเต็มความจุเหมือนกันนะอัฒจันทร์โดยรอบ1 2 3ด้านนะด้านข้าง2ด้านหลัง1เนี่ยเต็มความจุแล้วก็ด้านล่างก็ไม่ได้ว่าแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อความปลอดภัยอ่ะเนาะเพื่อความปลอดภัยเขาก็ยกเลิกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าอันนี้ความเข้าใจของผมนะคือถ้าเดินหน้าเล่นต่อมันเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะต่อคนดูด้วยศิลปินด้วยนะครับก็เลยประเมินแล้วยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกก่อนนี่นะฮะก็เพิ่มเติมกันนะครับในช่วงนี้ด้วยเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของสภาพอากาศนะโดยเฉพาะเรื่องของฝนที่มีการจับตานะครับในช่วงตั้งแต่วันที่4กันยายนที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดูจากแต่ละภาคเนี่ยฝนก็ยังทรงๆอยู่ที่ร้อยละ60นะเหนืออีสานร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเยอะหน่อยร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยร้อยละ40กรุงเทพร้อยละ60นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางปภ.เขาก็จับตานะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับก็สั่งพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ ส่วนวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ฟังที่หนองคายเนี่ยนะครับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวันหนึ่งเป็นวันที่2แล้วนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เขาบอกวันนี้วันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1เมตร52เซนรวม2วันรวมกันเนี่ยเกือบ3เมตรแล้วนะครับนะฮะเกือบ3เมตรแล้วเทศบาลเมืองนครหนองคายเตรียมความพร้อมรับมือนะครับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนักนะครับซึ่งหนองคายที่ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะครับมีการทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2กิโลติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งจัดเวรยามประจำเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเอาไว้นะครับนะเพื่อคือบางทีมันก็มีกรณีที่เครื่องสูบน้ำมีปัญหาเสียชำรุดอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดต่างๆนะครับคือถ้ามีสถานการณ์ฝนที่ตกหนักเนี่ยก็จะได้เร่งสูบน้ำได้อย่างทันท่วงทีระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันหนึ่งวัดที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายของกรมทรัพยากรน้ำมีระดับน้ำที่10เมตร58เซนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานเนี่ยถึง1เมตร52เซนแต่ยังต่ำกว่าระดับการแจ้งเตือนน้ำท่วมนะครับที่เมตร62เซนรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นมา2เมตร96เซนแต่มีแนวโน้มที่จะทรงตัวและลดลงช้าๆเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำลดลงครับที่นั่นลดลง64เซนทีนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมน้ำโขงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันหลังจากที่อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายนะครับก็มีการทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำและเป็นระยะทางรวม2กิโลเมตรนะครับก็เสร็จเรียบร้อยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือกับน้ำโขงที่อาจจะสูงเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็รับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดในช่วงฤดูฝนของปีนี้ด้วยนะครับก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเอาไว้ที่ปากประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะครับสถานการณ์เพราะว่าเดี๋ยววันที่4เป็นต้นไปตามประกาศแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนที่ตกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ4ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากอีสานตอนบนนี่นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีฝนตกหนักซ้ำซากพื้นที่เดิมๆนี่แหละที่เขาก็เตรียมรับมือกันอยู่ด้วย22 นาฬิกากับ 57 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:12 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังการจราจรบางจุดณเวลานี้ที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่รถจะติดหน่อยนะขอไล่เรียงดูให้ทางด้านของพระราม9กันก่อนพระราม9เข้าออกแยกตัดกับเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับหรือว่าแยก92ปริมาณรถมากนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านบนของสะพานข้ามแยกรามในฝั่งขาออกมีการปิดการจราจรนะครับบนยกระดับสะพานข้ามแยกรามด้านขาออกแล้วก็ปิดทางลงมาทางด้านของรามคำแหงด้วยแต่พื้นราบรอสัญญาณไฟใช้การได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปรามคำแหงด้านขาออกยังใช้การได้นะครับนะก็ทำให้มีรถปริมาณสะสมอยู่นะครับส่วนวิภาวดีนะครับด้านขาเข้าบริเวณแยกหลัก4ที่มีการทำงานช่วงหน้าโรงเรียนพาไทยศึกษานะครับในช่องทางหลักการจราจรยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับท้ายสะสมก่อนเข้าแยกหลัก4คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับก่อนถึงแยกหลัก4จะมีทางเบี่ยงออกคู่ขนานนะครับก็ให้เบี่ยงมาใช้คู่ขนานก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับส่วนจุดอื่นอาจจะมีการทำงานแต่ก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับนะสุขุมวิทบริเวณช่วงซอยสุขุมวิท58ที่ก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์รายงานเข้ามาตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับช่วงผ่านตรงข้ามกับซอยพึ่งมีนะการจราจรกลับสู่ภาวะปกติแล้วครับตรงนั้นนะด้านอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วนะนะก็จะเหลือ2จุดนี่แหละทางด้านของพระราม9บนยกระดับข้ามแยกรามในด้านขาออกที่มีการปิดการจราจรด้านบนนะครับแล้วก็โดยรอบแยกตัดกับเลียบทางด่วนรามอินทราทั้งพระราม9ขาเข้าก็มีผลกระทบแล้วก็ด้านขาออกก็มีท้ายสะสมอยู่หน้าอาคาร KPN ด้วยนะครับแต่รถที่ลงมาจากจตุรทิศลงมาทางคู่ขนานนะครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะตรงนี้ส่วนจุดอื่นท่านใดใช้เส้นทางอยากจะเพิ่มเติมก็รายงานเข้ามาได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808และ1137นะครับคุณผู้ฟังเมื่อวาน1กันยายนนะครับเป็นวันสืบนาคเสถียรนะรำลึกการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรนะครับผู้ที่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ป่าไม้รวมไปถึงการคัดค้านการล่าสัตว์ป่าและการตัดไม้ทำลายป่าก็เรียกได้ว่าครบ36ปีของการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรวันนี้เองเนี่ยมีข้อมูลนะครับจากทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาถอดรหัสรายงานในส่วนของข้อมูลสภาพผืนป่านะครับปี2568ในส่วนของการรายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้โดยมีการรายงานสภาพพื้นที่ป่าไม้นะครับในปี2568หรือว่าปีที่ผ่านมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่คงสภาพป่าอยู่ที่ร้อยละ 31.43 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดโดยจังหวัดที่ไม่พบพื้นที่คงสภาพป่าเนี่ยมี2จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นคือนนทบุรีและปทุมธานีภาคกลางบอกว่ามีพื้นที่คงสภาพป่าอยู่ที่ 12,275,117.28 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 21.57 ของพื้นที่ภูมิภาคนะครับส่วนภาคตะวันออกมีพื้นที่คงสภาพป่าอยู่ที่ 4,703,786.12 ไร่หรือว่าคิดเป็นร้อยละ 21.83 ของพื้นที่ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่คงสภาพป่าอยู่ที่ 15,592,564.25 ไร่หรือคิดเป็น 104.88 ของพื้นที่ภูมิภาคนะครับภาคตะวันตกมีพื้นที่คงสภาพป่าอยู่ที่ 20,233.01 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 58.76 ของพื้นที่ภูมิภาคก็คือเป็นรองแค่ภาคเหนือนะครับสำหรับภาคตะวันตกเนี่ยเพราะว่าภาคเหนือเขามีพื้นที่คงสภาพป่าที่37,863,032.58 ไร่คิดเป็นร้อยละ 63.05 นะครับของภูมิภาคด้วยภาคใต้เนื่องจากพื้นที่ภูมิภาคเขาเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่เยอะเหมือนกับภาคอื่น
แต่ว่าเอาจริงๆคือพื้นที่สภาพป่าของภาคใต้นี่เยอะมากนะครับแต่ตัวเลขที่สำรวจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพื้นที่คงสภาพป่าอยู่ที่ 11,235,660.93 ไร่คิดเป็นร้อยละ 23.34 ของพื้นที่ภูมิภาคทีนี้บอกว่าภาพรวมนะครับพื้นที่คงสภาพป่าของประเทศไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงจากปีก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับ 112,777.42 ไร่หรือว่าลดลง 0.11 นะครับร้อยละ 0.11 โดยภาคเหนือพบว่าเป็นภูมิภาคที่มีการสูญเสียพื้นที่คงสภาพป่ามากที่สุดเลยนะ 83,602.89 ไร่ขณะเดียวกันพบว่าภาคกลางและภาคใต้มีพื้นที่คงสภาพป่าเพิ่มขึ้นจากปี2567รวม 8,624.34 ไร่ทีนี้พอไปดูรายจังหวัดจังหวัดที่มีพื้นที่คงสภาพป่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดอันดับ1เนี่ยเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบวกอยู่ 12,879.67 ไร่รองลงมาคือสุรินทร์ครับก็บวกเพิ่มไป12,425.94 ไร่ชัยภูมิอันดับ3บวกอยู่ 5,633.13 อันดับ4เป็นพังงานะครับบวกอยู่ 5,151.36 ไร่นราธิวาสก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางภาคใต้นะครับ 3,941.74 ไร่ก็คือบวกเพิ่มระยองครับบวกเพิ่มไป 2,152.20 ไร่อุตรดิตตามมาอันดับ7อันดับ8เป็นตรังนะครับขอนแก่นและกระบี่ส่วน10จังหวัดที่พื้นที่คงสภาพป่าลดลงมากที่สุดไล่เรียงจากอันดับ1ปรากฏว่าเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับลดลงไป 34,292.05 ไร่แม่ฮ่องสอนตามมาลดลงไป 24,411.53 ไร่จังหวัดตากลดลงไป 17,888.66 ไร่ตามมาด้วยสกลนครนี่ก็หลักหมื่นเหมือนกันนครพนมก็ลดลงไปหลักหมื่นต้นๆ น่านก็หมื่นต้นๆลำปางนี่ 9,000 กว่าเชียงรายนี่ลดลงไป 7,500 กว่าไร่สุโขทัย 5,000 กว่าไร่แล้วก็อำนาจเจริญลดลงไป 2,500 กว่าไร่ทีนี้จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่คงสภาพป่าและพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ได้มีการแบ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เนี่ยออกเป็น4ลักษณะนะครับก็คือพื้นที่ป่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าที่พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้แล้วก็มีพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้นะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ป่าไม้ก็มีนะครับอย่างรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีจำนวน101 ล้านนะครับ 518,467 ไร่ก็หมายความว่าสภาพพื้นที่เนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่คงสภาพป่ายังไม่มีการบุกรุกแผ่วถางทำลายนะครับแล้วก็ยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นรูปแบบอื่นก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เรียกได้ว่าเยอะนะนะครับส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้อันนี้มีจำนวนถึง 266,804 ไร่นะครับหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงว่าพื้นที่คงสภาพป่าที่ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นพื้นที่ทำประโยชน์นะครับในรูปแบบอื่นเช่นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ชุมชนสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูญเสียไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่านะไม่ใช่ป่าไม้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่ 221,589 ไร่ก็หมายถึงว่าเป็นพื้นที่ปลูกสร้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูญเสียไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่านะไม่ใช่ป่าไม้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่ 220,000

เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินรูปแบบอื่นๆมาก่อนแล้วถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ป่าไม้เนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับหรืออาจจะมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกฟื้นฟูกลับมาหรือเกิดจากการปลูกป่าเพื่อทำประโยชน์ด้านเศรษฐกิจนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการแยกย่อย4ประเภทของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สภาพพื้นดินของประเทศไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นการรวบรวมตัวเลขที่มีความสำคัญนะครับเป็นการจดสถิติในแต่ละปีไว้ได้อย่างค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางด้านของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาจัดทำในส่วนของข้อมูลดังกล่าวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตัวเลขของปีนี้ก็คงจะมีการสรุปในปีหน้านะครับว่าเอ๊ะต้องมาดูกันว่าตัวเลขของผืนป่าเพิ่มเติมไหมถูกทำลายไปมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบปีต่อปีอย่างชัดเจนด้วยส่วนน้ำตกทีลอซูครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยมีการเปิดการท่องเที่ยวแล้วนะครับโดยทางด้านของนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับเป็นประธานในการเปิดเที่ยวน้ำตกทีลอซู2569ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับโดยมีการปล่อยเรือยางลงสู่ลำน้ำแม่กลองนะครับเป็นการเปิดฤดูแอดเวนเจอร์อุ้มผางเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวการผจญภัยนะครับซึ่งก็มีทางด้านของท่านผู้อำนวยการททท.สำนักงานตากนะครับนะคุณธมลวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์นะครับก็เรียกได้ว่ามีมาเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของการเปิดนะครับฤดูการท่องเที่ยวของน้ำตกทีลอซูด้วยไฮไลท์ของการเปิดงานเนี่ยก็คือการปล่อยเรือยางลงสู่ลำน้ำแม่กลองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคีเครือข่ายนะครับก็ร่วมกันทำสัญลักษณ์ของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวรวมถึงการล่องเรือยางสัมผัสธรรมชาติ2ฝั่งลำน้ำนะครับทั้งภูเขาผืนป่าโขดหินและสายน้ำซึ่งใครที่ได้เคยไปนะครับแหมต้องบอกเลยว่าที่นี่ถือว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์น้ำตกทีลอซูเปิดวันแรกเขาบอกว่าน้ำไหลแรงมากละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วจุดชมวิวหลังจากที่มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยววันแรกบรรยากาศที่น้ำตกทีลอซูก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากปีนี้พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกระแสน้ำไหลแรงเมื่อสายน้ำตกกระแทกโขดหินด้านล่างทำใหเกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วจุดชมวิวเรียกได้ว่าท่ามกลางเสียงสายน้ำนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำขณะที่ผืนป่าหลังจากผ่านฤดูฝนก็แสดงให้เห็นถึงความเขียวชอุ่มความอุดมสมบูรณ์สร้างภาพความงดงามของน้ำตกทีลอซูช่วงเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับน้ำตกทีลอซูเนี่ยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโดยฤดูการท่องเที่ยวปี69เปิดตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับหลังจากปิดพื้นที่ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นนั่นเองการเดินทางระยะทาง 1.5 กิโลเมตรก็จะได้สัมผัสธรรมชาติตลอดเส้นทางเข้าน้ำตกโดยล่องเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลองโดยตลอดเส้นทางนี้ก็สามารถสัมผัสความเขียวขจีของผืนป่าธรรมชาติสองข้างทางได้อย่างเต็มที่นะครับปีนี้เขาบอกว่าสภาพธรรมชาติกลับมาสวยงามอย่างเห็นได้ชัดทั้งต้นไม้ป่าเขาความชุ่มชื้นจากฝนทำให้การเดินทางเข้าสู่ตัวน้ำตกไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแต่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติได้ตลอดเส้นทางด้วยถนนลาดยางอุ้มผางบ้านเปิงเหลิงนะจากปากทางเข้า25กิโลเมตรไปที่น้ำตกทีลอซูบอกว่าฝนตกต่อเนื่องนะครับเส้นทางลำบากนิดนึงก็แนะนำให้ใช้รถ4ล้อแบบ 4 wheel จะเดินทางได้สะดวกกว่าอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางมายังอุ้มผางต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพอุปกรณ์ติดตัวที่สำคัญตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องหลายวันครับทำให้บางช่วงของเส้นทางก็มีสภาพถนนที่ลื่นเดินทางค่อนข้างลำบากถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยแต่น้ำแรงเจ้าหน้าที่มีการติดป้ายห้ามเล่นน้ำเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำต้องเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวเป็นพิเศษถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังเรียกได้ว่าต้องระวังนะครับเรื่องของการเล่นน้ำนักท่องเที่ยวจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำนะของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ฝ่าฝืนแนวกั้นและไม่เข้าใกล้บริเวณที่เขาประกาศห้ามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะครับนะก็

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์นะครับที่เรียกได้ว่าธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูแล้วก็เปิดฤดูการท่องเที่ยวปี69อย่างเป็นทางการกันไปแล้วด้วยนะครับสวยงามเนาะที่ไม่เคยไปเหมือนกันหลายคนที่เคยไปก็น่าจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้ยฮะทีลอซูเนี่ยที่อุ้มผางจังหวัดตากนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปมากแต่ว่าช่วงนี้ใครไปก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าฝนยังตกน้ำไหลแรงนะครับการลงเล่นน้ำก็ต้องอยู่ในความควบคุมของทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการแจ้งเตือนของทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าปีนี้น้ำสวยน้ำเยอะธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวอุ้มผางมาสัมผัสความงดงามและประสบการณ์แอดเวนเจอร์ด้วยตัวเองก็เรียกได้เป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของอำเภออุ้มผางนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาสร้างการหมุนเวียนรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเรือยางที่พักร้านอาหารร้านค้าสินค้าชุมชนด้วยทางด้านของคุณธมลวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการททท.สำนักงานตากก็บอกว่าทางททท.ในขอย้ำถึงแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขอให้นักท่องเที่ยวเคารพกฎของพื้นที่ไม่ทิ้งขยะและช่วยกันรักษาผืนป่าและแหล่งน้ำเพราะนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติตอบแทนให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างความเรียกได้ว่าสร้างการทำลายธรรมชาตินะครับการทิ้งขยะสำคัญมากต้องอย่าไปทิ้งสเปะสปะทิ้งในที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับเที่ยวอย่างอนุรักษ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เป็นอีกที่ถึงนี้เป็นอีกที่ถึงที่น่าไปมากๆเลยนะครับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของเหตุภัยพิบัตินะครับที่ชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเนปาลนะครับก็มีการเรียกร้องเงินชดเชยด้านสภาพภูมิอากาศกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่จากทั้งจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาในฐานะที่3ชาติเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกอินเดียทูเดย์ครับรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับในโบสโกชีสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่หลายอำเภอนะครับในจังหวัดบักมาตีของเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,127 คนและสูญหายอีกประมาณ 3,900 คนโดยมีรายงานว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากหิมะและหินถล่มครั้งใหญ่ชายแดนเนปาลจีนรัฐบาลกาตมันดูมีความมุ่งมั่นที่จะส่งนายกรัฐมนตรีปาเลนทราซาไปยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจาก3ประเทศระบุว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชดเชยแก่ประเทศเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งพวกเขาก็คือ3ประเทศนี้แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมก่อนอกจากนี้ยังขอความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเร่งด่วนจากกองทุนเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและความเสียหายที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติและก็บอกว่าจะหยิบยกเรื่องภัยพิบัติและข้อเรียกร้องด้านความยุติธรรมทางภูมิอากาศขึ้นมาเพื่อหารือในเวทีระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลระบุว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงเหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมที่ต้องการเงินบริจาคเท่านั้นแต่คือความรับผิดชอบที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้อมูลประมาณการล่าสุดของฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษเพื่อวิจัยบรรยากาศโลกของคณะกรรมการยุโรปสำหรับปี2567พบว่าจีนสหรัฐและอินเดียเป็น3ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในแง่ของปริมาณอย่างไรก็ตามอินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพียงประมาณ3ตันต่อคนขณะที่จีนปล่อยป
ประมาณ11ตันต่อคนและสหรัฐปล่อยมากกว่า17ตันต่อคนนะซึ่งสหรัฐนี่ถือว่านำมากที่สุดเลยนะครับส่วนทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนบอกว่าความเสียหายอย่างหนักต่อถนนหลวงแห่งชาติ G216 ทำให้จีนเนี่ยต้องใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อลำเลียงอุปกรณ์และเสบียงให้กับหน่วยกู้ภัยแนวหน้าซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องเดินทางผ่านภูเขาเพื่อไปยังพื้นที่เกิดเหตุมีรายงานว่าเครื่องจักรหนักจำนวนมากและอุปกรณ์เสริมกำลังในการค้นหาเพื่อเข้าถึงจุดผ่านแดนจีหลงในเขตปกครองตนเองทิเบตนะโดยมีการเปิดเผยจากทีมกู้ภัยและทีมรถขุดนะพร้อมทั้งทีมกู้ภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งมีชีวิตและสุนัขเข้าไปค้นหานะครับคนที่ยังรอดชีวิตอย่างไรก็ตามความคืบหน้าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องและความท้าทายจากลักษณะของภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาแคบๆและล้อมรอบด้วยหน้าผาที่ไม่มั่นคงและแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวแม้ว่าความเสี่ยงที่ทะเลสาบต้นน้ำจะท่วมนะครับได้ลดลงแล้วก็ตามแต่ดินถล่มยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลในเนปาลเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยนะครับความหวังจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยริบปรี่ลงหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนที่เราเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 รายในทิเบตจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะยังคงทรงตัวนะครับอยู่ที่อย่างน้อย16รายตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและผู้ที่สูญหายอย่างน้อย546รายซึ่งรวมถึงชาวอินเดีย104รายชาวเนปาล49รายและชาวลัตเวีย33รายซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักท่องเที่ยว2กลุ่มทีนี้เมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่รัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้นักข่าวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัยกระทรวงการต่างประเทศจีนได้อ้างถึงการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมและการสื่อสารในพื้นที่รวมไปถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกสถานการณ์โลกร้อนนะครับคุณผู้ฟังนักวิทยาศาสตร์เตือนนะครับว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยกำลังเพิ่มความเสี่ยงภัยพิบัติในเทือกเขาหิมาลัยทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มหิมะถล่มก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุอุทกภัยนะครับหายนะครั้งใหญ่ในเนปาลและพื้นที่ใกล้เคียงของจีนที่เกิดขึ้นกลายเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนถึงความเปราะบางของชุมชนในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติระบุว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้น้ำแข็งและธารน้ำแข็งบนภูเขาละลายและส่งผลให้ความเสี่ยงต่อดินถล่มหิมะถล่มและน้ำท่วมมีโอกาสเพิ่มขึ้นในบางกรณีหิมะและน้ำแข็งที่ถล่มอาจจะมาจากสิ่งกีดขวางเส้นทางน้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติก่อนที่น้ำจะทะลักแล้วทะลักออกมาอย่างฉับพลันกลายเป็นน้ำป่าหลากขณะที่ฝนตกหนักหลังเกิดภัยพิบัติครั้งแรกก็ยังสามารถซ้ำเติมสถานการณ์ให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ย้ำนะครับบอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะระบุโดยตรงว่าเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดในเนปาลมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนแต่เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโอกาสเกิดภัยพิบัติลักษณะนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยซึ่งกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าพื้นที่อื่นของโลกผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาและบูรณาการหรือ ICIMOD ในกรุงกาฐมันดูนะครับระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดภัยพิบัติซับซ้อนในภูมิภาคฮินดูกูชหิมาลัยซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ปลายน้ำด้วยเทือกเขาฮินดูกูชหิมาลัยพาดผ่านพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานบังคลาเทศเมียนมาและจีนและเป็นพื้นที่ที่มีน้ำแข็งสะสมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกเขตขั้วโลกน้ำในแม่น้ำนะครับสายสำคัญจำนวนมากมีต้นกำเนิดจากภูเขาเหล่านี้และหล่อเลี้ยงประชากรเกือบ 2,000 ล้านคน
ข้อมูลจากนักวิจัยด้านสภาพอากาศระบุว่าการสูญเสียน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี2000ขณะที่การละลายของชั้นดินเยือกแข็งยังคงทำให้พื้นที่ลาดเขาอ่อนตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มเขาบอกว่ามีภาพถ่ายจากดาวเทียมหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นนะครับว่ามวลหินและน้ำแข็งจากธารน้ำแข็งขนาดมหาศาลพังถล่มลงสู่หุบเขาก่อนที่จะผลักดันมวลน้ำและโคลนสูงเท่าตึกหลายชั้นแล้วก็ไปยังชุมชนที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าชุมชนพื้นที่หิมาลัยกำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญเพราะยังไม่ทันฟื้นตัวจากภัยพิบัติครั้งก่อนก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพื้นที่หิมาลัยเกิดเหตุรุนแรงหลายครั้งทั้งน้ำท่วมเคดารนาธในอินเดียเมื่อปี2013เหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มจามโมลีที่ปี2021และน้ำท่วมจากทะเลสาบธารน้ำแข็งแตกในรัฐสิขิมของอินเดียเมื่อปี2023ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสภาพอากาศของเนปาลเตือนนะครับว่าในบางพื้นที่ขีดจำกัดของการปรับตัวอาจถูกก้าวข้ามไปแล้วจนการสร้างบ้านถนนสะพานหรือโครงสร้างพื้นฐานกลับขึ้นมาใหม่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยต่อไปและอาจจำเป็นจะต้องย้ายชุมชนมีความเสี่ยงต่ำกว่านี้แม้ว่าเนปาลจะมีระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าระบบดังกล่าวยังมีข้อจำกัดโดยประชาชนบางส่วนหรือนักท่องเที่ยวหรือแรงงานข้ามชาติที่ไม่เข้าใจภาษาเนปาลขณะที่บางคนประเมินความรุนแรงของภัยต่ำเกินไปในการรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตผู้เชี่ยวชาญเสนอให้มีการพัฒนาระบบการเตือนภัยระบุอย่างชัดเจนว่าประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรรวมถึงความเข้มงวดในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเมินความเสี่ยงหลายด้านก่อนที่จะมีการอนุมัติโครงการก่อสร้างและเพิ่มเติมเรื่องของระบบการติดตามสถานการณ์ข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็อย่างที่เราอัปเดตกันไปว่าตอนนี้เนปาลก็กำลังเรียกร้องเงินชดเชยนะครับจาก3ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดซึ่งเขามองว่ามันเป็นต้นเหตุของการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้เลย 23:40 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังมีอุบัติเหตุนะครับถนนฉลองกรุงนะเดี๋ยวไปคุยกับทางฉลองกรุง18บุรณทิร่วมกตัญญูนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอันนี้ช่วงปากซอยฉลองกรุง34ใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้เป็นเหตุยังไงครับตรงนี
1: ้เป็นเบื้องต้นเป็นรถกระบะนะครับจากฝั่งตรงข้ามชนจักรยานยนต์2คันแล้วก็เสียหลักข้ามเกาะกลางมาชนรถเก๋งอีก1คันพุ่งเข้าร้านค้าเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เสียหายไปอีกประมาณ7คันครับผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 3-4 รายต้นนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: โอ้ครับผู้บาดเจ็บนี้มากับรถอะไรบ้างครับเนี่ย
1: เป็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซอย34จากต้นเหตุครับต้นเหตุจากฝั่งตรงข้ามซอย34
0: โอ้โห
1: ครับผม
0: ซึ่งรถคันที่เป็นต้นเหตุที่เป็นปิกอัพใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเสียหายหนักเลยนะครับเนี่ยคนขับไม่แน่ใจมีอาการเมาหรือเปล่าครับ
1: อันนี้ไม่ทราบเลยครับว่ามีกินเมาไหม
0: มากันกี่คนนะครับรถกระบะ
1: คนเดียวครับ
0: โอ้
1: เบื้องต้นคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
0: โอ้ครับแล้วผู้บาดเจ็บรายอื่นนี้อาการหนักมีอาการสีแดงบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับสีเขียวครับ
0: โอ้นะครับเห็นมีคราบน้ำมันด้วยหรือเปล่าครับบริเวณหน้ารถกระบะ
1: เป็นหม้อน้ำแตกครับ
0: หม้อน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ครับยังมีขวางการจราจรอยู่ไหมครับรถกระบะ
1: กีดขวางอยู่ครับสองช่องทางจราจรช่องทางซ้ายครับ
0: ด้านซ้ายนะครับผ่านได้ช่องเดียวไหมครับด้านขวา
1: ใช่ครับผ่านได้ช่องขวาช่องเดียวครับตอนนี้รถยกอยู่ระหว่างดำเนินการครับ
0: ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ย
1: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จครับ
0: ตอนนี้การจราจรมีผลกระทบยังไงบ้างครับ
1: ไม่มีครับรถตอนนี้โล่งครับ
0: โล่งนะโอ้โห
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับ
1: ตรงนี้เกิดบ่อยไหมเกิดก็นานๆจะมีเสียครับ
0: ก็เป็นทางตรง
1: แต่ถ้าเป็นเคสเป็นเคสใหญ่ครับผม
0: ก็เป็นทางตรงนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับและคนข้ามถนนบ่อยด้วยตรงนี้
0: เป็นทางม้าลาย
1: เพราะว่าตรงข้ามซอย34จะเป็นตลาดพนักงานที่เลิกงานมาก็จะข้ามถนนไป
0: โอ้ตลาดตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ไหมตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
1: แม่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มเก็บหมดแล้วครับเหลือเป็นบางร้านเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ร้านครับ
0: เขามีทางข้ามทางม้าลายไหมครับ
1: จุดนี้จะมีข้ามทางม้าลายก็ตรงซอยฉลองกรุง39ครับแต่ตรงตัดซอย34ไม่มี
0: เนาะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสภ.
1: สน.ฉลองกรุง
0: สน.ฉลองกรุงนะโอเคได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับฉลองกรุง18
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณฉลองกรุง18นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็เป็นอุบัติเหตุโอ้รุนแรงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังดูจากสภาพของรถกระบะคือปีนข้ามฝั่งมาเลยนะครับแล้วก็มีรถที่ได้รับผลกระทบ 7-8 คันโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ผู้บาดเจ็บสีเขียวนะครับนะทุกรายก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเหลือช่องทางเดียวนะครับปากซอยฉลองกรุง34ผ่านได้แค่ขวาสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบการจราจรรถน้อยลงในช่วงค่ำๆแบบนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งมีรายงานรับแจ้งจากร่วมกตัญญูปู่เจ้านะครับมีอุบัติเหตุปู่เจ้าสมิงพรายทิศทางจากรถไฟสายเก่ามุ่งหน้ามาทางด้านคลองขุดขาออกนะครับจุดเกิดเหตุหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาปู่เจ้าล้อรถบรรทุกหลุดแล้วกลิ้งไปโดนรถตู้เสียหายเอ้าการจราจรยังไม่มีผลกระทบมากนะครับเคลื่อนตัวได้กลางคืนรถยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันตรายเหมือนกันนะคือล้อรถบรรทุกก็หลุดไปแล้วก็กลิ้งไปโดนรถตู้ครับไม่แน่ใจว่ารถตู้นี่วิ่งอยู่หรือเปล่านะก็ได้รับความเสียหายนะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่33ที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยครับช่วงกลางคืนนี้คุณฟังอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไกลเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วย คุณฟังเรายังอยู่ที่สถานการณ์ในต่างประเทศเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับล่าสุดในโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับเปิดเผยรายงานประเมินสถานการณ์ครั้งสำคัญว่าอุณหภูมิโลกเฉลี่ยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มทะลุเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในไม่กี่ปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่า UNEP เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะครับมีแนวโน้มทะลุระดับ 1.5 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งถือเป็นการก้าวข้ามเป้าหมายสำคัญในการควบคุมภาวะโลกร้อนที่นานาชาติกำหนดไว้ภายใต้ความตกลงปารีสเมื่อปี2015รายงานระบุอย่างชัดเจนการหลีกเลี่ยงการทะลุระดับ 1.5 องศาอาจไม่ใช่เป้าหมายที่ทำได้อีกต่อไปโดยโจทย์สำคัญของโลกกำลังเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงการทะลุเป้าไปสู่การทำให้ช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงเกิน 1.5 องศาสั้นที่สุดและสูงเกินเป้าน้อยที่สุดพร้อมพยายามลดอุณหภูมิให้กลับมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวให้เร็วที่สุดด้วยก็มีการเสนอแนวทางเรียกว่าเป็นแนวทางที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือ overshoot peak and design ก็คือทะลุเป้าพุ่งสูงสุดลดลงบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในการจำกัดความรุนแรงและระยะเวลาของภาวะโลกร้อนที่มันจะเกิน 1.5 องศาโดยต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะก๊าซมีเทนควบคู่กับการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันนะครับว่าการที่อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาจะเพิ่มความเสี่ยงร้ายแรงต่อมนุษย์และระบบนิเวศขณะที่โลกได้อุ่นขึ้นราวๆ 1.4 องศาเมื่อเทียบกับช่วงปี1850ถึงปี1900หรือช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยมีสาเหตุหลักจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วง3ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกบอกว่าถ้าหากอุณหภูมิโลกทะลุ 1.5 องศาความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามทุกเศษเสี้ยวขององศาและทุกปีที่อุณหภูมิยังคงอยู่ในระดับสูงผลกระทบที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นได้แก่คลื่นความร้อนอันนี้เราก็ได้เห็นความรุนแรงมาแล้วไฟป่าน้ำท่วมและสภาพอากาศสุดขั้วเห็นมาหมดแล้วครับตลอดจนการสูญเสียระบบนิเวศอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วการจมอยู่ใต้น้ำของประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กและเมืองชายฝั่งพื้นที่ต่ำอันนี้เริ่มเห็นแล้วอย่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านเราบางขุนเทียนปากน้ำนะก็เริ่มมีการเสียพื้นที่ให้กับน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นทุกปีรวมถึงความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ความมั่นคงทางอาหารแหล่งน้ำโครงสร้างพื้นฐานและแน่นอนเศรษฐกิจด้วยรายงานยังเตือนด้วยนะครับว่ายิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นและอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานความเสี่ยงที่โลกจะผ่านจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจย้อนกลับจะเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นการสูญเสียเสถียรภาพของแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่การเสื่อมโทรมของป่าฝนอเมซอนและการเปลี่ยนแปลงของระบบหมุนเวียนกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกแนวหนึ่งในแนวทางสำคัญนะครับก็คือการจัดทำขับการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นการปลูกป่าและการกักเก็บคาร์บอนโดยต้องดำเนินการควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างลึกและรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันบอกว่าการกำจัดคาร์บอนยังมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวคิดดังกล่าวถูกต่อต้านจากนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมบางส่วนเพราะกังวลว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการชะลอการยุติการใช้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งการใช้สิ่งเหล่านี้มันคือผลประโยชน์ ทางด้านของตัวเงินที่หลายคนมองข้ามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่อันโตนิโอโกเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติได้เปิดเผยว่าแม้ว่าโลกจะก้าวข้ามระดับ 1.5 องศาแต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะลดอุณหภูมิให้กลับมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้ภายในสิ้นศตวรรษหากทุกประเทศดำเนินมาตรการอย่างจริงจังซึ่งทางเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวย้ำนะครับว่าการต่อสู้เพื่อ 1.5 องศาคือการต่อสู้เพื่อมนุษยชาติพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับมีความสำคัญมากๆกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็เรียกได้ว่าก็ต้องช่วยกันทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็เป็นสถานการณ์เรื่องของผลกระทบจากสภาพอากาศของโลกที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเห็นได้ว่าเริ่มมีผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศมากขึ้นทุกทีครับขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยนะครับนะในทุกช่องทางของจอสร้อยนะครับเดี๋ยวขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
2: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่2กันยายนนะครับมีรับแจ้งเข้ามา33รายมีผู้เสียชีวิตวันนี้ถึง3รายนะครับเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดทั้ง3รายครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
2: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทาง YouTube ด้วยนะครับคุณระพีพี่จุกระเบียบคุณพักเคอินด้วยนะครับมาส่งเมนูรอบตึกให้ด้วยนะขอบคุณคุณกระปุกแดงนะครับคุณอภิชาติคุณธีรนนท์นะคุณกุ๊ดมิ้วนะครับคุณ4100นะคุณพรสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณ AA นะหลายๆท่านเลยคุณอุทัยนะครับขอบคุณมากๆนะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับอัปเดตข่าวสารกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลติดตามสารคดีจับจอสร้อยในช่วงค่ำคืนด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่เช้าวันเสาร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเวียดยังกันป่าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง7กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน69

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหน่วยงานทั้งหลายสร้างขึ้นไว้ณสถานที่ต่างๆคือพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานนับประการที่พระราชทานไว้แก่ปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวายเป็นคราวแรกเมื่อเสด็จสวรรคตบรรจบรอบปีเมื่อพุทธศักราช2469และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงพระราชประสงค์ไว้ว่าให้มีหนังสือสร้างขึ้นในงานพระบรมศพแห่งพระองค์เป็นส่วนศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเรียกว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐพิมพ์แล้วเสร็จ3เล่มในงานพระบรมศพแล้วเสร็จสมบูรณ์รวม45เล่มพร้อมกับหนังสือดีกาสารัตติปณีพระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตในพุทธศักราช2473ต่อมาเมื่อรัฐบาลและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานณสวนลุมพินีตั้งแต่พุทธศักราช2485จึงได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในรัชกาลปัจจุบันนับแต่ปี2494ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในช่วงเช้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีในเวลาบ่ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ณพระราชอุทยานสรานรมณ์ในช่วงเย็นอีกงานหนึ่งซึ่งนับจากพุทธศักราช2515งานนี้ได้เลิกจัดไปการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยมีแบบอย่างการปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบมาเช่นนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณขณะเปิดพระวิสูตรนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลง O King Our Helpและเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเด็กในหลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินทั้งหมดย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ายังสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชั่วนิรันดร

พุทธเจดีย์ที่พบในแผ่นดินไทยเหล่านี้เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีโดยเฉพาะพระพุทธรูปรูปพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอันประณีตงดงามก็เพื่อน้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสเจริญศรัทธาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาทั้งในส่วนที่เป็นการพระราชกุศลของพระเจ้าแผ่นดินและของอาณาประชาราษฎรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้โดยครบถ้วนส่วนที่เป็นราชประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธรูปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปสำคัญมีมาแต่ครั้งโบราณบ้างรวมถึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ในวาระมหามงคลต่างๆอันจำแนกเป็นพระพุทธรูปทรงพระราชอุทิศถวายพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนได้แก่พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่7พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่8และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่8พระพุทธรูปทรงสร้างเป็นพุทธบูชาในการทรงพระผนวดตามราชประเพณีคือพระพุทธนราวันตบพิตรประดิษฐานณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปทรงสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติและในมหามงคลสมัยที่พระชนมายุครบรอบสำคัญตามราชประเพณีได้แก่พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50จำนวน4องค์มีความหมายเนื่องในพระองค์ที่สำคัญยิ่งคือพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติพระพุทธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพพระพุทธรูปปางนาคปรกหมายถึงพระเสาองค์อภิบาลพระชนมายุซึ่งได้พ้นจากการอภิบาลพระพุทธรูปปางสมาธิหมายถึงพระพฤหัสบดีองค์อภิบาลพระชนมายุต่อจากพระเสาเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2530โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา5รอบปางสมาธิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานวันพระบรมราชสมภพวันจันทร์ปางห้ามญาติต่อมาในพุทธศักราช2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี่คือพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างพระราชทานจังหวัดต่างๆเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่ทรงตรวจชนพอพระราชฤทัยแล้วยังทรงบรรจุพระพิมพ์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงอาณาประชาราษฎรพระพุทธปฏิมาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามราชประเพณีในรัชกาลปัจจุบันจึงเป็นรูปเปรียบแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์อัครศาสนูปถัมภกและเป็นสิ่งสำแดงว่าพระพุทธศาสนาจักได้รับการจันลงไว้สืบไป

ับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2476นี้คือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์เหนือพระแท่นราชบัลลังก์ในการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงลงพระประมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามพระบรมฉายาลักษณ์ในเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเป็นแบบเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองนำมาซึ่งความสุขของปวงอนาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลต่อเนื่องกันได้แก่พระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพระราชพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมสามัญสภาผู้แทนราษฎรและยังมีการเฉลิมฉลองในส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆของทางราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแบบอย่างการพระราชพิธีแต่ครั้งนั้นภายหลังกำหนดเป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเว้นการพระราชทานรัฐธรรมนูญอย่างเป็นพระราชพิธีดังเดิมเช่นในสมัยรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิปดินเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2488ต่อมาในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีลงพระประมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ในรัชกาลปัจจุบันนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นต้นมาทรงประกอบพระราชกิจตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาดังนี้พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมของทุกปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอนันตสมาคมการเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนี้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้กำหนดให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมการเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนี้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้กำหนดให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียง

เพื่อทรงพิจารณาลงพระประมาภิไธยส่วนรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านี้ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50ปี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสาร้อยค่ะวันนี้วันที่3กันยายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้พากับทีมงานหลังไมค์แล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณวัยอยู่นะคะวันนี้เรามีเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมและก็เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็มีการแถลงผลการประชุมReader Detis ครั้งแรกในรอบ11ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็อาหารเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนเรื่องของกลาโหมและความมั่นคงและอีกเรื่องก็คือการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนะคะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์บอกว่าการประชุมในครั้งนี้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากทั้งสองฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกำหนดวาระความร่วมมือที่มีวิสัยทัศน์และเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้แทนกรมป้องกัน

และก็ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการต่อภัยพิบัตินะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ซึ่งทั้งสองประเทศมีการหารือแล้วก็ประสานความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคร่วมกันนะคะนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะบอกว่าวันที่4กันยายนจะมีการประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกนะเพราะว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยพบว่าปัญหาตอนนี้เกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะซึ่งที่ประชุมของบอร์ด Data Center นะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่ขึ้นแล้วก็แนวทางแก้ไขต่างๆอธิบายบอกว่าโครงการที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มันเป็นโครงการเก่าก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะเข้ามาทำหน้าที่ในเดือนเมษายนปี69แต่พอเข้ามาทำงานก็ได้ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI หยุดให้ใบอนุญาตการลงทุนไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มีการตรวจสอบข้อมูลของ BOIบอกว่าในปี2568นะคะมีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center 36โครงการนะคะมูลค่ากว่า 728,000 ล้านบาทแล้วก็ในช่วงต้นปีนี้นะปี69มีการอนุมัติเพิ่มอีก7โครงการนะคะส่วนของกระทรวงพลังงานนะคะนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งคาดการณ์ว่าราคาก็จะยังมีความผันผวนในระดับสูงแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนะรวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 นะคะซึ่งมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ก็ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะคะข่าวเศรษฐกิจอีกเรื่องนะคะเป็นของทางสมาคมธนาคารไทยนะนายพยุงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.บอกว่าภาคการส่งออกและภาคการลงทุนของเอกชนเนี่ยขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดการไว้ที่ประชุมในล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการปรับประมาณการ GDP เดิมเนี่ยคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัวที่1.6 ถึง 2% ก็เปลี่ยนเป็น 2.1 ถึง 2.5% แล้วก็เพิ่มคาดการณ์การส่งออกจากเดิม 8 ถึง 10% เป็น 12 ถึง 16% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะยังคงคาดการณ์ไว้ที่เท่าเดิมนะคะก็คือที่ 2.5 ถึง 3% อย่างไรก็ตามนะคะการส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชนสู่เศรษฐกิจในประเทศลดลงอย่างชัดเจนคือที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกสามารถเติบโตเฉลี่ยประมาณ 14%และการลงทุนที่เติบโต 10% ก็สอดคล้องกับ GDP ที่ขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 6-7% นะคะก็สะท้อนว่าไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้น้อยลงขณะที่การลงทุนระลอกใหม่ยังสร้างการจ้างงานได้จำกัดเมื่อเทียบกับในอดีตที่ประชุมยังได้หารือถึงการยกระดับข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศที่พบว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI เนี่ยนะคะมีการเติบโตแล้วก็กระจุกตัวมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจที่มาจากจีนสหรัฐและสิงคโปร์ขณะที่ธุรกิจไทยในหลายๆอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศทั้งยานยนต์ปิโตรเลียมแล้วก็วัสดุก่อสร้างค่ะส่วนต่างประเทศนะคะจีนจัดส่งสิ่งของบรรทุกให้เนปาลเป็นชุดที่2ซึ่งก็ประกอบไปด้วยโดรนอุปกรณ์และสารทดสอบ DNA มีอุปกรณ์กรองน้ำด้วยนะคะและอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA 5 คนก็จะไปสนับสนุนการทำงาน
กู้ภัยและบรรทุกเหตุโคลนถล่มรุนแรงในเนปาล นะคะส่วนทางการเนปาลตอนนี้ก็รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติเพิ่มเป็น 1,068 รายและมีสูญหายอีก 4,606 รายนะคะส่วนในเขตเวสต์แบงค์นะคะอิสราเอลเนี่ยเปิดชุมชนแห่งที่8ในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าซานตามาเรียในระยะเวลาไม่ถึง1ปีก็เรียกชื่อใหม่นะเปลี่ยนเป็นเขตโนอาตั้งอยู่ใกล้เมืองกอบาติยาและอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของเมืองเจนินแต่ว่าพื้นที่แห่งนี้อิสราเอลเขาเคยส่งพลเมืองเข้ามาพักอาศัยมารอบหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นก็มีการอพยพและก็รื้อถอนสิ่งก่อสร้างกลับไปเมื่อปี2548แต่พอมาถึงรัฐบาลของเนทันยาฮูเนี่ยเขาก็มีนโยบายสนับสนุนให้พลเมืองกลับมาอาศัยที่นี่อีกรอบนะแต่ก็ถ้าดูที่มาที่ไปปรากฏว่าที่ตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นของชาวปาเลสไตน์เพราะนี่คือเวสต์แบงค์แล้วพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยนะคะทางการปาเลสไตน์เขาบอกว่าการผลักดันชุมชนแห่งใหม่คือการแบ่งแยกดินแดนในเวสต์แบงก์ออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆนะหย่อมๆกันไม่ต่อเนื่องกันแน่นอนว่าการแบ่งชุมชนแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อนโยบาย2รัฐความเป็นเอกราชของปาเลสไตน์ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบการส่งก๊าซโดยใช้การถ่ายโอนก๊าซแบบเรือสู่เรือบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มูซเพื่อที่จะส่งต่อไปยังอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นแก้ไขปัญหาการปิดเส้นทางเดินเรือหลักเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กดดันให้ราคาก๊าซ LNG ในเอเชียเนี่ยแพงขึ้นกว่าเท่าตัวนะข้อมูลการติดตามเรือจากวอเท็กซ่าและคิปเลอร์บอกว่ามีเรือแก๊สล็อกเซี่ยงไฮ้นะแก๊สล็อกเซี่ยงไฮ้ซึ่งเผชิญความไม่สงบระหว่างการเดินเรือออกมาจากช่องแคบพอร์ตมูสเมื่อที่31กรกฎาคมพร้อมด้วยก๊าซ LNG นะมีการถ่ายโอนก๊าซเหล่านี้ให้กับเรือแก๊สล็อกซาวานาที่บริเวณนอกชายฝั่งประเทศโอมานในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็ยังมีเรือบรรทุกก๊าซชื่อ AI เรคคยัตซึ่งเป็นของกาตาเอเนอร์จีแล้วก็ถูกโจมตีบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มูซเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมก็มีการถ่ายโอนก๊าซบนเรือเนี่ยให้กับเรือบรรทุกก๊าซกลำของกาตาบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ UAE เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมจากนั้นก็ส่งมอบให้กับอินเดียเมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะฝ่ายวิจัยของธนาคาร Overseas Chinese Banking Corporation หรือ OCBC บอกว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่อาเซียนยังมีความแข็งแกร่งตลอดปี68และช่วงต้นปี69โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิตบริการทางการเงินและAI นะคะคาดการณ์ว่าการลงทุนที่ไหลเข้าสู่อาเซียนจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะกลางโดยได้แรงหนุนมาจากการกระจายห่วงโซ่อุปทานการขยายการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงการปฏิรูปนโยบายอย่างต่อเนื่องขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับปริมาณของการลงทุนไปสู่คุณภาพของการลงทุนมากขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศการจ้างงานและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสำหรับเงินลงทุนที่เข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ 245,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี68เพิ่มขึ้นจากระดับ 223,100 ล้านดอลลาร์ในปี67โดยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์มีสัดส่วนรวมกัน 236,700 ล้านดอลลาร์ในปี68ขณะที่สิงคโปร์ประเทศเดียวเนี่ยนะคะมีเงินลงทุนสูงถึง 151,000 ล้านดอลลาร์นะคะวิทยาที่รายงานของสหประชาชาติบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในไม่กี่ปีข้างหน้าและอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสในกรณีที่ดีที่สุดหรือจะสูงถึงราว 2.6 องศาเซลเซียสทั่วประเทศต่างๆยังคงดำเนินนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบันคือตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้ว 1.4 องศาเซลเซียสแปลว่าบางช่วงมันจะสูงกว่านั้นนะคะแล้วก็ในระยะสั้นนับตั้งแต่ประเทศต่างๆลงนามในความตกลงปารีสในปี2558สหประชาชาติก็มีการรายงานความคืบหน้าในการจัดการการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสมาอย่างต่อเนื่องแต่รายงานฉบับล่าสุดเนี่ยถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคเดิมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เนื่องจากมีแนวโน้มสูงที่โลกจะหลีกเลี่ยงภาวะอุณหภูมิเกินเกณฑ์ไม่ได้นะเป้าหมายต้องเปลี่ยนเป็นแนวทางเกินเกณฑ์แตะจุดสูงสุดแล้วต้องลดลงนะอันนี้ก็คือการที่เราจะต้องพยายามดึงอุณหภูมิโลกให้ลดลงโดยตั้งเป้าให้กลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสภายในสิ้นศตวรรษนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ 1.4 แล้วนะนะจะไหวไหมนะลูกนะต้องช่วยๆกันนะคะลดภาวะโลกร้อนนะด้วยมือของเราทุกคนนะต้องช่วยกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีนะคะทักทายมาทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้เอง

ื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งไงนะครับเอาไปตากเดือดไปบดแก้ผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับ
1: อันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: ุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นพระเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูลเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้ง

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

นความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ะไคร่น้ำมอสและไลเช่นที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

มื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

มื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรั

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าว

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะลดอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติฟารูเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลิเปะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลิเปะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

ากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตะรุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สองจัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอนาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการัง

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
4: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนที่ติดพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3-7 กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน69

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วง

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่ขอติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

และความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เดนคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวันละต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดี่ยวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

พาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษา

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะ

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต้นไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่ร
5: ู้
6: ที
5: ่
6: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3-7 กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน2569จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2 กันยายน 69

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

จากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

ื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลา

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

ีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทก.นะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ถ้าตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่โอกาสที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเลยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งนะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราสีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี
0: ้คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบองตีเราขึ้นมาแนวนิ่งพัก
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
2: ด้านโน้นนะครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไอ้เดียวนะครับผมดูก่อนมีไหม
1: ลุงลองดูสิ
2: แถว
1: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้29ถึง33มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: กเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิด

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

ันตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: ็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ค้นคว้าวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึง

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
2: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
3: น่าใจ
2: มัน
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
0: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้
5: ที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
0: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
5: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
0: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
5: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัน
6: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดตรง
0: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

าเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพา
2: ล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน

0: คือเข็มหนึ่งกอบ
1: เด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ

0: ลูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปูเจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแผนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่า
ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่
ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด
ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่ว
จะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหลายหน่วยงานประสาน7สายการบินเปิดสิทธิ์โหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนาน1ปีดันยอดกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กระทรวงพาณิชย์กรมท่าอากาศยานสายการบินผนึกกำลังเดินหน้าช่วยเกษตรกรไทยเปิดให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมเร่งระบายผลผลิตเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าผลไม้ไทยเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศแต่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากเกษตรกรมักเผชิญปัญหาผลผลิตกระจุกตัวราคาตกต่ำและข้อจำกัดด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายท่าอากาศยานและระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายผลผลิตโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกทั้งนี้กรมท่าอากาศยานได้ร่วมกับกรมการค้าภายในและพันธมิตรภาคการบินขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนบริหารจัดการผลไม้ปี69เพื่อเปิดช่องทางพิเศษ Fast Track สำหรับการขนส่งผลไม้สดผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานและสายการบินทั่วประเทศโดยเป้าหมายสำคัญคือการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลตลอดจนเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนในการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคโดยนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าระหว่าง1กันยายน69ถึง31สิงหาคม70ให้บริการกล่องบรรจุผลไม้สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้โหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินในการสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานและสอบถามรายละเอียดจากสายการบินที่ใช้บริการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
4: ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสุดชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

น้ำไม่พอกินทั้งนั้นน้ำไม่พอกินเงื่อนไฟเข้มเหมือนเด็กคลอดหนึ่งไฟทั้งนั้นแม่ต้องมาหากินเรื่อยตัวนี่ก็คนญาติอยู่ไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุกถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมืองน้ำ อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ในช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา16นาทีค่ะสวัสดีทุกคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญานุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางวิทยุทางโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube Live นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะทางช่องคอมเมนต์ใน YouTube Live ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะในเรื่องของการจราจรในเรื่องของการเดินทางกันก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะของคุณผู้ฟังซึ่งใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีค่ะช่วงดอนเมืองมุ่งหน้าแยกบางเขนนะคะบอกว่าคือพอเลยจากตรงช่วงของแยกหลัก4ประมาณสัก500เมตรในช่องทางด่วนนะคะมีเจ้าหน้าที่ค่ะกำลังทำงานนะคะเห็นบอกว่าก็คือเป็นการเทยางมาตอยนะคะวิภาวดีฝั่งขาเข้าจากแยกหลัก4มาถึงตรงช่วงทางเบี่ยงออกยูเทิร์นจุดกลับรถตรงหน้าสโมสรตำรวจนะคะเป็นการเทยางมาตอยแล้วก็ทำให้จาก3ช่องจราจรเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รถเนี่ยตอนนี้ค่ะเริ่มสะสมแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของวิภาวดีนะคะวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะถ้ายังไงใครอาจจะกำลังผ่านแล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าตอนที่แจ้งมาเนี่ยนะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาตอนนั้นคือช่วง 5:53 นาทีตอนนี้ 6:18 นาทีใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยอีกจุดนึงนะคะมีแจ้งของคุณทวีชัยเนี่ยบอกว่าใช้เส้นวิภาวดีในฝั่งขาออกแล้วก็ตรงช่วงของกลางสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมีแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่1แผ่นค่ะหล่นนะคะแล้วก็หล่นอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะเพราะฉะนั้นก็ในขณะที่รถเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ใครที่ผ่านตรงจุดนี้ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในเส้นทางนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับในฝั่งขาเข้านะคะเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงทนเนี่ยสะสมนะคะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดข้ามสะพานกรุงทนนะคะข้ามสะพานกรุงทนเข้ามาทางด้านของราชวิถีอันนี้คือเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนนครราชสีมาถนนสามเสนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอู่ทองนอกแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8นะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะถ้าเป็นคู่ขนานในรถยังตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าพอเข้ามาในส่วนของเส้นทางนะคะคือลงเข้ามาในส่วนของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงจุดนี้รถเนี่ยจะเริ่มมากแล้วนะคะจะเริ่มมากแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติเลยนะในช่วงเช้าๆนะคะอย่างตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะรถเริ่มมากนะคะแต่ยังไม่ได้นั่นไม่ได้มีท้ายแถวยาวนะคะแต่ว่ารถจะเริ่มมากแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเป็นในส่วนของ ฝั่งขาออกนี่คือไปได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรวงเวียนใหญ่เองนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นวงเวียนใหญ่นะคะที่จะมุ่งหน้าถนนประชาธิปกนะคะจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกอันนี้รถเต็มพื้นที่ในฝั่งกับการนี้คือตามกันได้โดยตลอดนะคะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในเส้นทางทางด้านของงามวงวานนะคะในช่วงเวลานี้งามวงวานเองก็รถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะคือเรียกว่าต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรัตนาธิเบศเนี่ยยังใช้ได้แต่ว่าจะเริ่มมามีรถเยอะนะคะตรงช่วงประมาณสักรัตนาธิเบศ24นะคะก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะแล้วก็ถ้าว่าพอผ่านตรงช่วงของตัดกับติวานนท์ไปอันนี้ก็ยังถือว่ายังรถยังน้อยอยู่นะคะก็ยังยาวนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของงามวงวานแต่ว่างามวงวานในฝั่งขาออกเนี่ยรถจะมากนะคะก็จะมากตรงช่วงที่จะอยู่ตรงช่วงแถวแถวทางด้านที่จะมุ่งหน้าเข้ามาเนี่ยนะคะตรงช่วงของตัดกับทางด้านของถนนประชาชื่นนะคะตรงช่วงของแยกพงเพชรตรงจุดนี้รถจะมากแต่ว่าไม่ได้นั่นนะคะนี่จะเป็นในฝั่งขาออกเป็นในฝั่งขาเข้าก็คือยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของแยกเกษตรนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจในช่วงเวลานี้ก็ยังใช้ได้ยังตามกันได้โดยตลอดคุณพ่อน้องซีเกมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่นุแจ้งที่นอนหล่นนะครับผมตรงห้าแยกลาดพร้าวในเลนทางด่วนวิภาขาออกนะครับผมพี่เท่าดี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เขาจะหล่นอยู่ทางซ้ายเลยคือถ้ามาเร็วเนี่ยถ้ามาด้านซ้ายเนี่ยจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นโค้งนิดนึงเพราะมันจะขึ้นสะพานข
2: ้
3: ามแยกเลนในนะครับเลนทางด่วนเลยครับ
2: อยู่ด้านล่างใช่ไหมไม่ได้ขึ้นสะพานใช่ไหมคะ
3: ขึ้นสะพานครับอยู่ข้างบนเลย
2: ด้านบนเลยเหรอคะขึ้นสะพานมาแล้วจากที่นอนนี่เป็นที่นอนขนาดไหนนะคะคุณพ่อนอน
3: ก็ประมาณ 3.5
2: อ๋อ 3.5
3: ใช
2: ่โอ้แล้วนี่เจ้าของที่นอนเขารู้แล้วยังไม่รู้ขนาดจอด
3: ไม่น่าจะรู้หรอกครับเพราะว่ามันหล่นเพราะว่ามันมีรถวิ่งผ่านแล้วมันจะมีผ้าที่เขาคลุมอยู่มันก็เริ่มจะปิวออก
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: โอ้อันนี้ย้ายบ้านย้ายหอย้ายอะไรแน่ๆเลยนะเนี่ย
3: ใช่ครับถ้าที่นอนขนาดนี้ก็น่าจะเป็นที่นอนคนเดียว
2: อืม
3: ใช่
2: แล้วหล่นนี่แปลว่ายังไงอันไม่น่าจะรู้เพราะว่าคงไม่มีคนนั่งอยู่ด้านหลัง
3: อ๋อใช่ครับไม่ได้คงจะลัดไม่ค่อยดีอะครับผม
2: นั่นน่ะสิอันนี้นี่คือความมักง่ายเลยอะดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรตามมานะคะเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่
3: ผมว่าเพราะว่าเห็นมันยังไม่ผ้าคลุมอะไรมันยังไม่หลุดออกครับ
2: ไอ้ผ้าคลุมนี่คือหมายถึงผ้าคลุม
3: ผ้าใบ
2: คลุมเอาไว้
3: ใช่แต่ว่ามันก็เริ่มจะปิวออกแล้ว
2: โอ้
3: ว่าที่นอนเป็นสีขาวเริ่มจะเห็นไปครึ่งนึง
2: ตอนนี้รถเริ่มชะลอแล้วใช่ไหมคือพ่อนอสี่เกีย
3: ร์รถยังครับรถไม่ติดเลยครับ
2: รถไม่ติด
3: ใช้ความเร็วกันอยู่เลย
2: อันนี้ก็อันตรายใช่คะ
3: ใช่ครับ
2: อืม
3: แต่เจ้าหน้าที่มาเอาออกหน่อยเพราะว่ามันอยู่ซ้ายก็คือเขาโค้งขึ้นมาเนี่ยคือมันจะบังเหลี่ยมนิดนึงอะครับคือถ้ามาซ้ายเลยนี่เหยียบแน่นอนครับ
2: แล้วถ้าเกิดมันปลิวขึ้นมานะผ้าใบนี่แล้วรถเกิดตกใจหักหลบเลยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
3: ผมกลัวเหยียบที่นอนนะครับเพราะว่าที่นอนมันอยู่เลนซ้ายเลยอะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วล่าสุดค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะของคุณพ่อน้องซีเกม
3: ผมอยู่ศูนย์ราชการแล้วครับ
2: อ๋อศูนย์ราชการ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนะเพราะทางศูนย์ราชการมันก็คือตรงช่วงแยกหลัก4ใช่ไหมคะ
3: ของผมใช่ครับผมตอนนี้ผมเข้ามาด้านหลังนะครับด้านข้างรถก็รถผมจะเข้ามาทางทีโอทีเนี่ยครับ
2: คือกำลังจะถามว่าเห็นในฝั่งขาเข้าไหมที่เขามีการเทยางมาต้อยว่าเป็นยังไงแต่คุณพ่อน้องซีเกมจะไปใช้รถข้อโรดใช่ไหมคะ
3: ใช่เพราะผมเข้ามาด้านในแล้ว
2: อืมค่ะค่ะก็ใช้ได้ใช่ไหมข้างใน
3: ใช้ได้ครับรถก็ไม่ค่อยติดนะครับผมก็คล่องตัวอยู่นะครับ
2: ยังไม่ถึงช่วงเวลายังไม่ถึงช่วงเวลาติด
3: ค่
2: ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่แจ้งมา
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของ
1: News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: ียตอนที่แจ้งมานี่คือช่วง6:16 บอกว่าเห็นมันก็เป็นแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่1แผ่นหล่นอยู่เลนซ้ายนะของช่องทางด่วนกลางสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเป็นเส้นวิภาวดีในฝั่งขาออกแล้วก็หลังจากนั้นคือพ่อน้องซีเกมเพิ่มเติมมาให้ปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นที่นอนนะคะที่นอนสีขาวแล้วก็จะมีแผ่นเหมือนกับเป็นไอตัวผ้าแผ่นพลาสติกอะนะคะที่หุ้มห่อเอาไว้นะคะแล้วเป็นที่นอนขนาด 3.5 ฟุตมีผ้าใบนะคะที่มีผ้าใบคลุมเอาไว้อะค่ะนะคะมันน่าจะเป็นจุดเดียวกันหลักกับที่คุณทวีชัยแจ้งแล้วประเด็นคือมันยังโล่งๆอยู่นะคะแล้วมันเป็นช่วงที่คือรถเนี่ยขับขึ้นมานะคะมันอาจจะชนตรงจุดนี้ได้เลยมันอยู่ตรงช่วงของการสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะเป็นช่วงของวิภาวดีในฝั่งขาออกนะคะมันเป็นช่วงโค้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นใครที่ผ่านตรงจุดนี้เพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ในขณะเดียวกันสำหรับในฝั่งขาเข้านะคะที่บอกว่าพอเลยจากตรงช่วงของแยกหลัก4ประมาณ500เมตรในช่องทางด่วนนะคะก่อนหน้านี้ที่ถ่ายเจ้าหน้าที่มีการเทยางมาต่อยนะคะมีการเทยางมาต่อยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะถ้าหากว่าในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะถ้ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยมีผลแน่นอนในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ถ้าดูสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางด้านของวิภาวดีนะคะวิภาวดีในฝั่งขาเข้าพอเลยจากแยกหลัก4มาใช่ไหมคะเลยจากแยกหลัก4มาสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูการจราจรยังใช้ได้อยู่นะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะแยกหลัก4ใช่โอ้ไม่ได้ก็คือดูละตอนนี้ก็คือรถเต็มพื้นที่แล้วนะคะรถเต็มนะคะตั้งแต่ช่วงเนี้ยแยกหลัก4เข้ามาแล้วก็เลยมาประมาณสัก500เมตรในช่องทางด่วนนะคะในช่องทางด่วนอันนี้จะดูแล้วจะรถจะเต็มคู่ขนานก็ดูรถเริ่มเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถามว่าดูในส่วนของล็อกโรดหรือว่ากำแพงเพชร6อันนี้จะตามกันได้โดยตลอดนะกำแพงเพชร6ในช่วงเวลานี้จะใช้ได้ดีนะคะจะใช้ได้ดียาวๆเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของล็อกโรดนะคะแต่ว่าสำหรับเส้นวิภาวดีถ้าหากว่าพอเลยนะคะเลยจากตรงช่วงแถวๆทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานะคะตรงช่วงนั้นเนี่ยก็จะยังใช้ได้ยังใช้ความเร็วกันได้นะคะเราก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะมาถึงในช่วงของทางที่จะใต้ด่วนดินแดงเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่ายังตามได้กันโดยตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงของดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยตอนนี้รถเริ่มมากนะคะแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะเรียกว่ารถเนี่ยค่ะเริ่มมากนะคะแต่ยังตามกันได้ดีเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นทางด้านของถนนราชปรารภนี่คือตอนนี้รถจะเริ่มมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากว่าใครที่มาจากใต้ด่วนดินแดงจะเข้ามาฝั่งของถนนเพชรบุรีเนี่ยตรงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็เข้ามาใช้เส้นพญาไทนะคะมาทางด้านของเพชรบุรีฝั่งทางด้านนี้เนี่ยจะตามได้รถยังดูแบบน้อยๆอยู่นะคะณเวลานี้นะ6:30 แล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของถนนสิทธิยาก็จะดูมีรถเยอะแถวหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของถนนพิษณุโลกถนนพิษณุโลกนี่ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเส้นถนนเพชรบุรีนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับฝั่งของถนนพระราม1นะคะในช่วงเวลานี้ยังได้อยู่นะคะพระราม1สวรรคโลกพระราม5พระราม6นะคะในช่วงเวลานี้ยังได้อยู่นะคะก็เรียกว่ายังตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะที่ฝั่งขาเข้าแล้วก็รวมถึงในฝั่งขาออกด้วยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัย

0: 9โทร02-285-8888
1: นี่ในช่วงนี้นะคะทางด้านของสสสนี่เขามีการรณรงค์นะคะในเรื่องของนมแม่ค่ะคือนมแม่ล้วนๆ6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยนะคะจากทางด้านของสสสสำหรับบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยซึ่งเพิ่งเริ่มตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินในเรื่องของความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้ค่ะทางสสสก็เลยอยากจะชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนเนี่ยจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอไหมเรื่องนี้นะคะทางสสส.ฝากมาบอกค่ะว่าสบายใจได้เลยเพราะว่ากุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง80-85% ค่ะซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่นะคะยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานด้วยเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรจะป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมนะคะใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวค่ะถ้าหากว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่และอาจจะทำให้ลูกเนี่ยนะคะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่อการท้องเสียได้ด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะจากทางด้านของสสส.ก็เลยให้มาบอกกันในแต่ในช่วงเช้าอย่างนี้เลยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสสนะคะเนี่ยฝากมาผ่านทางจสร้อยให้มาฝากบอกคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังจสร้อยกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนี่พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของวัคซีนนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยคนจะเป็นโควิดกันมากขึ้นใช่ไหมคะในส่วนของกรมควบคุมโรคค่ะนี่กรมควบคุมโรคนี่เขาก็มีการแถลงนะในเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงไปนะคะแล้วก็มีการอัปเดตนะคะในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็คงต้องย้ำกันเลยนะคะสำหรับในช่วงของสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ามันกลับมาระบาดกันอีกครั้งนึงนะคะก็ยังคงต้องใช้สูตรเดิมค่ะการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่นะคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะก็คือเรียกว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมที่มันกลายมาเป็นความคุ้นเคยคุ้นชินของพวกเราคนไทยกันไหมคะตั้งแต่ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นะคะกระทั่งมาถึงวันนี้ที่ผ่านมาหลายปีนะคะก็น่าจะเป็นพฤติกรรมที่คุณเคยแต่ช่วงหลังก็เห็นเหมือนกันว่าถ้าเวลาชอบกลับไปในที่สาธารณะการใส่หน้ากากป้องกันหน้ากากอนามัยมันก็จะลดน้อยลงนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้คงจะต้องกลับมามีพฤติกรรมแบบนี้กันนะคะให้มันเข้มกันมากขึ้นแล้วล่ะนะคะก็คือระยะทางของเรื่องของการเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปรวมตัวกันหนาแน่นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็สวมหน้ากากค่ะในการที่จะป้องกันนะคะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะนะคะแล้วถ้าหากว่าในส่วนของการมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสเหนื่อยหอบหายใจลำบากนะคะในรายที่มีอาการรุนแรงบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีอาการแต่ว่า ยังสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นใส่หน้ากากป้องกันนะคะใส่หน้ากากป้องกันการเรียกว่ายังจะต้องใช้พฤติกรรมแบบนี้กันอยู่นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เขาก็มีการแนะนำกันผ่านทาง Facebook นะคะของทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
2: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
1: ค่ะวันนี้เส้นวิภาวดีของรองสาวัตรนี่มีหลายสาเหตุเลยนะคะที่มีแนวโน้มว่าอาจจะมีผลในเรื่องของการจราจร
2: ครับครับก็เช้านี้เท่าที่ตรวจสอบนะครับก็มีรถบรรทุกชนกับรถกระบะนะครับบริเวณข้ามคลองหลักสี่ขาเข้านะครับช่วงประมาณสัก6โมงนิดๆนะครับช่วงนี้ก็พ้นขีดขวางเรียบร้อยนะครับสภาพจราจรก็ตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาจะหนาแน่นหน้าฐานทัพนะครับท้ายแถวก็ยันออกไปทางสุดเขตนครบาลนะครับจากหน้าฐานทัพมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองก็เคลื่อนตัวเต็มทุกช่องทางนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้โดยตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าหลักสี่เมื่อก่อนหน้านั้นก็คือมีสะสมว40ข้ามคลองหลักสี่ขาเข้านะครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเร่งระบายอยู่นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนในช่องทางด่วนช่วงนี้ท้ายแถวสะพานกลับรถยาคูนะครับยังได้ดีนะครับช่องทางขนานจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังไม่มีท้ายแถวนะครับจากบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนช่วงนี้ท้ายแถวตรีเพชรอีสุนะครับในช่องทางขนานทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับข้างแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีแล้วก็มีก่อนหน้านั้นก็มีสิ่งของตกหล่นนะครับสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวด้านขาออกนะครับเป็นที่อ่อนขนาด3คูณ5ฟุตนะครับแล้วจะมีผ้าพลาสติกสีน้ำเงินลายคาดฉากครับคลุมอยู่เลนด้านซ้ายนะครับช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้แล้วนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
1: กำลังดำเนินการค่ะ
2: ครับต้องใช้รถยนต์ไปบรรทุกออกมานะครับออกเลนซ้ายก่อนขึ้นเนินไปนิดนึงนะครับข้ามแยกลาดพร้าวด้านขาออกนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการนะครับจากสุดที่ฐานมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงช่องทางด่วนก็ยังใช้การได้ดีนะครับช่องทางขนานเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังใช้การได้ดีนะครับวิภาวดีขาออกดินแดงสุทธิสารบางเขนลาดพร้าวหลักสี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุขด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ยังไม่มีสะสมนะครับโดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเนื่องจากเช้าอยู่นะครับสายอีกสักพักนึงก็น่าจะมีสะสมนะครับ
1: แปลว่าไอ้ตรงจุดที่บอกว่ามีการเทยางมาตอยเนี่ยจาก3เหลือ1นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงช่วงที่เลยจากแยกหลัก4มา500เมตรเนี่ยค่ะ
2: ครับคุณปุญญนุชครับก็คือเทเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าณเวลานี้ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนงานที่ทำการเทนะครับก็ออกจากนอกพื้นที่เปิดการจราจรปกติแล้วนะครับ
1: ปกติแล้วค่ะแล้วอย่างกรณีของรถบรรทุกตอนนี้คือจอดเสียนี่ก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่มีเรื่องของรถสะสม
2: ครับพ้นขีดขวางเรียบร้อยครับไม่ใช่จอดเสียนะครับ
1: วง40นี่คืออะไรอุบัติเหตุเหรอคะ
2: ใช่ครับรถชนกัน
1: รถชนกันบรรทุกกับอะไรนะคะที่ชนกันนะคะรองสาวัตร
2: เป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถกระบะนะครับ
1: คนขีดขวางไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะจุดนี
2: ้ไม่มีครับน่าจะเป็นเฉี่ยวชน
1: คืออ
2: ะไรครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทุกอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของเส้นทางดีก็คือเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นขีดขวางหมดแล้วทั้งรถบรรทุกแล้วก็ในเรื่องของการเทยางมาตอยแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตัวของที่นอนก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
2: ค่ะที่นอนอีกประมาณสัก500เมตรผมจะถึงที่เกิดเหตุไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เอารถกระบะไปตั้ง
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีของพวกของที่เขาบรรทุกมาแล้วทำของตกหล่นคือถ้าเราเจอนี่มันมีโทษปรับสูงสุดมากน้อยแค่ไหนอะคะรองสาวัตร
2: ครับอันนี้ก็มีอัตราโทษปรับนะครับปร
1: ับ
2: ต
1: ั้
2: ง500ถึง 1,000 บาทนะครับก็คือทุกสิ่งของไม่จัดให้มีการป้องกันตกหล่น
1: ค่ะ ซึ่งมันอันตรายมากกับคนอื่นๆที่ขับรถตามหลังมานี่ยังดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะรองสาวัตร
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าหากว่ายังไงรบกวนเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกรณีที่ตรงที่นอนนะคะรองสาวัตร
2: ค
1: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะหรือว่าใครอาจที่จะกำลังใช้เส้นวิภาวดีนะคะในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเพิ่มเติมกันได้เพราะอย่างที่ทางรองสาวัตรบอกอ่ะจะมีเจ้าหน้าที่แล้วล่ะที่เข้าไปนะคะตรงจุดที่ที่เกิดเหตุแล้วก็คือจะต้องใช้รถกระบะเนี่ยมาทำการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกลาดพร้าวค่ะวิภาวดีในฝั่งขาออกนะคะใครกำลังผ่านตรงจุดนี้ก็ระวังกันหน่อยถ้ามีเพิ่มเติมก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
10: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ถนนกัลปพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับราชพฤกษ์เนี่ยนะคะในช่วงนี้นี่รถจะเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะตรงช่วงใกล้ๆจะขึ้นมาทางด้านของต่างระดับราชพฤกษ์แล้วก็ถ้าหากว่าดูสำหรับในส่วนของเส้นทางต่อเนื่องนะคะถ้าหากว่าใช้กัลปพฤกษ์เนี่ยมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากฝั่งของเส้นถนนราชพฤกษ์นะคะที่ต่อเนื่องมาฝั่งของถนนกรุงธนบุรีนะคะคือจะต้องเลยจากตรงช่วงของแถวแถวทางด้านของเหนือตรงช่วงของสถานีรถไฟฟ้าตลาดภูไปนะคะถึงจะดีขึ้นนะคะก็จะใช้ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของขึ้นสะพานตากสินนะคะลงสะพานต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรเหนืออันนี้ก็เรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ถนนสุรศักดิ์ตอนนี้ก็เต็มพื้นที่แล้วแล้วก็มีผลต่อเนื่องกับฝั่งของสีลมที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะถนนประมวลถนนสีเวียงนะคะตรงเนี้ยแถวทางด้านนี้เนี่ยก็คือรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นถนนสาทรเหนือพอเลยจากตรงช่วงแยกตัดถนนสุรศักดิ์มาก็คือจะชะลอตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกวิทยุแต่ว่าในฝั่งของสาทรใต้สาทรใต้ก็ใช้ได้นะคะก็คือจะสะดุดก็ตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ฝั่งของเส้นนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะออกมาทางสาทรใต้ตอนนี้ท้ายประมาณซากซอยนราธิวาสซอย6นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของถนนเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์นี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะในช่วงเช้าๆซึ่งรถก็จะมีท้ายแถวยาวนะสำหรับฝั่งที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้เนี่ยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนจันทร์ถนนจันทร์เจริญกรุงทางด้านนี้ก็รถเจอรถมากเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสะพานพระราม3สะพานพระราม3เนี่ยวันนี้ถือว่ารถค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะตอนนี้ท้ายจะอยู่ฝั่งของเส้นรัชดาตรงช่วงของนู่นเลยค่ะแถวตลาดพลูค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโทพัชสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสนบางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
13: ครับสว
5: ั
13: สด
5: ี
13: คร
5: ับ
13: ผม
5: ค่ะสวัสดีเป็นไงบ้างคะสวัสดีในพื้นที่เช้าวันนี้ค่ะ
13: เช้านี้เริ่มมีรถเริ่มมีปริมาณและพระราม6รถเริ่มมีปริมาณเยอะแล้วครับผมส่วนเส้นทางเริ่มทยอยเข้ามา
5: เริ่มทยอย
13: ให้แยกลาดพร้าวนะมุ่งหน้ากระแพงเพชรสาวรี
5: ค่ะ
13: ยังเคลื่อนตัวดีอยู่รถยังมีปริมาณไม่เท่าไหร่แต่เริ่มมาแล้วครับผม
5: ค่ะ
13: ส่วนหน้าหมอชิดรถก็ยังมีปริมาณไม่เท่าไหร่เพราะว่าถนนมี4เลนยังวิ่งได้สบาย
5: ค่ะ
13: อินธรรมระ
5: ค่ะยังได้อินธรรมระ
13: รถเริ่มเข้ามารถเข้ามาละ
5: ค
13: ่
5: ะ
13: ตอนนี้ที่ยังพอหนาแน่นหรือว่ารถยังเยอะเริ่มเยอะแล
5: ้
13: วที่พระราม6ครับผม
5: พระราม6นะคะค่ะ
13: ครับผม
5: แล้วในช่วงหลังๆคนมาใช้พระราม6กันเยอะขึ้น
13: ใช่ไหมใช่ใช่ครับผม
5: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวหลัง7โมงนี้น่าจะหนักกว่านี้แน่นอนนะคะสวัสด
13: ีใช่ใ
5: ช่โอเคค่ะแล้วก็รวมไปถึงเส้นพหลโยธินด้วย
13: เพราะพหลโยธินนี่7โมงขึ้น8โมงถึง9โมง
5: ถึง9โมงอืมค่ะ
13: ครับผม9โมง10นาทีอะไรประมาณนี้ก็จะหมด
5: ก็จะหมดนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสารวัตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
14: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
5: โอ้ช่วงของพระราม2ที่จะขึ้นด่วนตอนนี้คือเต็มเลยค่ะนะคะเต็มชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเอ๊ะเดี๋ยวนะผิดปกติไหมคะรู้สึกว่าช้าผิดปกติมีอะไรยังไงไหมสำหรับเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้า นะคะตรงช่วงที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของทางขึ้นทางด่วนตอนนี้ท้ายจะเริ่มมีสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของพระราม2ซอย44คือปกติมันจะไม่ติดเร็วมากขนาดนี้มันจะไม่นั่นมากขนาดนี้นะสำหรับในช่วงก่อน7นาฬิกาแต่ว่าเช้าวันนี้ดูผิดปกตินะคะถ้ายังไงใครมีเพิ่มเติมกันได้คือจะต้องนู่นเลยค่ะขึ้นทางด่วนมาก่อนนะถึงจะเลยขึ้นมาผ่านทางหน้าด่านนะคะถึงจะตีขึ้นนะคะจะใช้ได้ยาวๆสำหรับบนทางด่วนนะคะแล้วก็ถ้าดูในฝั่งของเส้นทางทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนมาใช้ด่วนบางพลีสุขอันนี้ใช้ได้ยาวๆนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงแหวนตะวันออกได้เลยนะคะวงแหวนตะวันออกนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีจุดไหนนะคะที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรยังได้อยู่นะคะสำหรับนะเวลานี้แล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะคะแต่ว่าวงแหวนตะวันตกนะคะถ้าในฝั่งที่จะมุ่งหน้าฝั่งขาเข้าตอนนี้รถก็จะเริ่มมากนะคะก็จะอยู่ตรงแถวช่วงของบางใหญ่อันนี้ก็จะเป็นจุดเดิมๆแต่ไม่ได้ถึงกับว่านิ่งนะคะแค่รถมากรถเต็มพื้นที่แต่ว่ายังตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะก็ยังได้แต่จะดูว่ามีรถจะเริ่มเยอะหน่อยก็คือประมาณตรงช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะอันนี้ก็จะดูยังเป็นช่วงปกติเลยนะคะที่จะดูรถเยอะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้แล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้านะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดนะคะหรือว่าใครมีใครมีอัปเดตมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของอ่อนนุชตรงจุดนี้จะดูรถเยอะหน่อยนะคะฝั่งที่มุ่งหน้าเนี่ยทางด้านของเส้นอ่อนนุชนะคะอ่อนนุชในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตรงช่วงตัดกับเส้นศรีนครินทร์ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงประมาณสักซอยอ่อนนุช44อันเนี้ยรถเต็มพื้นที่นะคะไม่มั่นใจว่ามีอะไรยังไงพิเศษปกติไหมใครที่ใช้เส้นทางนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังคงมีผลบังคับใช้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะ